อโดเดดูดือต่อเลยนะครับตัว G ตัว G H นะฮะเสียงก้องนะครับพร้อมกันกาแกเกกีกอโกเกกูกือต่อมาเหอะนะฮะฮาแฮเฮฮีฮอโฮเฮฮูฮือเคอะคาแคเคคีคอโคเคอคูคือเลลาแลเลลีลอโลเลลูลือต่อมาเมอนะฮะมาแมเมมีมอโมเมอมูมือต่อมาเนะนาแนเนนีนอโนเนนูนือต่อมา NG และ NGH นะครับออกเสียงเหมือนกันพร้อมกันงาเงเงงีงองูเงองูงือต่อมา NH ตัวนี้ที่คนไทยออกเสียงไม่ได้นะครับออกเสียงเยอะนะฮะพร้อมกันยาแยเยงีงอโยเยญูญือต่อมาเฟฟาแฟเฟฟีฟอโฟเฟฟูฟือต่อมาตัว Q นะฮะกอไก่วอแหวนควบกันกวาแกวเกวีกวีต่อมา S กับ X นะฮะออกเสียงเหมือนกันนะครับออกเสียงเสอะเสียงไม่สั่นซาแซเซซีซอโซเซอซูสื่อต่อมาเตะตาแต่เตตีต่อโตเตอตูตือต่อมา th ออกเสียงว่าเถอะนะฮะพร้อมกันทาแทเททีทอโทเธอทูถือและสุดท้ายนะครับตัว V นะฮะตัว V ต้องออกเสียงสั่นนะครับพร้อมกันวาแวเววีวอโวเวอร์วูวือต่อไปนะครับเรามาดูส่วนของการออกเสียงสระเดี่ยวกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับเรามาดูสระเดี่ยวกันก่อนนะครับพร้อมกันอาอาเอแอเออีออโอเออูอือนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเจเมเนเงเญเปเตอูอออีอี
นะครับคราวนี้เราเอามารวมกันนะครับพร้อมกันอาร์คอักเอิกแอกออกอกอุกอึกนะฮะต่อมานะครับพยัญชนะท้าย ch นะครับหรือว่าเจอะนะครับพร้อมกันแอกเอกอิกต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเมอะนะครับหรือตัว m นะฮะพร้อมกันอามอัมเอิมแอมเอมอีมออมโอมเอิมอูมอืมต่อมาเนอะนะฮะพร้อมกันอานอันเอินแอนเอนอีนออนโอนเอินอูนอืนต่อมานะครับพยัญชนะท้ายเงอะนะฮะพร้อมกันอางอังเอิงแององนะครับสังเกตตัวนี้เสียงนะครับเราจะทำปากกว้างและปิดปากด้วยนะฮะอีกรอบององต่อมาองภาษาเวียดนามมีคำหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคืององกับองนะฮะตัวนี้คนไทยออกเสียงผิดเยอะนะครับคำว่าองภาษาเวียดนามแปลว่าปู่นะฮะคนไทยชอบออกเสียงว่าององนะฮะจริงๆไม่ใช่จริงๆต้องออกเสียงว่าองนะครับต้องทำปากก้องนะครับแล้วเวลาพูดเสียงสุดท้ายต้องปิดปากด้วยอีกรอบนะครับององต่อมาอุงอึงต่อมาพยัญชนะท้ายเยอะนะฮะพร้อมกันแองแองนะฮะแองภาษาเวียดนามแปลว่าอะไรแองแปลว่าพี่ชายนะฮะต่อมาเอ็งอิงต่อมาพยัญชนะท้ายนะครับตัวเปะนะฮะพร้อมกันอาบอับเอิบแอบเอฟอีฟออบโอบเอิบอูบนะฮะต่อมาเตะนะฮะพร้อมกันอาร์ตอัดเอิดแอดเอดอีดออดโอดเอิดอูดอืดนะฮะต่อมามาดูตัวอูนะฮะนะครับพร้อมกันเอาเอวเอวอีวอืวนะฮะทั้งหมดนี้ถ้าจำไม่ได้เราสามารถแยกอ่านได้นะฮะแยกคำก็ได้เช่นอาอูรวมกันเป็นเอานะครับพูดเร็วอาอูเอาเอออูเอวเออูเอวอีอูอีวอืออูอืวนะฮะต่อมามาดูพยัญชนะท้ายนะครับตัวออนะฮะพร้อมกันอาวแอลนะครับคำว่าอาออาวแอแอลอาวกับแอลนะครับเราสามารถแยกกันได้นะครับถ้าเราอยากออกเสียงเราก็เอา2เสียงนี้มารวมกันพร้อมกันอาออาวนะครับตัวนี้ออกเสียงว่าอาวต่อมาเอออเอลนะครับรวมกันเป็นแอลนะฮะต่อมามาดู2 e สุดท้ายนะครับพร้อมกันไออยโอยเอยอุยอืยต่อมาตัว e ยาวนะครับหรือว่า e ยาวนะครับเสียงสั้นนะฮะพร้อมกันไอเอยส่วนต่อมานะครับคือการฝึกออกเสียงสระผสมกับพยัญชนะท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยนะครับออกเสียงสระกันก่อนนะครับ e a รวมกันเป็นไร e a เอียนะครับ ü e ื้อและ u o อัวนะครับคราวนี้มาอ่านพยัญชนะท้ายกันนะครับเกเมเนเงเปเตอูอีนะครับทั้งหมดนี้เราสามารถแยกคำแล้วเอามารวมกันออกเสียงรวมกันได้นะครับพร้อมกันอีเอเกอเอียกอีเอเมอเอียมอีเอเนเอียนอีเอเงเอียงอีเอเปอเอียบอีเอเตอเอียดอีเออูเอียวนะครับปัจจุบันนี้นะครับที่เวียดนามเขาจะให้จำแล้วอ่านออกเสียงไปเลยแต่ถ้าจำไม่ได้พวกเราก็สามารถแยกคำอย่างนี้ได้เหมือนกันนะฮะต่อมามาดูพร้อมกันนะครับผมจะสอนแยกคำก่อนนะฮะพร้อมกันอือเออเกอเอื้อกอือเออเมเอื่อมอือเออเนเอื่อนอือเออเงเอื่องอือเออเปอเอื้อบอือเออเตอเอื้อดอือเอออูเอืออืออีเอื่อยนะฮะต่อมาสุดท้ายนะครับอัวนะฮะสระอัวพร้อมกันอูโอเกออ้วกอูโอเมออวมอูโอเนออวนอูโอเงอ
อวง

0: อวดอูโออีอวยนะครับท่านผู้ชมสามารถกลับไปฝึกได้นะครับออกเสียงไปเลยว่าอวกอวมอวนอวงอวดอวยนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ก็แยกคำได้นะครับต่อมานะครับเรามาฝึกออกเสียงเลื่อนกับสระเดียวกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาดูทีละตัวนะครับพร้อมกันออาวาออแอแวออเอเวออีออยนะครับคราวนี้ลองอ่านแบบรวมกันเลยนะครับวาแวเวออยนะครับต่อมานะครับข้างล่างคือตัวอูนะครับลองมาอ่านรวมกันก่อนนะฮะพร้อมกันอูอาอัวอูแอแวอูเอเวอูอีอุยนะฮะคราวนี้รวมกันเลยนะฮะพร้อมกันอัวแวเวอุยส่วนต่อมานะครับคือการออกเสียงเลื่อนและสระผสม3ตัวส่วนนี้ถือว่ายากที่สุดในภาษาเวียดนามนะครับถ้าพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันเลยอีเออูเอียวอีเออูเอียวนะครับ2อันนี้ออกเสียงเอียวเหมือนกันนะฮะต่อมาออาอีวายต่อมาออาอีวายอันนี้เสียงสั้นนะครับผมพูดไปแล้วว่าตัววายหรือว่าตัวอีสายนะครับเวลามารวมเสียงจะสั้นนะฮะต่อมาออาออวาวต่อมาออแอออแววนะครับต่อมาอูโออีอวยต่อมาอูเอออีเวยนะฮะต่อมาอูอีอาเวียนะฮะต่อมาอูอีเอเวียนะฮะต่อมาอูอีอูวิวนะครับออกเสียงอูวิวนั่นเองนะครับแต่มารวมกันนะฮะต่อมาอือเออีเอื่อยและสุดท้ายนะครับอือเออูเอื่อวครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าตารางที่5นะครับเป็นการออกเสียงที่ยากที่สุดในภาษาเวียดนามนะฮะท่านผู้ชมควรจะฝึกบ่อยๆนะครับเพราะคำพวกนี้อาจจะเจอบางครั้งนะฮะฉะนั้นเจอแล้วเราจะได้ออกเสียงได้อย่างถูกต้องนะครับส่วนสุดท้ายของวันนี้คือการฝึกออกเสียงวรรณยุกต์นะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลองมาอ่านชื่อวรรณยุกต์พร้อมกันนะฮะพร้อมกันงางซักเหวียนหอยหงะหนังนะฮะคราวนี้มาดูทีละตัวนะครับผมจะพาสะกดทีละคำแล้วกันนะฮะพร้อมกันเบอะอาบาต่อมาเบอะอาบาซักบาเบอะอาบาเหวียนบาเบอะอาบาหอยบานะครับสังเกตเสียงจะโค้งแล้วก็ยาวหน่อยนะฮะบานะครับบานะฮะต่อมาเบอะอาบาหงะบะนะฮะบะนะฮะสังเกตมี2เสียงในวรรณยุกต์หงะนะฮะต่อมาเบอะอาบาหนังบะสังเกตเสียงสั้นและหนักนะครับต่อมานะครับคำต่อมาพร้อมกันอาอีอายเตอะอายตายต่อมาวรรณยุกต์ซักนะฮะอาอีอายเตอะอายตายซักตายอาอีอายเตอะอายตายเหวียนตายอาอีอายเตอะอายตายหอยตายต่อมาอาอีอายเตอะอายหงะตายนะฮะต่อมาอาอีอายเตอะอายตายหนังตายนะฮะตายนะฮะต่อมาดูต่อมานะครับพร้อมกันไม่ไม่ซักไหมไม่เหวียนไม่ไม่หอยไม่ไม่หงะไหมไม่หนังไหมนะฮะต่อมาแอเงอะแองเลอะแองแรงใส่วรรณยุกต์เลยนะครับแรงซักแหลงแรงเหวียนแรงแรงหอยแหลงแรงหงะแหลงแรงหนังแหลงนะฮะต่อมาแกงแกงซักแกงแกงเหวียนแกงแกงหอยแกงแกงหงะแกงแกงหนังแกงนะครับต่อมาตัวนี้สะกดยังไงนะครับไล่ไปทีละตัวนะครับจากหลังไปหน้าพร้อมกันอือเอออีเอื่อยเตอะเอื่อยเตื่อยนะครับออกเสียงว่าเตื่อยนะฮะถ้ามีวรรณยุกต์นะครับต่อมาเตื่อยซักเตื่อยเตื่อยเหวียนเตื่อยเตื่อยหอยเตื่อยเต ตื่อยหงาเตื่อยเตื่อยหนังเตื่อยนะฮะต่อมานะครับคำนี้สะกดก่อนละกันนะฮะพร้อมกันอูอีเอเนอูเวียนนะครับสังเกตมันคืออูเวียนแล้วมารวมกันนะครับเงอูเวียนงเวียนต่อมาเอามานิยุกซักมาใส่ด้วยนะครับงเวียนซักงเวียนงเวียนหุยนงเวียนงเวียนหอยงเวียนงเวียนหงาเหวียนนะครับสังเกตเหวียนก็คือนามสกุลของคนเวียดนามนั่นเองนะฮะต่อมาเหวียนหนังเหวียนนะครับเสียงสั้นเหวียนท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าการออกเสียงเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในภาษาเวียดนามนะครับหากออกเสียงผิดหรือออกเสียงไม่ได้นะครับย่อมสื่อสารกับคนเวียดนามไม่เข้าใจฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะฮะครั้งหน้าเรามาขึ้นรูปประโยคภาษาเวียดนามกันครับ
1: จีเอ้ย hôm nay trời đẹp quá nhỉ
2: vâng trời đẹp đấy chị nghĩ là chị sẽ đi dạo chơi ở công viên gần đây
1: cho em đi với ạ
2: được em ạ chị phải đi lấy đồ trong xe trước nhé
1: vâng có đi luôn không ạ
2: vâng đi đi
3: คุณผู้ชมคะเราได้รู้จักกับเรื่องราวของประเทศเวียดนามกันมาบ้างแล้ววันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงของเวียดนามนั่นก็คือเรื่องของการเมืองการปกครองค่ะคงจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะคะว่าเวียดนามเนี่ยได้ผ่านภาวะสงครามมาอย่างหนักหน่วงเลยค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้และวันนี้ผู้ที่จะมาเล่าเรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามให้เราได้ฟังในวันนี้มาพบกันเลยค่ะกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะวันนี้ผมอยากจะรู้เรื่องของการเมืองการปกครองของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเขาเป็นแบบไหนคะ
0: ครับประเทศเวียดนามนะครับปัจจุบันนะฮะปกครองในระบบสังคมนิยมนะฮะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับที่มีอำนาจสูงสุดนะครับคือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะซึ่งในพรรคเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นหลายส่วนนะครับหลายหน่วยงานในพรรคนะฮะในพรรคเนี่ยจะมีหน่วยงานหนึ่งนะครับเรียกว่ากรมการเมืองนะครับหรือโพลิบูโรนะฮะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในพรรคนะครับซึ่งจะมีแค่16คนเท่านั้นนะครับและ1ใน3นะครับ3อันดับแรกของโพลิบูโรเนี่ยจะเป็นจะมีอำนาจในการเป็นตำแหน่งเช่นเป็นนายกเป็นประธานประเทศหรือว่าเป็นเลขาธิการพรรคนะครับ1ใน3เท่านั้นนะฮะซึ่งโพลิบูโรมาจากไหนนะครับกรมการเมืองมาจากไหนก็มาจากคณะกรรมการกลางที่เป็นคนเลือก16คนนี้เข้ามานะครับคณะกรรมการกลางก็มาจากสมาชิกพรรคทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันประชากรเวียดนามเนี่ยมีประมาณ90ล้านคนนะฮะสมาชิกพรรคมีประมาณ3ล้านคนนะครับก็จะเลือกขึ้นมาเรื่อยๆถือว่าสมาชิกพรรคน้อยนะฮะ3ล้านคน
3: คือทั่วประเทศ
0: ถ้าเทียบกับทั่วประเทศใช่ครับคราวนี้นะครับเวียดนามก็จะมีโครงสร้างการปกครองก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกคือส่วนนิติบัญญัตินะครับในด้านกฎหมายนะก็จะมีก๊วกโฮยหรือว่าสภาแห่งชาติในการดูแลสภาแห่งชาตินะครับมีจำนวนทั้งสิ้น493คนก็คือส.ส.เหมือนบ้านเรานะครับมีการเลือกตั้งเข้าไปเหมือนกันนะครับก็จะทำหน้าที่ในการบัญญัติกฎหมายแก้กฎหมายนะครับรับรองนายกหรือว่าถอดถอนนายกก็ได้นะครับซึ่งการรับรองนายกแต่งตั้งนายกเนี่ยมาจากประธานประเทศนะครับเวียดนามจะมีระบบอย่างนี้ก็คือประธานประเทศนะครับจะเป็นคนเสนอชื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากนั้นนายกจะเป็นคนเสนอชื่อครม.ทั้งหมดนะครับจะมีการบริหารแบบนี้นะครับของฝ่ายนิติบัญญัตินะฮะขณะที่ฝ่ายบริหารชัดเจนนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีครม.ในการบริหารประเทศนะครับดังนั้นเวียดนามเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเราจะคนไทยจะไม่ค่อยคุ้นนะฮะจะมี3ตำแหน่งสำคัญตำแหน่งแรกคือเลขาธิการพรรคนะครับจะเป็นเลขาธิจะเป็นถือว่าใหญ่สุดในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนะฮะตำแหน่ง2คือนายกรัฐมนตรีนะครับก็หน้าที่เหมือนบ้านเราก็คือจะไปดำเนินการต่างๆทั่วประเทศเวียดนามนะครับขณะที่ประธานประเทศมีหน้าที่เป็นประมุขประเทศไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับอีกส่วนนึงคือการปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนที่3นะฮะก็จะแบ่งการปกครองโดยจะมีสภาประชาชนนะครับดูแลนะฮะซึ่งเวียดนามการปกครองส่วนท้องถิ่นเวียดนามจะมี58จังหวัดกับอีก5นคร
3: ค่ะ
0: 58จังหวัดก็จะบริหารเหมือนบ้านเราเลยคือแต่ละจังหวัดมีผู้ว่
3: าน
0: ะครับส่วน5นครเนี่ยจะขึ้นตรงกับส่วนกลางของรัฐบาลนะครับ5นครนี่จะเป็นเมืองที่ใหญ่ของประเทศเวียดนามก็จะประกอบไปด้วยฮานอยนะฮะไฮฟองหรือว่าไฮฟองนะฮ
3: ะ
0: แล้วก็ดานังส่วนทางภาคใต้ก็จะเป็น

0: นครโฮจิมินห์ซิตี้
1: ค
0: นะ
1: ่ะ
0: ครับแล้วก็เมืองเกินเทอน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ค
1: ะ
0: รับซึ่ง5เมืองนี้จะเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็เจริญกว่าจังหวัดอื่นๆของประ
1: ค
0: เท
1: ือ
0: ศ
1: เ
0: เ
1: ม
0: ว
1: ื
0: ีย
1: อง
0: ดนา
1: ด
0: ม
1: ังๆที่เรารู้จัก
0: เมือง
1: ทั้ง
0: ที
1: น
0: ่
1: ั
0: เ
1: ้
0: ร
1: น
0: ารู
1: เ
0: ้
1: ล
0: จัก
1: ย
0: จะเป็น5นครซึ่งขึ้นตรงกับส่วนกลางเลยนะ
1: ค
0: คร
1: ่
0: ั
1: ะ
0: บก็ของเวียดนามจะมีการถ่วงดุลในพรรคกันเองนะครับดังนั้นถ้าสรุปง่ายก็คือรูปแบบการปกครองของเวียดนามจะมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ข้างบน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็จะมี3ส่วนอยู่ข้างล่างก็คือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารแล้วก็การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะทําหน้าที่รูปแบบนี้
1: ค่ะอย่างนี้อยากรู้นะคะอาจารย์ว่าเขาปกครองแบบนี้มานานหรือยังคะ
0: นานแล้วนะครับการปกครองรูปแบบนี้ถ้าเริ่มนับเป็นจริงก็ตั้งแต่ปี1975ตั้งแต่รวมประเทศนะครับคือระบบนี้ก็ยึดตามระบบเวียดนามเหนือสมัยก่อน
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งก่อนที่จะรวมประเทศได้เวียดนามเหนือจะมีการปกครองแบบสังคมนิยมขณะที่เวียดนามใต้จะปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอเมริกาหนุนหลังในยุคนั้น
1: อ๋อคือจะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
0: จะมีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ขึ้นใช่
0: แต่พอรวมประเทศกันได้ปุ๊บชัยชนะเป็นของเวียดนามเหนือดังนั้นก็เลยปกครองแบบระบบสังคมนิยม
1: คือรวมประเทศแล้วใช่ไหม
0: ใช่รวมประเทศแล้วแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงก็คือโดยปกติระบบสังคมนิยมเนี่ยจะไม่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศโลกเสรีนิยมนะฮะแต่เวียดนามก็คือการเมืองจะนิ่งนะครับแต่เรื่องการลงทุนรับต่างชาติมาเต็มที่เลยดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อได้เปรียบของเวียดนามนะฮะนักลงทุนต่างชาติจะชอบมาลงทุนที่เวียดนามนะครับเหตุผลหลักก็คือรัฐบาลมีเสถียรภาพเพราะมีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวนะครับทำให้วางแผนระยะยาวลงทุนระยะยาวได้ครับ
1: ค่ะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมคะได้รู้กันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการปกครองในประเทศเวียดนามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเวียดนามอีกมากมายเลยนะคะที่จะมาพูดคุยกันในครั้งต่อไปค่ะส่วนภาษาเวียดนามที่อาจารย์ได้สอนไปในตอนต้นนะคะฟังดูอาจจะไม่ง่ายแต่หงเชื่อนะคะว่าไม่ยากเกินความสามารถของคุณค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วดิฉันถิตารีวงสว่างพานิชและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราวิทยากรประจำรายการของเราขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้บายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้

0: จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
0: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
0: เอ้ย
2: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
2: ข้าไม่ปล่อยให้สองคนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี้
0: ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
2: ได้ไปกันเลย
3: แล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
0: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
3: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
3: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
4: บอกว่าไงนะ
3: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
0: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคล้อยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
0: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
3: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
1: ฮะคือว่า
3: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
1: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
2: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
3: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
0: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน
3: ่ปันกับเจ้าศิลาถูกปั่นหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางคงพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันธ์5ยังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันธ์5นี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลย มีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
3: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสซะอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้รีบรีบสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
2: เอาล่ะตัวช่วยที่สามหมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
1: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
0: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
4: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Can you cook? Do you like to cook? I enjoy cooking a lot. My favorite dish is pancakes. I make pancakes all the time. I probably make pancakes for breakfast at least once or twice a week. So here is a simple pancake recipe. First, add some milk, a cup of flour, and one egg into a bowl. Then add a pinch of salt and give it a good whisk. After that, rub a little butter on a pan and pour the pancake mix onto the pan in the size that you wish and cook at medium heat. Once bubbles form and burst at the top, it's time to flip it. Let it cook for another 2 minutes and that's it. You have a nice fluffy pancake ready to be eaten with syrup or honey and maybe some strawberries. A recipe should include some of the following information: the name of the dish, a list of ingredients with the exact quantity of each ingredient, and the description of the preparation process. For example, a list for my pancake recipe includes a cup of milk, a cup of flour, one egg, a pinch of salt, and some butter. When writing a recipe or instructions, use the imperative or base form of a verb. To help make the order of the cooking instructions more clear, you can use words such as first, next, then, after that, and so on. Now is a good time to look at some common cooking verbs. Cut, stir, fry, boil, add, bake, peel, mix, whisk, and pour. Thank you guys so much for joining my class. Happy cooking!
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
1: ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
1: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
1: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
1: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมฆาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: คุณตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยล่ะ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟ

0: ก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
1: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
4: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
1: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
1: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
4: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
6: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
6: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติ
7: ถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
6: ครับพี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับ ในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
0: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
8: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
0: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
8: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
8: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผม
2: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
8: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้
8: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
0: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
9: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
8: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
0: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
6: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
8: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
0: สวัสดีครับ
6: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

หมอลำในภาคอีสานเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่มีมาอย่างยาวนานคำว่าหมอคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเฉพาะด้านลำคือการเปล่งเสียงการแสดงออกทางเสียงดังนั้นหมอลำคือผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการในการขับเสียงการเปล่งเสียงภาษาถิ่นโดยการลำจะเล่าเรื่องราวประกอบเสียงดนตรีและฟ้อนรำประกอบหมอลำสามารถสร้างเสน่ห์ในการแสดงไว้เป็นอย่างดีจากเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ไพเราะจับใจผู้ฟังมีลีลาการแสดงบนเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจและเสียงดนตรีประเภทเป่าอมตะอย่างแคนที่ช่วยเสริมให้ดนตรีประกอบเพลงของหมอลำมีความสนุกสนานพร้อมทำให้ทุกคนในงานได้รับความบันเทิงไปด้วย

0: นางกฤษณาบุญแสนประชมรมหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเสน่ห์ของหมอลำคือการผสมผสานกันระหว่างการแสดงที่งดงามกับความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้หมอลำยังคงได้รับความนิยม
1: 1เสียงนะเสียงไพเราะจับใจผู้ฟังเขาก็ชอบเขาอยากฟังอีก2ลีลาการแสดง3ดนตรีแคนนั่นแหละที่เป็นคู่กันนี่3อย่างเนี้ยบุคลิกนี่สำคัญแล้วก็การแสดงออกบนเวทีอันนี้คือเสน่ห์ของหมอลำลีลาการแสดงเนี่ยไม่ว่าจะฟ้อนรำอย่างเงี้ยดูให้สวยแล้วผู้ฟังเห็นแล้วก็สวยยิ้มไปด้วยการรำเราขึ้นเวทีให้รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ว่าจะไปเบ่งกล้ามอย่างเงี้ยขึ้นเวทีว่าใหญ่แล้วหมอลำอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ไม่ถูกนะจะดังแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่รู้จักตัวเองไม่มีทางเจริญคนก็ไม่นิยมเราจะไม่มีเสน่ห์เลย
0: ด้วยลีลาที่งดงามท่วงท่าอันอ่อนช้อยและการปรับตัวให้เข้ากับคนดูตามยุคสมัยของหมอลำทำให้ยังคงอยู่ได้ไม่สูญหายไปตามกาลเวลา
2: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนอีสานของเราเนี่ยไปอยู่ทั่วทุกประเทศรวมถึงต่างประเทศด้วยกันนะดังนั้นการที่เราไปอยู่เนี่ยสิ่งที่มันยังอยู่ด้วยกันกับคนอีสานก็คือเรื่องของการเอารากเหง้าวัฒนธรรมรวมถึงเครื่องบรรเทิงเอาไปใช้เพื่อเป็นการกล่อมใจเพื่อเป็นการบรรลงจันลงจิตใจของเราหมอลำเนี่ยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของสังคมเศรษฐกิจสุขภาพหรือเรื่องอื่นๆโดยใช้หมอลำเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะเป็นตัวช่วยนะครับให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นเองแต่สิ่งที่มันยังคงอยู่ก็คือเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ภาษาถิ่นและก็เรื่องของการใช้ทำนองของหมอลำที่เป็นลักษณะของกาบหรือเป็นลักษณะของฉันทลักษณ์ของหมอลำยังปรากฏอยู่นั่นเองครับผม
0: ช่วยศาสตราจารย์ดร.โยธินพลเขตครูวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ดกล่าวว่าการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นหมอลำในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการสอนในหลักสูตรเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมหมอลำไปในพื้นที่ต่างๆให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
3: ตอนนี้หลักสูตรหมอลำของเรานั้นนะครับจะเป็นหลักสูตรที่เสริมนะครับโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรยงดีนะครับเป็นผู้สอนนักเรียนในเรื่องของการรำนะครับซึ่งการรำในห้องเรียนนั้นนะครับก็เป็นการรำที่ใช้เพื่อประกอบการแสดงนะครับเช่นรำเต้ยนะครับรำเต้ยหัวนวลตาลนะครับรำตังหวายรำภูไทยเป็นต้นนะครับซึ่งการรำเหล่านี้นั้นนะครับจะต้องอาศัยท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับเป็นผู้คอยให้ความรู้แล้วก็ฝึกเราก็ยังมีกิจกรรมที่สำคัญก็คือการได้เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมนั้นนะครับเราก็ได้นำเอาศิลปะการแสดงหมอลำเสริมเข้าไปด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้นักเรียนนะครับได้รับทั้งความรู้และก็ได้นำเอาองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในด้านของการแสดงหมอลำครับ
0: หมอลำวันนี้คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับชาวร้อยเอ็ดมาอย่างช้านานมีคุณค่าในทุกยุคทุกสมัยและยังได้รับการสืบทอดสืบสานจากรุ่นสู่รุ่นให้กลายเป็นศิลปะความบันเทิงที่อยู่คู่กับคนไทยต่อไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้จากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมที่พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไปใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยวันนี้เราก็ยังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่วันนี้ดูหัวข้อสิว่าเราจะมีอะไรเป็นพิเศษเอ่ย
0: ข้าว
1: ข้าวอะอะไรเอ่ยข้าวกับและอะไรอีก
0: วัฒนธรรมร่วม
1: อุตสาคเนและมรดกทางวัฒนธรรมเด็กๆ เคยได้ยินคำว่ามรดกทางวัฒนธรรมไหมคำนี้ เคยได้ยินไหมไม่เคยเหรอ เคยหรือไม่เคยเคยมรดกวัฒนธรรมก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นทางสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมก็คือต้องเป็นมนุษย์สร้างใช่ไหมแต่มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะอาจจะหมายถึงทั้งมนุษย์และธรรมชาติเนี่ยร่วมกันผสมผสานกันสร้างสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางทั้งและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันอ่านทำความเข้าใจกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันนะครับเริ่มได้เลยครับ
0: บอกคุณว่าของข้า

0: นะครับหลังจากที่พวกเราอ่านทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้แล้วคีย์เวิร์ดหลักๆของวันนี้เลยก็คือข้าวและอะไรนะอะไรนะวัฒนธรรมมรดกวัดทางวัฒนธรรมใช่ไหมเอ๊ะแต่เรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้แล้วก็จะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยก็คือข้าวใช่ไหมครับข้าวเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเราใช้ในการบริโภคใช่ไหมครับเป็นอาหารมื้อหลักเลยนะครับเอ๊ะแล้วในภูมิภาคเอเชียเราก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นยังไงคล้ายคืออย่างคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับก็คือจะนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักครูก็มีคำถามชวนคิดข้าวมีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราครับ
1: บริโภคเพื่อใช้ชีวิตต่อค่ะ
0: บริโภคเพื่อใช้ชีวิตต่อใช่ไหมครับก็คือแสดงว่าข้าวเนี่ยจะต้องมีอะไรเราถึงบริโภค
1: มีสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
0: มีสารอาหารที่ครบถ้วนใช่ไหมครับเราก็เลยที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการใช่ไหมเราก็เลยมีการบริโภคข้าวใช่ไหมครับเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นยังไงเมื่อกี้เราตอบว่าอะไรนะเพื่อให้ร่างกาย
1: มีพลังงาน
0: มีพลังงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับครับครูก็มีคำถามชวนคิดอีกคำถามนึงนะครับที่อยากจะถามนักเรียนว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนักเรียนมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักที่นักเรียนพบเห็นคำถามนี้ครูอยากถามหลายๆคนเลยแต่ก่อนที่จะสุ่มอยากให้ตัวแทนลุกขึ้นมาตอบหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเราเคยเจอวัฒนธรรมอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราจากกลุ่มที่1อีกแล้วนะครับก็คือตีของเรานั่นเอง
2: วัฒนธรรมที่เป็นมารยาทครับเช่นการไหว้
0: ที่เป็นมารยาทเช่นการไหว้ใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมก่อนจะออกจากบ้านหนูทำยังไงครับ
2: ไหว้ผู้ปกครองคร
0: ับไหว้ผู้ปกครองไหว้พ่อแม่ใช่ไหมพอมาถึงโรงเรียนล่ะ
2: สวัสดีคุณครู
0: สวัสดีครูใช่ไหมพอเจอเพื่อนเราก็ทำยังไงถ้าตามมารยาทท
2: ักทายเพื่อน
0: ทักทายเพื่อนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งนะครับทีนี้อยากจะฟังอีกสักหนึ่งคนใครอยากจะเป็นอาสาสมัครดีกลุ่มที่5นะครับยกมือเลยแล้วนะครับ
3: ประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเช่นการตักบาตรค่ะ
0: เช่นการตักบาตรใช่ไหมครับการตักบาตรเนี่ยน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากไหน
3: อินเดียค่ะ
0: อินเดียก็คือผ่านจากอะไรครับการตักบาตรของเป็นการทำกิจกรรมของศาสนา
3: พุทธ
0: เราได้รับอิทธิพลจากอินเดียก็คือนำศาสนาพุทธเข้ามาใช่ไหมซึ่งในประเทศไทยของเราก็เป็น ประชาชนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธดังนั้นวัฒนธรรมแบบชาวพุทธก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้ขออีกสักหนึ่งคนนะครับที่เราเคยเจอหรือรู้จักวัฒนธรรมอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างยกมือตอบได้เลย
4: วัฒนธรรมทางการกินอาหารค่ะ
0: การกินอาหารใช่ไหมวัฒนธรรมการกินคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารรสชาติยังไงครับ
4: เผ็ดค่ะจัดจ้าน
0: เผ็ดจัดจ้านกลมกล่อมมีหลากหลายรสชาติเลยใช่ไหมทีนี้บอกว่าวัฒนธรรมการกินแล้วแสดงว่าจะต้องมีเมนูที่ยอดฮิตเลยใช่ไหมที่เป็นวัฒนธรรมหลักๆเลยทางด้านอาหารอย่างเช่นอะไรบ้างรู้จักไหมป้า
4: ส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งค
0: ่
4: ะ
0: ส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งซึ่งสิ่งที่นักเรียนตอบมาเนี่ยก็คือเป็นอาหารหลักๆเลยที่ชาวต่างชาติเข้ามาแล้วส่วนมากจะทำยังไงไม่รับประทานใช่ไหมไม่พลาดกับเมนูนี้เลยนะครับแสดงว่าเนี่ยเคยรับประทานใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับครูอยากจะได้ยินจากกลุ่มที่4นะครับช่วยตอบคำถามหน่อยนะครับว่าวัฒนธรรมที่เราเจอมีอะไรบ้าง
5: วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยค่ะเช่นการสีซอค่ะ
0: เช่นการสีซอใช่ไหมอันนี้เราเจอที่ไหนเอ่ย
5: อยู่ดนตรีไทยค่ะ
0: อ๋ออยู่ดนตรีไทยอยู่แล้วของโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลามีกิจกรรมของโรงเรียนเราก็จะได้รับบทบาทเป็น
5: ผู้
0: เล่นใช่ไหมครับผู้สีซอใช่ไหมซึ่งเราก็อยู่กับวัฒนธรรมของไทยคุกคีอยู่กับวัฒนธรรมทางด้านดนตรีอยู่แล้วขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับนะแสดงว่าครูน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาช่วงเวลาโรงเรียนเรามีกิจกรรมน่าจะใช่เราใช่ไหมที่ไปสีซอเป็นประจำเลยใช่ไหมครับใช่นะครับขอบคุณมากครับนักเรียนทีนี้มีมาดูคำถามชวนคิดอีกสักคำถามหนึ่งนะครับข้าวสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้านข้าวเนี่ยสำคัญอย่างไรในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีเพื่อนอาสาสมัครยกมือขึ้นตอบแล้วนะครับ
3: เป็นทั้งอาหารที่ให้พลังงานและในการใช้ค้าขายทำธุรกิจค
0: ่
3: ะ
0: เมื่อกี้เพื่อนตอบว่าเป็นทั้งข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารนะเป็นแหล่งพลังงานของเราใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยข้าวก็เป็นอะไรนะครับสินค้าที่ค้าขายใช่ไหมในการที่จะเพิ่มเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆแล้วทีนี้อันนี้เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือประเทศเราเนี่ยนะครับสินค้าหลักๆที่ส่งออกให้เราทายซิว่าอะไรข้าวอะไรครับที่ขึ้นชื่อของไทยเลยข้าวอะไรนะข้าวเจ้าข้าวเจ้าแหละข้าวเจ้าอะไรข้าวเมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วถูกด้วยข้าวหอมมะลิแสดงว่าเนี่ยได้ยินรู้จักอันนี้มาอย่างดีเลยทุกวันเราบริโภคข้าวหอมมะลิไหม

0: บริโภคโรงอาหารคุณป้าแม่ครัวอย่างเงี้ยเขาก็เอาข้าวหอมมะลิอย่างดีใช่ไหมครับมาให้พวกเราได้รับประทานกันใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็มีหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งตลาดข้าวกับไทยอย่างเช่นเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราเลยก็คือประเทศเวียดนามนะครับก็คือเป็นคู่ค้าคู่แข่งกับตลาดข้าวกับไทยเลยนะครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนอกจากข้าวเนี่ยจะเป็นอาหารแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่เอาไว้ค้าขายส่งออกไปยังต่างประเทศนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับก็คือข้าวเนี่ยมีบทบาทในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนะครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งจะสะท้อนถึงการให้ความเคารพต่อข้าวในฐานะที่เป็นทรัพยากรสำคัญทางอาหารและวัฒนธรรมข้าวจึงไม่เพียงแต่เป็นอาหารแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในภูมิภาคนะครับครูมีวิธีทัศน์นะครับที่จะให้พวกเราทุกคนนะครับได้ร่วมกันดูและก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้พวกเรารับชมวิดีทัศน์ได้เลย
1: แดนอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมกันในหลายอย่างมานานนับพันปีแล้วนะครับนั่นเพราะอยู่ในเขตลมมรสุมเดียวกันทั้งในส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะจึงมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างแยกออกจากกันได้ยากหลายพันปีมาแล้วนะครับที่บรรพชนคนอุษาคเนย์มีวัฒนธรรมร่วมในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ล้วนปลูกเรือนเสาสูงทั้งบนหุบเขาและในทุ่งราบตัวเรือนยกพื้นสูงไม่ได้มีไว้สำหรับหนีน้ำท่วมเสมอไปนะครับเพราะเรือนของกลุ่มต่างๆบนที่สูงในหุบเขาย่อมไม่เคยถูกน้ำท่วมจริงๆแล้วการมีพื้นที่ด้านล่างก็เพื่อไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมประจำวันได้ตลอดทั้งวันและยังใช้เป็นคอกสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยส่วนด้านบนใช้เป็นเพียงที่หลับนอนของสมาชิกในครอบครัวครับเป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีขึ้นทั่วไปในโลกบางคนบอกว่าต้นข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าที่อร่อยที่สุดประชาชนชาวอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักปลูกข้าวและกินข้าวเป็นอาหารหลักมาอย่างน้อย 7,000 ปีแล้วดังพบหลักฐานเก่าแก่ยืนยันได้จากเมล็ดข้าวยุคก่อนประวัติศาสตร์จากถ้ำปุงปุงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเทศไทยข้าวเหนียวเป็นตระกูลข้าวเก่าแก่และเป็นอาหารหลักของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยและภูมิภาคนี้มาก่อนจนเมื่อรับศาสนาจากอินเดียในราวหลังพุทธศักราช 1,000 ข้าวเจ้าในตระกูลอินดิก้าก็แพร่กระจายไปทั่วอุษาคเนย์ข้าวเหนียวยังคงเป็นอาหารเรื่อยมานะครับเช่นการพบหลักฐานแกลบข้าวเหนียวผสมดินเหนียวในแผ่นอิฐสร้างเจดีย์แบบทวาราวดีทั่วไปทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและอีกหลายแหล่งทั่วประเทศหลังพุทธศักราช 1,500 ปริมาณการปลูกข้าวเหนียวเริ่มลดลงมีการปลูกข้าวเจ้ากระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคจากข้าวเจ้าที่เป็นอาหารหลักของพ่อค้าและนักเดินเรือจากอินเดียในที่สุดได้กลายเป็นอาหารหลักของผู้คนในอุษาคเนย์แม้กระนั้นยังมีผู้คนอีกจำนวนมากนะครับเช่นในสปป.ลาวภาคเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ยังคงยึดมั่นในการกินข้าวเหนียวเหมือนเมื่อครั้งบรรพกาล

คนในอุตสาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมดนตรีไม้ไผ่ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 5,000 ปีเริ่มจากการตีกระบอกไม้เพื่อประกอบพิธีกรรมสื่อสารวิงวอนร้องขอต่ออำนาจเหนือธรรมชาติต่อมาพัฒนาสู่การตัดไม้ไผ่มาวาง

เรียงกันหลายปล้องทำให้เกิดเสียงสูงต่ำเรียกว่าระนาดไม้ไผ่ยังคงพัฒนาเป็นเครื่องเป่าหลากหลายในอุษาคเนย์นะครับแต่ดูเหมือนว่าแคนจะพบหลักฐานย้อนไปได้ไกลที่สุดถึง 3,000 ปีมาแล้วโดยเริ่มในยูนนานและเวียดนามต่อมาพบกระจายทั่วไปในอุษาคเนย์ทั้งในส่วนพื้นแผ่นดินใหญ่และบริเวณหมู่เกาะราว 3,000 ปีมาแล้วเช่นกันนะครับเมื่อมนุษย์ค้นพบโลหะ

จากวิธีการถลุงและหล่อโลหะได้ทำให้เกิดวัฒนธรรมมโหระทึกขึ้นซึ่งพบได้ที่ยูนนานและกวางสีทางตอนใต้ของจีนรวมไปถึงเขตดงเซินในเวียดนามจากกลองมโหระทึกได้พัฒนาสู่เครื่องดนตรีที่เรียกว่าคล้องในหลายรูปแบบซึ่งคือวัฒนธรรมร่วมเฉพาะภูมิภาคนี้ที่มีการใช้กันในทุกกลุ่มชาติพันธุ์สืบเนื่องถึงปัจจุบันกราบไหว้เป็นวัฒนธรรมฮินดูชมพูทวีปเมื่อหลายพันปีมาแล้วเรียกว่าอัญชลิในคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการไหว้ด้วยมือทั้งสองอันประนมเข้าด้วยกันรูปสลักหินพระสงฆ์สาวกกำลังพนมมือไหว้พระพุทธเจ้าฝีมือช่างอินเดียแบบคันธรราชสร้างในราวพุทธศักราช 500-700 แสดงถึงการไหว้ที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียเมื่อศาสนาพุทธและพราหมณ์ที่มาพร้อมกับการค้าจากอินเดียเข้าสู่ประเทศในอุษาคเนย์ราวพุทธศักราช 1,000 การไหว้ก็แพร่หลายเข้าสู่ตระกูลชนชั้นนำของบ้านเมืองต่างๆและถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้วัฒนธรรมการไหว้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการปกครองเพื่อควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อผู้อยู่ใต้อำนาจโดยกำหนดให้มีแบบแผนการไหว้กราบและหมอบกราบต่อผู้ที่มีอำนาจไม่เกิน100ปีมานี้เองนะครับประเทศไทยได้สร้างประเพณีการไหว้ใหม่ๆขึ้นโดยกำหนดให้รูปแบบการไหว้ที่ต้องมีช่วงชั้นด้วยระดับของการก้มหัวและประนมมือเพื่อแสดงสถานะของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ายังมีวัฒนธรรมร่วมของคะเนย์อีกหลายอย่างนะครับที่รับอิทธิพลมาจากอินเดียอักษรพราหมีในไทยนิยมเรียกว่าอักษรปัลลวะได้แพร่จากอินเดียเข้ามาถึงดินแดนนี้เป็นรุ่นแรกๆเมื่อราวหลังพุทธศักราช900ภาษาและวรรณกรรมรุ่นแรกๆที่สำคัญพบได้หลายชิ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนคือคาถาเยธรรมมาที่หมายถึงคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาใช้สำหรับสวดในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาราวหลังพุทธศักราช1000อักษรปัลลวะจากอินเดียใต้ก็มีวิวัฒนาการเป็นอักษรท้องถิ่นเรียกว่าอักษรทวาราวดีซึ่งจะพัฒนาแตกแยกย่อยออกไปเป็นอักษรเขมรอักษรหมอนและอักษรกวีในเวลาต่อมาอักษรเขมรเป็นอักษรท้องถิ่นที่ใช้ในสมัยเมืองพระนครราวหลังพุทธศักราช1400โดยแพร่หลายครอบคลุมทั้งบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำโขงและเป็นแบบแผนอีกทอดหนึ่งให้มีอักษรไทยเกิดขึ้นต่อมาอักษรมอญพบในจารึกรัฐหริพุนชัยราวหลังพุทธศักราช1600ซึ่งส่งอิทธิพลต่ออักษรธรรมล้านนาที่ใช้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปจนกระทั่งถึงลาวทางนี้รูปแบบอักษรมอญบางรูปน่าจะส่งอิทธิพลต่ออักษรไทยด้วยอักษรกวีเป็นอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรรุ่นแรกของอุษาคเนย์บริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะใช้แพร่หลายบริเวณชวาสุมาตราอักษรบางตัวมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรมอญแต่บางตัวก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่เพียงตัวอักษรนะครับแต่การมาของการค้าและศาสนาจากอินเดียใต้ยังได้นำมหากาพย์สองเรื่องอันยิ่งใหญ่และเป็นบทประพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนนี้นั่นก็คือรามายณะและมหาภารตะบางรัฐรับทั้งรามายณะและมหาภารตะเช่นในรัฐอินโดนีเซียและกัมพูชาขณะที่บางรัฐเช่นไทยเลือกเฉพาะรามายณะโดยรับผ่านรัฐกัมพูชาซึ่งต่อมาเรียกว่ารามเกียรติ รามายณะได้รับความนิยมแพร่หลายจนกลายเป็นวรรณคดีที่มีการดัดแปลงและเล่าใหม่ไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทยลาวพม่ากัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ละพื้นที่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดจนแตกต่างกันออกไปจากต้นฉบับเดิมแต่ยังคงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามและทศกัณฐ์เอาไว้

จากวรรณคดีพัฒนาสู่การแสดงในแต่ละประเทศซึ่งในประเทศไทยเรียกว่าโขนแม้ชุดการแต่งกายของโขนแต่ละประเทศจะแตกต่างกันแต่การเดินเรื่องตามมหากาพย์รามายณะยังคงมีพระรามนางสีดาหนุมานและทศกัณฐ์เป็นตัวเดินเรื่องเหมือนกันต่างคนต่างประยุกต์ต่างดัดแปลงและพัฒนารูปแบบท่าเต้นรูปลักษณ์ตัวละครไปในแนวทางที่คนเห็นว่าดีงามจนกระทั่งกลายเป็นอัตลักษณ์โขนของแต่ละประเทศในปัจจุบันนั่งยองเป็นลักษณะการนั่งชันเข่าทั้งสองข้างโดยที่ก้นไม่ถึงพื้นน้ำหนักของร่างกายจะทิ้งลงทั้งสองข้างข้อเข่าจะงออย่างเต็มที่ส่วนการนั่งชันเข่าคือการนั่งก้นติดพื้นโดยวิธีการยกเข่าทั้งสองข้างตั้งขึ้นนั่งยองๆและนั่งชันเข่าเช่นนี้เป็นวัฒนธรรมร่วมของคนในอุษาคเนย์เพื่อการแสดงความนอบน้อมที่ยึดถือสืบมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นับพันปีบนทับหลังชั้นในด้านทิศตะวันออกของปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์อายุราวพุทธศักราช1650ปรากฏภาพสลักฤาษี5ตนนั่งในท่าโยคาสนะหรือการนั่งชันเข่าทั้งสองข้างแล้วเอาเท้าไขว้กันภาพแบบนี้มีพบได้เห็นทั่วไปในอารยธรรมปราสาทขอมเช่นเดียวกับรูปคนสลักหินท่านั่งยองซึ่งเป็นหินสำหรับตั้งหลุมศพของบรรพชนชาวบาตะบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นที่แสดงว่าการนั่งยองเป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้มานานแล้วสังคมอุษาคเนย์คุ้นชินกับการนั่งยองๆและนั่งชันเข่าเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในทุกเพศทุกวัยและแทบจะทุกสถานที่หลายคนบอกว่าการนั่งในท่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หากเราเป็นคนช่างสังเกตเสียหน่อยก็จะพบว่าชาวเอเชียนั่งยองโดยที่ฝ่าเท้าทั้งหมดแนบอยู่กับพื้นน้ำหนักตัวทิ้งลงไปที่ฝ่าเท้าก้นหย่อนลงเกือบถึงพื้นเรียกว่า full squat หรือ Asian squat ในขณะที่ชาวยุโรปอเมริกานิยมนั่งยองแบบเขย่งเรียกว่า western squat โดยส่วนปลายเท้าด้านหน้าเท่านั้นที่ติดกับพื้นทำให้ก้นลอยเหนือพื้นมากกว่าการนั่งยองแบบเอเชียแม้อุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เมื่อมองลึกลงไปแล้วหลายสิ่งล้วนมีรากเหง้าเดียวกันความเหมือนเหล่านี้คือสิ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นมากกว่าการถกเถียงว่าใครคือเจ้าของวัฒนธรรมกันแน่สอดคล้องไปกับเป้าหมายของการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ต้องการจะสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีสำนึกในอัตลักษณ์ของความเป็นคนร่วมภูมิภาคเดียวกันนั่นเอง

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์วัฒนธรรมร่วมรากความเหมือนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอุตสาคเนประวัติศาสตร์นอกตำรา EP 48เผยแพร่โดยประวัติศาสตร์นอกตำราทีนี้ครูก็มีกิจกรรมที่อยากจะให้พวกเราแต่ละกลุ่มร่วมกันทำนะครับก็คือกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: ร้อยเรียงวัฒนธรรมข
0: ้
1: าว
0: ร้อยเรียงวัฒนธรรมข้าวนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับก็จะได้ทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวครูขออธิบายคำอธิบายให้กับพวกเราได้เข้าใจก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะครับ1 นะครับครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ5คนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมร้อยเรียงวัฒนธรรมข้าวโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากประเทศที่ตนเองศึกษา

แต่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวกูจะเลือกประเทศให้เราเลยดีกว่านะครับ2นะครับครูแจกกระดาษรูปกลุ่มละ1แผ่นนะครับโดยให้นักเรียนทำไมด์แมปเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวในประเทศที่พวกเราได้รับมอบหมายจากครูไปนั่นเองนะครับโดยมีกำหนดโดยครูจะกำหนดหัวข้อดังนี้ที่พวกเราจะต้องศึกษาและหาข้อมูลมาหัวข้อที่1เลยก็คือประเพณีวัฒนธรรมที่ศึกษาชื่อของประเพณีนี้คือประเพณีอะไรมาจากประเทศอะไรนะครับ2รายละเอียดของประเพณีและก็วัฒนธรรมรายละเอียดของประเพณีที่เราได้มาคืออะไรนะครับและ3ปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่นะครับและสุดท้ายนะครับพอนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มก็จะออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกกลุ่มเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

ครับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับก็ได้มีการดำเนินการทำงานของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางกลุ่มที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดดังนั้นครูอยากจะขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยออกมานำเสนอวัฒนธรรมข้าวของประเทศนั้นๆให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้รับฟังร่วมกันด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ออกมานำเสนอก่อนเลยนะครับ

0: ครับเลือกคือประเทศมาเลเซียครับเป็นเทศกาลทาดาวคาอาตันครับ 1.1 ประเพณีและวัฒนธรรมเทศกาลทาดาวคาอาตันเป็นเทศกาลของประเทศมาเลเซียครับ
1: 1.2 นะคะรายละเอียดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเทศกาลประจำปีจัดในช่วงสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนของฤดูการเก็บข้าวค่ะ
0: 1.3 ครับปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่มีความแพร่หลายในรัฐสภาครับมีการเฉลิมฉลองไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในชุมชนแต่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับมีการแต่งกายและอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ครับขอบคุณครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่3เชิญเลยครับ

0: ประเพณีวัฒนธรรมนะคะเทศกาลเต็ดซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเวียดนามค่ะ
1: รายละเอียดของประเพณีนะคะเทศกาลเต็ดเป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่เป็นการเคารพบรรพบุรุษข้าวเหนียวมีบทบาทสำคัญซึ่งทำมาเป็นบัตเต็ดขนมที่เรียกว่าบัตจึงซึ่งมีรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
2: ปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่เทศกาลเต็ดมีความแพร่หลายอย่างมากและเป็นเทศกาลประจำชาติที่สำคัญที่สุดของประเทศเวียดนามครับ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยตัวแทนทั้ง2กลุ่มออกมานำเสนอนะครับเนื่องจากกูก็เข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราอาจจะมีจำกัดดังนั้นมูลบางส่วนเราอาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนนะครับอย่างกลุ่มที่1พิธีกรรมเกี่ยวกับข้าวเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมที่สะท้อนเกี่ยวกับอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราศึกษามานอกจากเป็นประเพณีของกลุ่มในกลุ่มชนในของประเทศมาเลเซียแล้วประเพณีนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ
4: การแต่งกายและอาหารพื้นเมืองครับ
3: การแต่งกายและอาหารพื้นเมืองนะครับนะการแต่งกายและทําอาหารพื้นเมืองใช่มั้ยซึ่งอันเนี้ยเขาจะทําไปในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวแสดงว่ามันจะต้องเกี่ยวกับอะไร
4: เกี่ยวกับข้าวครับ
3: เกี่ยวกับข้าวใช่มั้ยครับข้าวแล้วน่าจะเกี่ยวกับข้าวแล้วเกี่ยวกับอะไรอีก
4: ความเชื่อครับ
3: เป็นความเชื่อใช่มั้ยครับซึ่งเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวก็มีการแสดงระบำในที่นี้ด้วยใช่มั้ยครับที่พวกเราได้ศึกษามาเอ๊ะแหล่งที่พวกเราศึกษามาเนี่ยจากความรู้ที่พวกเราได้ไปค้นคว้ามาศึกษามาจากเว็บไซต์ไหนบ้างครับ
4: หลากหลายเว็บไซต์ครับ
3: จากหลากหลายเว็บไซต์ใช่มั้ยครับแล้วเราก็เอามาสรุปใจความสําคัญแล้วก็มาร่วมกันตอบในงานของเรานะครับไม่เป็นไรนะครับขอปรบมือให้กําลังใจกับกลุ่มที่1นะครับครับเนื่องจากเวลาเราน่าจะมีจํากัดนะครับในการที่เราจะเขียนรายละเอียดหรือสรุปรายละเอียดเรายังอาจจะบกพร่องไปสักเล็กน้อยนะครับส่วนของกลุ่มที่3ก็เมื่อกี้นําเสนอออกมาได้ดีเลยนะครับเพื่อนๆได้เห็นว่าอะไรนะครับเขานำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวของเวียดนามใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นเทศกาลอะไรใหญ่ประจำปีซึ่งจะแตกต่างจากของกลุ่มที่1ใช่ไหมซึ่งจะเป็นเฉพาะชนกลุ่มชนพื้นเมืองบางกลุ่มเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแสดงถึงความกตัญญูที่เขามีต่อญาติพี่น้องนะครับซึ่งก็ใช้ตัวข้าวเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูในครั้งนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครูมีคำถามว่าข้าวเนี่ยมันมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้อย่างไรใครอยากจะเป็นอาสาสมัครลุกขึ้นมาตอบครับหรือว่าจะให้ครูสุ่มดีสุ่มเลยนะครับเลขที่9ครับจากที่เราได้ศึกษาเมื่อกี้เราอาจจะยังไม่ได้ออกมานำเสนอใช่ไหมครับแต่เราก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าข้าวเนี่ยมันมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้อย่างไร
5: เป็นอาหารหลักของคนนั้นๆครับ
3: เป็นอาหารหลักของคนนั้นๆวัฒนธรรมมันส่งผลต่อวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอย่างไรจากกลุ่มของเราก็ได้ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรของประเทศที่เราได้รับ
5: เป็นการดำรงชีวิตครับ
3: ดำรงชีวิตใช่ไหมครับการดำรงชีวิตเนี่ยชีวิตของเราจะดำรงไปด้วยมันจะต้องมีอะไรอีกความ
5: เชื่อ
3: ความเชื่อใช่ไหมซึ่งเราได้เป็นกลุ่มเราเนี่ยได้อะไรไปครับได้ประเทศอะไรเอ่ย
5: ประเทศลาวคร
3: ับ เป็นมีประวัติธรรมหรือประเพณีอะไรที่เกี่ยวกับข้าวที่เราศึกษามาเมื่อกี
5: ้บุญข้าวจี่ครับ
3: บุญข้าวจี่ใช่ไหมซึ่งบุญข้าวจี่เนี่ยมันน่าจะสะท้อนถึงศรัทธาของชาวอะไรครับ
5: ชาวลาวครับ
3: ชาวลาวใช่ไหมซึ่งคนลาวส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาเหมือนกันกับเราไหม
5: เหมือนกัน
3: เหมือนกันดังนั้นก็คือศาสนาอะไรครับ
5: พุทธครับ
3: ศาสนาพุทธนะครับขอบคุณสำหรับกลุ่มที่4นะครับที่ออกมาตอบคำถามนะครับซึ่งวัฒนธรรมส่วนใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับข้าวในแถบภูมิภาคเอเชียก็จะมีข คล้ายคลึงกันเลยก็คือในเรื่องของความเชื่อวิถีชีวิตนะครับในการดำชีวิตนะครับก็คือมีศาสนาที่ใกล้เคียงกันมีความเชื่อในด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่เนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกันดังนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยมันจึงมีความที่ลักษณะคล้ายกันไปหมดเลยนะครับในแถบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำตอบนะครับก็คือ1นะครับเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคนี้มีชีวิตอยู่ได้และเป็นส่วนสำคัญของอาหารทุกมื้อโดยเฉพาะในประเทศที่มีเกษตรกรรมข้าวเป็นหลักเช่นไทยเวียดนามและลาวนะครับ2ก็คือเป็นความเชื่อและพิธีกรรมนะครับจากที่นักเรียนได้ตอบมาเลยนะครับกลุ่มที่4ข้าวก็มักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนานะครับและ3นะครับนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับก็คือข้าวเนี่ยจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกลุ่มที่3ที่ได้ออกมานำเสนอนะครับก็คือมีข้าวเป็นสื่อในการที่จะแสดงถึงความกตัญญูของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับครับทีนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่เรายังจะต้องรู้จักเลยก็คือมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมน่าจะหมายถึงอะไรถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าวัฒนธรรมแล้วคำนี้เนี่ยน่าจะสามารถตอบได้เลยถ้าใครเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมแล้วมีเพื่อนยกมือขึ้นมาตอบแล้วครับมรดกวัฒนธรรมน่าจะหมายถึงอะไรครับนักเรียน
1: สิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติร่วมกันสร้างขึ้นค
3: ่ะสิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติร่วมกันสร้างขึ้นใช่ไหมมรดกทางวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะอาจจะไปอาศัยธรรมชาติในการช่วยด้วยก็คือเราอาจจะไปสลักหินบนอะไรครับก็คือหินการสลักหินก็คือเกิดจากฝีมือของมนุษย์ใช่ไหมให้มันเกิดความลวดลายที่มีวิจิตรงดงามอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเลยก็คือเป็นสถานที่นะครับที่มีความโดดเด่นของมนุษยชาติที่ควรค่าแก่การจารึกไว้ในรายการมรดกโลกนะครับเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังต่อไปครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวัฒนธรรมในภาพนี้นะครับว่าว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอะไรนักเรียนอยากจะเปิดหมายเลขไหนก่อนครับ5หรือ9 9หรือ5 5 5เอาตรงกลางเลยเห็นอันนี้แล้วน่าจะทายถูกไหมว่ามันคืออะไรมีเพื่อนยกมือขึ้นมาแล้วนะครับก็คือน่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเลขที่9เห็นแว็บแล้วก็อยากตอบเลยก็คือ
5: หนังตะลุงภาคใต้ครับ
3: หนังตะลุงภาคใต้ใช่ไหมโอ้ตอบภาคมาด้วยขนาดกูยังไม่ได้ถามเลยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมาก็คือถูกต้องเลยนะครับหนังตะลุงภาคใต้แสดงว่าเคยเจอมาใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับมาดูอีกสักอันนึงอันนี้อยากจะเปิดหมายเลขไหนดี2ใช่ไหม2แต่มือกูไปโดนหมายเลข5นี่มีเพื่อนยกมือไว้รอแล้วอยากจะตอบคำถามเห็นภาพนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงมรดกทางวัฒนธรรมอะไรครับ

0: ครับ
1: น่า
2: ลิเกภาคกลางค่ะ
1: ลิเกน่าจะเป็นมรดกวัฒนธรรมของภาค
2: กลาง
1: มาดูซิว่าคำตอบของเราจะถูกต้องไหมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเรามาดูอีกสักภาพหนึ่งภาพสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้อยากจะหมายเลข6โอ้โหเห็นอันนี้แล้วน่าจะเดาได้ไหมรามอ่ะอยากเปิดอีกไหมให้เปิดอีกหมายเลขหนึ่ง5จะเอ5ก็ไม่เกือบเจออ่ะมีเพื่อนยกมือแล้วจากกลุ่มที่5เห็นภาพแล้วก็อยากจะตอบคำถามเลยนะครับอันนี
2: ้ฟ้อนรำภาคอีสาน
1: ฟ้อนรำภาคอีสานใช่ไหมเด็กๆมาดูซิสังเกตว่าเขาถืออะไรอยู่ครับแคนแคนก็คือเป็นดนตรีของประจำภาคอะไรเลยอีสานเลยที่นักเรียนตอบมาก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ครบทุกส่วนเนาะก็คือเขามีการฟ้อนรำการฟ้อนรำของอีสานจะขาดดนตรีชนิดหนึ่งไปไม่ได้เลยก็คือแคนแสดงว่าแคนเนี่ยน่าจะเป็นมรดกวัฒนธรรมของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับเก่งมากครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวขอกิจกรรมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอสัก3นาทีทีนี้นะครับเราจะมาทำกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้กันนะครับก็คือกิจกรรมมรดกไทยในดวงใจของเราซึ่งครูได้แจกใบกิจกรรมไปให้พวกเราทุกกลุ่มแล้วนะครับให้พวกเราอ่านคำจากใบกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็แบ่งแยกว่าเอ๊ะมันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคใดนะครับให้เวลาแข่งขันกันเลยนะครับ2นาทีกลุ่มไหนเสร็จก่อนบวกดาวไปเลยนะครับ3ดาวนะครับวันนี้เริ่มลงมือทำได้ครับ

0: ครับ
1: ตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่5เสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะครับทีนี้เดี๋ยวกลุ่มที่5ลองอ่านให้ครูฟังซิอ่านให้ครูและเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วเพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่เราตอบมานั้นถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับเริ่มได้เลยครับ
2: การแสดงของภาคเหนือนะคะคือฟ้อนเล็บค่ะภาคอีสานคือหมอลำภาคกลางคือโขนและภาคใต้คือโนราค่ะ
1: จาก4อย่างที่เพื่อนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
2: ด้านการแต่งกายค่ะภาคเหนือคือผ้าไหมค่ะภาคอีสานภาคเหนือคือผ้าไหมแพรวาค่ะภาคอีสานคือสิ้นตีนจกค่ะภาคกลางคือจงกระเบนค่ะภาคใต้คือผ้าปาเต้ค่ะแล้วก็ด้านต่อไปนะคะด้านดนตรีค่ะภาคเหนือคือซอและปี่ค่ะภาคอีสานคือแคนปงลางค่ะภาคกลางคือระนาดหรือของวงค่ะภาคใต้คือกองโนราค่ะประเพณีนะคะภาคเหนือคือยี่เป้งภาคอีสานบุญบั้งไฟค่ะภาคกลางตักบาตรดอกไม้ภาคใต้ชักพระค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้ที่5ครับจากที่ฟังที่เพื่อนตอบมาอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยใช่ไหมตรงสิ้นตีนจกเป็นของภาคอะไรนะที่เราบอกเป็น ที่เราตอบเป็นภาคอีสานเนาะจริงๆสิ้นตีนจกต้องเป็นของภาคเหนือแล้วมีอะไรอีกนะน่าจะผิดอีกอันนึงภาคไหมแพรวาเราตอบเป็นของภาคไหนภาคเหนือสลับกันใช่มั้ยผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ทีนี้เราก็จะดูว่าแต่ละภูมิภาคของเราก็มีมรดกวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนะครับถึงจะเป็นผ้าแต่มีลวดลายเอกลักษณ์ที่มีความ

0: ่างกันซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็มีทั้งสภาพภูมิอากาศวิถีชีวิตความเชื่อค่านิยมของคนในแต่ละสังคมนั้นมีความแตกต่างกันดังนั้นมันก็เลยส่งผลต่อมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาติดตามการใช้ระเบียบที่เราออกร่วมกันในห้องเรียนนะครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ดินสอสีไม้ปากกาเมจิกหรือปากกามาร์เกอร์นะครับและกระดาษบู๊ปสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ好

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะสู่รายการกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ค่ะวันนี้ดิฉันพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากมายค่ะและยังมีโบราณสถานอีกหลายจุดที่จะสามารถบอกเล่าเรื่องราวในอดีตได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ค่ะก็คือท่านผู้อำนวยการนิภาสังคนาคินซึ่งท่านอยู่ด้านข้างดิฉันแล้วนะคะสวัสดีค่ะผอ.ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึงภาพรวมของสถานที่แห่งนี้หน่อยค่ะว่ามีความสำคัญยังไงค่ะ
1: พระนารายณ์ราชนิเวศเนี่ยเป็นพระราชวังที่ในสมัยอยุธยาที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านทรงโปรดให้สร้างขึ้นเป
0: ็
1: นราชธานีแห่งที่สองรองจากกรุงศรีอยุธยาก็ประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอกเขตพระราชฐานชั้นกลางเขตพระราชฐานชั้นใน
0: ค่ะซึ่งสถานที่2จุดวันนี้นะคะที่ผอ.จะมาให้ความรู้กับเรานะคะจุดแรกค่ะอยู่ด้านหลังนี่เองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้เป็นพระที่นั่งอะไรคะผอ.
1: ในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นกลางก็จะมีพระที่นั่งสำคัญก็คือพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทหรือเป็นท้องพระโรงในสมัยของพระองค์นั่นเองส่วนอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจ
0: นี่อยู่ด้านหน้านี่นะคะ
1: อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในนั่นคือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นที่ประทับแล้วก็เป็นสถานที่ที่พระองค์เสด็จสวรรคตณที่นี้ด้วย
0: ค่ะ
1: แล้วความสำคัญก็คือเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านจะเสด็จออกตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเรียกว่าสีหบัญชร
0: ตรงนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะบริเวณตรงกึ่งกลางเดียนะคะเพื่อให้คณะราชทูตอุปทูตหรือประเทศสลาฟเนี่ยได้เข้าเฝ้า
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งแม้นว่าครั้งสำคัญเมื่อปีพ.ศ. 2228
0: ค่ะ
1: นะคะที่พวกเราใจว่าการถวายสารจากพระเจ้าหลุยที่14ที่นำโดยเชวเรียโดชูมองนะคะว่าจะเป็นสถานที่แห่งนี้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการถวายสารต่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยนะคะก็ไปรับกันที่พระบรมมหาราชวังกรุงศรีอยุธยา
0: ค่ะค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่พระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นต้นไม้ต้นใหญ่นะคะเสียงนกร้องได้ยินชัดเจนเลยพอคะสำหรับพระที่นั่งณจุดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะด้านหลังของเราก็คือพระที่นั่งสุทธาสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพระสถานชั้นใน
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เป็นสถานที่ที่ประทับค่ะส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยความสำคัญของสถานที่แห่งนี้เนี่ยช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เนี่ยด้านนอกก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายจากการที่พระเพทราชาร่วมกับสารสักเนี่ยก็ประชุมกับบรรดาเสนาบดีข้าราชบริพารที่จะประกาศยึดอำนาจในขณะที่ด้านในเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชกำลังประชุมอยู
0: ่
1: แล้วก็ท้ายที่สุดท่านพระองค์ก็เสด็จสวรรคตณสถานที่แห่งนี้เมื่อวันที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2231
0: และเห็นบอกว่ามีอีกหนึ่งจุดที่ยังคงเชื่อมโยงกับที่สถานที่แห่งนี้ด้วย
1: ค่ะมีสถานที่ที่อยู่ด้านนอกนะคะของพระนารายณ์ราชนิเวศที่ออกไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นก็คือพระที่นั่งเย็นหรือเรารู้จักกันในนามของพระที่นั่งไกรสรศรีหราช
0: ค่ะ
1: ซึ่งด้วยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยท่านทรงโปรดในเรื่องของการคล้องช้างและท่านมักจะแปรพระราชฐานไปพำนักอยู่ที่นั่นเนี่ยเสมอๆ นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นและสวยงามนอกจากพื้นที่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็มีอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือเป็นสถานที่ที่สังเกตการเกิดจันทรุปราคาซึ่งถือว่าในยุค ของพระองค์นั้นเนี่ยท่านให้ความสำคัญแล้วก็ทรงโปรดในเรื่องของการคำนวณดาราศาสตร์การสังเกตดาราศาสตร์นี่เป็นอย่างมากโดยร่วมกับคณะเยซูอิต
0: ค่ะเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความเลยค่ะเพราะฉะนั้นสนใจมากันได้พระนารายณ์ราชนิเวศจังหวัดลพบุรีนะคะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนติดตามกันได้ในครั้งต่อไปส่วนวันนี้ขอบคุณผอ.นะคะขอบพระคุณค่ะและเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางคะจากการที่เราได้เรียนรู้ในรายวิชาต่างๆก็จะเห็นได้ว่าการร่วมกิจกรรมในแต่ละวิชาในการเรียนรู้ก็จะมีการร่วมกันที่ทำในรูปแบบของกลุ่มใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตไหมคะบ่อยครั้งที่เวลาเราร่วมกิจกรรมในรูปแบบกลุ่มนะคะเวลาการทำงานของเราถ้าภายในกลุ่มของเรามีการร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะช่วยกันนะคะในการทำผลงานหรือร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งก็ถ้าเกิดมีความร่วมมือก็จะเห็นได้ว่างานชิ้นนั้นก็จะมีความราบรื่นแล้วก็มีความรวดเร็วสำเร็จไปได้ด้วยดีกลับกันค่ะถ้าหากว่าภายในกลุ่มของเรานะคะไม่มีความสามัคคีกันความคิดเห็นไม่ตรงกันไม่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็จะเห็นได้ว่าความสำเร็จที่จะสร้างผลงานหรือการร่วมกิจกรรมนั้นก็จะสำเร็จได้ยากใช่ไหมคะค่ะในวันนี้ค่ะเราก็จะมาศึกษาเรียนรู้วรรณคดีที่เกี่ยวข้องกับการร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันที่จะทำให้อุปสรรคที่เจอหรือชิ้นงานที่เราจะต้องกระทำเนี่ยสำเร็จได้ด้วยดีนะคะกับชั่วโมงร่วมใจประสานสมานสามัคคี2นั่นเองค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเขียนอธิบายเนื้อเรื่องบทเสภาสามัคคีวกตอนสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะถอดคำประพันธ์จากบทร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกได้ถูกต้องนะคะค่ะนักเรียนจะต้องเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและนำความรู้ข้อคิดไปใช้ในชีวิตจริงนั่นเองค่ะค่ะก่อนเข้าสู่เนื้อหาของวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั้นคุณครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ชมกันก็คือเป็นกิจกรรมชมวีดิทัศน์นะคะเป็นวีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับข่าวนะคะชื่อข่าวว่านาทีช่วยลุงติดใต้ท้องรถเก่งนั่นเองนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมที่จะรับชมแล้วรับฟังหรือยังคะพร้อมนะคะ
3: คุณลุงที่ติดอยู่ใต้ท้องรถท่านเสียชีวิตแล้วนะครับแต่อยากจะย้อนให้ดูภาพเหตุการณ์ที่เขาร่วมแรงร่วมใจกันจริงๆครับโอ้โหนี
4: ่
3: ภูเก็ตไทมส์เขียนเลยว่าฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษจริงๆนะครับเพราะทุกคนเนี่ยเขาเรียกรวมสัญชาติเลยน
4: ะ
3: มาช่วยกันคุณลุงขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณผู้ชมแล้วเหมือนกับเป็นอุบัติเหตุนะครับติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งคันสีขาวคันนี้แล้วเนี่ยฮะเห็นภาพทุกคนแบบช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละไม้คนละมือยกรถเพื่อจะเอาร่างคนเจ็บเนี่ยออกมาจากใต้ท้องรถให้ได้นะครับเนี่ยนะครับเป็นคลิปความยาว1นาที43วินาทีเป็นอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถเก๋งแล้วก็ร่างคุณลุงถลายไปอยู่ใต้ท้องรถมีใครอยู่ในนั้นบ้างมีคนไทยมีแรงงานต่างแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมามีนักท่องเที่ยวครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสายกระทู้นาเกาะอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะฮะเมื่อช่วงเที่ยงนี้เองโอ้โหคนเข้าไปชื่นชมนะ
4: เ
3: พราะก่อนหน้านี้มีแต่ข่าวแย่ๆไงภูเก็ตไม่ผงไม่แผ่วอะไรแบบนี้
4: อันนี้ภูเก็ตเขาก็ไม่ไร้คนดีนะคะคนใจเขาก็มีนะ
3: ใช่ไหมครับเนี่ยทางเพจเขาเขียนขอบคุณแรงงานชาวเมียนมาขอบคุณคนไทยที่ช่วยกันประเทศไทยน้ำใจงดงามขอชื่นชมขอให้ปลอดภัยนะครับชื่นชมคนไทยคนงานบริษัท NK ทุกๆคนที่ช่วยเหลือคุณลุงน่ารักมากทุกคนเป็นฮีโร่แบบนี้ครับแต่เป็นเรื่องเศร้าคุณผู้ชมครับในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเราตรวจสอบอัปเดตไปอีกครั้งหนึ่งปรากฏคุณลุงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วประสบอุบัติเหตุใต้ท้องรถเนี่ยแกเสียชีวิตนะครับที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตนะฮะแต่เรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกคนขับรถเก๋งคันสีขาวคันนี้มาสอบสวนต่อนะครับ
4: ค
2: ่ะก็จบไปแล้วนะคะกับข่าวชื่นชมพลังสามัคคีนาทีช่วยลุงติดใต้ท้อง รถเก่งนะคะก็ต้องขอขอบคุณวีดิทัศน์นี้ด้วยนะคะที่เป็นสื่อการเรียนในวันนี้ให้กับนักเรียนนะคะซึ่งเผยแพร่โดยคุยข่าวเย็นช่อง8นะคะวันที่เผยแพร่ก็คือวันที่9กุมภาพันธ์คริสตศักราช2025นั่นเองค่ะค่ะจากข่าวก็จะเห็นได้ว่าเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุใช่มั้ยคะที่มีลุงคนนึงได้ขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ได้ไปประสบกับอุบัติเหตุแล้วก็ได้ไปติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งใช่มั้ยคะแล้วก็ผู้คนที่เห็นก็ต่างกันร่วมใจกันมาช่วยยกรถเก๋งก็คือช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งนั่นเองนะคะก็แต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจนะคะเพราะสุดท้ายแล้วลุงที่ติดอยู่ใต้ท้องรถเก๋งนี้ก็คือเสียชีวิตนั่นเองค่ะค่ะแต่ว่าข่าวนะคะที่นักเรียนได้ชมเนี่ยก็จะเห็นถึงพลังของความช่วยเหลือนะคะของคนไทยแล้วก็คนต่างชาติก็คือของมนุษย์ที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมใช่ไหมคะไม่ว่าจะชาติใดก็ตามเมื่อผู้ใดคนหนึ่งประสบปัญหาก็จะต้องให้ความช่วยเหลือกันนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงพลังของความสามัคคีที่ช่วยกันยกรถเก่งขึ้นใช่ไหมคะจากข่าวที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้รับชมนะคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าถ้าไม่มีความสามัคคีจะเกิดอะไรขึ้นค่ะจากการที่นักเรียนดูข่าวก็จะเห็นได้ว่าเกิดความสามัคคีจากการที่ร่วมด้วยช่วยกันยกรถ1คันขึ้นมาใช่มั้ยคะค่ะทรีวัฒน์คะทรีวัฒน์คิดว่าถ้าไม่มีความสามัคคีจะเกิดอะไรขึ้นคะทรีวัฒน
5: ์จะทำให้คุณลุงเกิดอันตรายได้ครับ
2: จากข่าวใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่มีความสามัคคีก็อาจจะทำให้เกิดความอันตรายได้หรือการเสียชีวิตนั้นก็จะรวดเร็วกว่าใช่ไหมคะเพราะติดอยู่ใต้ท้องรถเป็นเวลานานนั่นเองค่ะค่ะนิธิคะจากการที่นิธิชมข่าวเมื่อสักครู่นิธิมีความคิดเห็นว่าถ้าไม่มีความสามัคคีจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าในสังคมไทยเราหรือในชีวิตประจำวันของที่นิธิดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมทุกวันนี้ถ้าไม่มีความสามัคคีนิธิคิดว่าจะเป็นอย่างไร
6: เกิดความขัดแย้งครับ
2: เกิดความขัดแย้งกันเพราะว่าเราไม่มีความสามัคคีถ้าเกิดความขัดแย้งสังคมจะเป็นยังไงคะนิธิคิดว่า
6: อยู่ยังไม่สงบสุขครับ
2: อยู่ยังไม่สงบสุขขอบคุณค่ะนิธิค่ะถ้าไม่มีความสามัคคีก็จะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดปัญหาต่างๆมากมายจะเกิดความขัดแย้งจะเกิดความไม่เข้าใจกันใช่มั้ยคะสุดท้ายแล้วสังคมก็จะไม่สงบสุขนั่นเองค่ะค่ะคำถามต่อไปนะคะอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าความรักและความสามัคคีก่อให้เกิดความมั่นคงภายในชาติอย่างไรความรักและความสามัคคีก่อให้เกิดความมั่นคงภายในชาติอย่างไรคะถ้าภายในชาติของเรามีความรักมีความสามัคคีกันจะก่อให้เกิดความมั่นคงอย่างไรคะวริสวอริสคะวอริสมีความคิดเห็นว่าความรักและความสามัคคีเนี่ยก่อให้เกิดความมั่นคงในชาติอย่างไรคะ
7: ทำให้ผู้คนช่วยเหลือกันครับไม่ทะเลาะเบาะแว้งและสามัคคีกันครับ
2: ค่ะก็ทำให้ชาติของเราม
7: ีความมั่นคงครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ตรงประเด็นเลยก็จะก่อให้เกิดความสามัคคีก่อให้เกิดความรักซึ่งกันและกันนะคะก็จะไม่มีความขัดแย้งจะไม่มีการทะเลาะวิวาทกันเมื่อผู้คนในสังคมอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ขัดแย้งกันความมั่นคงในชาติก็จะก่อขึ้นนั่นเองนะคะค่ะค่ะจากการที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ชมข่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่าความสามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์และความมั่นคงภายในชาตินะคะซึ่งจะตรงกับเนื้อหาของการศึกษาเรียนรู้บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนรู้ว่าตอนสามัคคีเสวกนี้มีเนื้อความว่าอย่างไรนะคะค่ะซึ่งตอนสามัคคีเสวกนะคะจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ทราบแล้วว่าเป็นหนึ่งใน เรื่องของบทสีพาสามัคคีสีวกเป็นบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะที่เป็นตอนที่4ที่กล่าวถึงการสมานสามัคคีในหมู่ราชสีวกนะคะก็คือหมู่ข้าราชบริพารนะคะที่เน้นถึงพลังแห่งความสามัคคีเป็นคติเตือนใจให้ข้าราชบริพารเนี่ยมีความปรองดองจงรักภักดีซื่อตรงและขยันต่อ

0: การงานให้รักษาเกียรติของข้าราชการอย่าให้เสื่อมเสียนะคะก็จะกล่าวถึงความสามัคคีของข้าราชการเป็นประการสำคัญนั่นเองนะคะเพราะว่าข้าราชการถือได้ว่าเป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ศัพท์เพื่อประดับความคิดนะคะเนื่องจากว่าบทประพันธ์วรรณคดีเรื่องนี้แต่งด้วยบทเสภาก็จะเป็นบทร้อยกรองใช่ไหมคะเราก็จะต้องมีการถอดความก่อนถอดความเราก็ต้องเรียนรู้คำศัพท์เพื่อใช้ในการถอดความนะคะโดยกิจกรรมนี้ครูจะมีภาพมาให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็มีคำมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนดูคำว่าคำใดตรงกับภาพที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ชมภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพที่มีคำว่าอะไรคะคำว่านาวาสาครกลาสีกัปตันหมู่ราชเสวีตรงกับคำใดภาพนี้ตรงกับคำใดในกรอบที่ครูให้ฮะคำว่าภาพนี้เป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เร
0: ือใช่ไหมคะเรือตรงกับคำใดคำว่านาวาสาครกลาสีกัปตันหรือหมู่ราชเสวีหมู่ราชเสวียังไม่ถูกค่ะกลาสียังไม่ถูกค่ะกัปตันยังไม่ถูกค่ะนาวานั่นเองค่ะนาวาที่แปลว่าเรือนั่นเองค่ะต่อไปค่ะภาพต่อไปเก่งมากเสียงดังมากกัปตันถูกต้องค่ะกัปตันแปลว่าอะไรคะแปลว่าผู้นำในการนำเรือในการเล่นไปในท้องมหาสมุทรใช่ไหมคะต่อไปค่ะภาพนี้ตรงกับกะลาสีที่แปลว่า
2: ล
0: ู
2: กเร
0: ือนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ
2: หมู่ราชเสวี
0: คำว่าภาพนี้ตรงกับคำว่าหมู่ราชเสวีหมู่ราชเสวีก็คือข้าราชบริพารหรือข้าราชการนั่นเองข้าราชการแปลว่าข้ารับใช้แผ่นดินใช่ไหมคะต่อไปค่ะ
2: สาคร
0: แปลว่าแม่น้ำหรือทะเลนั่นเองนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์นะคะโดยที่จะเป็นคำนะคะคำว่าทรงทันนักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไรคะในหนังสือมีบอกไหมคะทรงทันแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินนะคะต่อไปค่ะยำเยงมาจากคำว่ายำเกรงแปลว่าอะไรคะ
2: เ
0: กรงกลัวถูกต้องนะคะต่อไปค่ะข้าพระบาทเคยได้ยินไหมคะข้าพระบาทข้าพระบาทนี้เป็นคำที่ใช้แทนตัวผู้พูดคือแทนตัวเรานั่นเองนะคะที่ใช้พูดกับพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะพระทรงสีแปลว่ามีความหมายว่าพระเจ้าแผ่นดินเช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะวารีวารีแปลว่าน้ำแม่น้ำนะคะต่อไปเชโกแปลว่าฉลาดแกมโกงไม่ซื่อตรงนะคะคำศัพท์ที่ครูนำมาให้นักเรียนได้หาความหมายนะคะจากภาพแล้วก็จากคำนี้ก็จะใช้ในการถอดคำประพันธ์นะคะกิจกรรมต่อไปนะคะร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกก็จะนำความรู้เรื่องคำศัพท์จากกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้มาใช้ในการแปลหรือถอดคำประพันธ์ตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะค่ะซึ่งรูปแบบกิจกรรมนะคะในวันนี้ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ 5-6 คนนะคะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะถอดคำประพันธ์บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกจากบทที่ได้รับนะคะแต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มละ1ถึง2บทในการถอดคำประพันธ์นะคะเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันถอดคำประพันธ์นะคะช่วยกันถอดคำประพันธ์แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอคำประพันธ์ที่ตัวเองได้แล้วร้อยเรียงกันเป็นเรื่องราว

ของบทสีพาสามัคคีสีวกตอนสามัคคีสีวกนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนฟังที่เพื่อนนำเสนอแต่ละกลุ่มแล้วก็ให้นักเรียนบันทึกข้อมูลการถอดคำประพันธ์ตั้งแต่บทที่1จนถึงบทสุดท้ายนะคะลงใบกิจกรรมร้อยเรียงบทสีพาสามัคคีสีวกตอนสามัคคีสีวกนั่นเองค่ะค่ะก็จะเป็นใบกิจกรรมนะคะที่จะมีบทประพันธ์

ก่อนใช่ไหมคะถอดคำประพันธ์บทที่ตัวเองได้รับก่อนหลังจากนั้นแล้วเมื่อแต่ละกลุ่มนำเสนอการถอดคำประพันธ์ของกลุ่มที่ตัวเองได้รับนักเรียนก็มีการจดบันทึกของตัวเองลงไปนะคะทั้งของตนเองและของเพื่อนลงไปในใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกต่อสามัคคีเสวกได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางกับการร่วมกันถอดคำประพันธ์จากบทประพันธ์ที่ตนเองได้รับใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาบันทึกบทประพันธ์ที่เพื่อนแต่ละกลุ่มนำเสนอนั้นลงไปในใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาเริ่มการนำเสนอการถอดคำประพันธ์นะคะจากบทที่หนึ่งเลยนะคะก็คือกลุ่มที่หนึ่งได้รับใช่ไหมคะนักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์ได้ว่าอย่างไรนะคะบทประพันธ์มีว่าประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่นว่าทรงทันเหมือนบิดาบังเกิดหัวควรเคารพยำเยงและเกรงกลัวประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีบทที่หนึ่งใช่ไหมคะกลุ่มที่หนึ่งได้บทที่หนึ่งและบทที่สองใช่ไหมคะบทที่หนึ่งนักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์แล้วมีเนื้อความว่าอย่างไรสมาชิกกลุ่มอื่นก็ต้องรับฟังเพื่อนนะคะเพื่อที่เราจะต้องร้อยเรียงเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบได้นะคะ
1: ประการที่หนึ่งจงคิดในคิดให้มั่นว่าพระเจ้าแผ่นดินเหมือนพ่อของเราการเคารพและเกรงกลัวควรเคารพและเกรงกลัวให้นึกถึงประโยชน์ตัวเองน้อย
0: ๆจะดีใช่ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะบทที่หนึ่งจากที่เพื่อนบอกนะคะกลุ่มที่หนึ่งได้ถอดคำประพันธ์ได้อย่างชัดเจนมากก็คือประการหนึ่งที่เราควรคิดไว้ในจิตใจของเราก็คือว่ามีพระเจ้าแผ่นดินเสมือนกับพ่อบังเกิดเกล้าของเรานะคะเราควรที่จะมีความเคารพเกรงกลัวยำเกรงนะคะแล้วก็บอกอีกว่าให้นึกถึงประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยให้น้อยแสดงว่าเราควรนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากๆนะคะต่อไปค่ะบทที่2นะคะควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหว่างวารีจำต้องมีมิตรจิตสนิทกันกลุ่มที่1ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะนักเรียนร่วมกันถอดคำประพันธ์ได้ว่าอย่างไรคะ
2: ควรนึกว่าพวกเราเป็นข้าราชการของพระเจ้าแผ่นดินเหมือนลูกเรือท่ามกลางทะเลต้องมีความเป็นมิตรปลองดองกันค่ะ
0: ค่ะถูกต้องค่ะก็คือเราควรนึกว่าตัวเราเนี่ยเป็นข้ารับใช้พระเจ้าแผ่นดินเนาะเป็นข้าราชบริพารล้วนเป็นข้ารับใช้แผ่นดินนะคะเหมือนกับลูกเรือที่อยู่ในเรือกลางทะเลนะคะกลางวารีก็คือกลางแม่น้ำจำต้องมีมิตรจิตสนิทกันก็คือจำเป็นที่จะต้องมีความปรองดองซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะบทต่อไปแม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตาลนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลกลุ่มที่2ได้รับใช่ไหมคะนักเรียนถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
3: ลูกเรือควรเชื่อหัวหน้าจึงควรมุ่งมั่นทำงานต้องคอยเชื่อฟังกัปตันจะทำให้ล่องเรือสามารถรอดตลอดเส้นทางครับ
0: ขอบคุณค่ะค่ะถอดได้ว่าแม้ลูกเรือเชื่อถือผู้เป็นนายก็คือลูกเรือก็คือกะลาสีใช่ไหมคะก็ต้องมีความเชื่อฟังผู้เป็นนายในที่นี้คือกัปตันเรือใช่ไหมคะต้องมุ่งหมายช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันอย่างแข่งขันนั่นเองนะคะแล้วก็คอยตั้งใจฟังคำสั่งของกัปตันใช่ไหมคะนาวาก็คือเรือใช่ไหมคะเรือนั้นก็จะรอดตลอดทะเลนะคะก็ถ้าเกิดว่าลูกเรือนะคะเชื่อถือหรือเชื่อฟังกัปตันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะหรือฟังคำตั้งใจฟังคำสั่งของกัปตันเนี่ย

0: เรือนั้นก็จะลอดไปตลอดทะเลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะแม้ลูกเรืออวดดีมีทิฏฐินะคะและเริ่มริเฉโกยุ่งโยเสเมื่อคลื่นลมแรงจัดซัดโซเซเรือจะเหล่มระยำคว่ำไปถอดความได้ว่าอย่างไรคะบทต่อขอโทษค่ะบทนี้ก็คือกลุ่มที่3นั่นเองค่ะ
1: แม้ลูกเรือจะอวดดีและเริ่มที่จะโกงกับอวดดีเมื่อคลื่นแรงซัดเข้าเรือเรือก็จะล่มคว่ำไปครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะยังคงกล่าวถึงกะลาสีนะคะลูกเรือแม้ลูกเรือหากลูกเรือมีความอวดดีมีทิฏฐิก็คือทิฏฐิแปลว่าอะไรคะกลุ่มที่3อวดดื้อถือดีใช่มั้ยคะแล้วก็เริ่มมีความคิดที่ไม่ซื่อตรงใช่ไหมคะเมื่อเวลาที่เรือเจอคลื่นลมแรงจัดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการโซเซได้นะคะในที่สุดเรือก็จะอาจล่มระยำคว่ำไปได้นั่นเองนะคะเพราะเกิดจากการที่ลูกเรือเป็นไงคะไม่มีความสามัคคีและเริ่มขัดแย้งกันแล้วนั่นเองนะคะเริ่มมีการอวดดีถือทิฐิกันต่อไปค่ะแม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนแม้ไม่ถือเคร่งคงตรงวินัยเมื่อถึงคราวพายุใหญ่จะครวญครางถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
1: แม้ต่างคนต่างเถียงต่างแย่งกันเป็นใหญ
0: ่ค่ะ
1: นายเรือจะเอาแรงมาจากไหนในการนำพาหากไม่ถือวินัยให้มั่นคงเมื่อคราวพายุใหญ่มาถึงจะครวญครางกันทั้งเรือ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่งกันอันนี้ก็คือจะบ่งบอกได้เลยว่าต่างคนต่างเป็นยังไงคะเถียงกันแก่งแย่งกันชิงดีชิงเด่นกันนายเรือก็คือกัปตันเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมเรือเพียงคนเดียวได้ถูกไหมคะนายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหนก็คือเพียงแค่คนเดียวเนี่ยไม่สามารถควบคุมเรือไปได้นะคะแม้ไม่ถือเคร่งโครงตรงวินัยแปลว่าอะไรหากลูกเรือไม่มีความมีวินัยไม่เคร่งคัดต่อกฎระเบียบเมื่อถึงคราวพายุใหญ่ที่เรือเจอกับพายุใหญ่เนี่ยเรือก็จะทำไงคะล่มได้เมื่อถึงคราวพายุใหญ่ก็จะครวญครางก็คือจะเกิดความเดือดร้อนแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าลูกเรือไม่มีความสมัครสมานร่วมมือร่วมใจกันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะนายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิตจะต้องติดตันใจให้ขัดขวางจะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทางเรือก็คงอับปางกลางสาคร
2: กัปตันสั่งอะไรก็ไม่ฟังพอถึงเวลาก็มีข้อขัดแย้งต่อมาก็จะเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นในที่สุดเรือก็จะล่มกลางทะเล
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็จะเห็นได้ว่ากัปตันเวลาที่ลูกเรือมีความขัดแย้งกันเวลาที่กัปตันสั่งใดสั่งสิ่งใดหรือสั่งอะไรกับลูกเรือก็จะเป็นยังไงคะไม่ฟังเนาะจะต้องติดตันใจให้ขัดขวางก็จะเกิดการขัดแย้งการทำให้การทำอะไรใดๆก็ตามเกิดความขัดขวางกันนั่นเองนะคะก็จะเกิดความยุ่งจะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทางในที่สุดอะค่ะเรือที่เจอกับปัญหาคลื่นลมแรงอะในที่สุดแล้วก็จะทำไงได้คะล่มอับปางอับปางก็คือล่มจมใช่ไหมคะกลางสาครก็คือกลางทะเลนั่นเองนะคะต่อไปค่ะถึงเสวีที่เป็นข้าฝ่าพระบาทไม่ควรขาดความสมัครสโมสรในพระราชสำนักพระภูธรเหมือนเรือแล่นสาครสมุทรไทยกลุ่มที่5ได้เลยค่ะ
3: บทประพันธ์บทนี้นะคะถอดความได้ว่าข้าราชการไม่ควรขาดความสามัคคีและความสนิทสนมกันเพราะต้องร่วมงานกันในหมู่พระราชสำนักเหมือนเรือที่แล่นในมหาสมุทรค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะถึงเสวีก็คือข้าราชบริพารหรือข้าราชการเสวีกับเสวกก็คือมีความหมายหมายถึงสิ่งเดียวกันนะคะก็คือข้าราชบริพารที่เป็นข้ารับใช้พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยก็เป็นยังไงคะก็ไม่ควรที่จะทำไมขาดความรักความสามัคคีในหมู่คณะใช่ไหมคะ พราะว่าเรื่องราวในพระราชสำนักก็คือการบริหารประเทศของข้าราชการใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนกับอะไรคะเรือที่กำลังแล่นอยู่กลางทะเลของไทยเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะเราเสวกตกที่กลาสีควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่รักษาตนเคร่งคงตรงวินัยสมานใจจงรักพระจักรีกลุ่มที่5ขอความได้ว่าอย่างไรคะ
3: เราข้าราชการที่เป็นลูกเรือควรคิดถึงหน้าที่เป็นใหญ่เคร่งในวินัยและมีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนเรือที่แล่นอย่างดีให้ถึงฝั่งค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะน่าจะรวมกับบทเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเนื้อความต่อกันเหล่าเสวกตกที่กลาสีก็คือข้าราชบริพารกับลูกเรือเนี่ยก็ควรที่จะทำไมคะควรนึกถึงหน้าที่ของตนเองนั้นเป็นประการสำคัญแล้วก็รักษาตนเคร่งคงตรงวินัยมีวินัยรักษากฎข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะคะสมานใจก็คือมีการร่วมใจการจงรักพระจักรีพระจักรีก็คือพระเจ้าแผ่นดินนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังสามัคคีเป็นกำลังพลังสีควรปรองดองในหมู่ราชเสวีให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวค่ะนักเรียนที่ได้บทประพันธ์นี้ถอดความได้ว่าอย่างไรคะ
3: ถอดความได้ว่าไม่ควรเลิกปฏิบัติควรมีความสามัคคีกันเพราะความสามัคคีเป็นพลังควรปองดองกันในหมู่ข้าราชการให้สมกับที่เรามีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันค่ะ
0: ค่ะครบถ้วนถูกต้องตรงประเด็นชัดเจนมากค่ะไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชังก็คือการที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเราก็ไม่ควรเลือกที่จะปฏิบัติใช่ไหมคะแล้วก็ควรมีความสามัคคีเพราะความสามัคคีคือพลังสำคัญนะคะควรมีความปรองดองกันในหมู่ราชเสวีก็คือในหมู่ข้าราชการข้าราชบริพารนะคะให้สมกับที่เราเนี่ยมีพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวกันนั่นเองค่ะจากตั้งแต่บทที่1จนถึงบทสุดท้ายนี้ก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกนี้จะมีการใช้เรื่องราวที่เป็นความเปรียบใช่ไหมคะมีการกล่าวถึงประเทศชาติของเราเนี่ยจะพัฒนาไปได้ก็ต้องอาศัยกลไกสำคัญก็คือข้าราชการหรือข้าราชบริพารในการบริหารประเทศถูกไหมคะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยของเหล่าข้าราชการหรือข้าราชบริพารที่เป็นข้ารับใช้แผ่นดินเนี่ยก็ต้องมีความสามัคคีปรองดองกันนอกเหนือจากความสามัคคีปรองดองกันแล้วจะต้องมีวินัยจะต้องมีความรักจะต้องมีความเคร่งครัดต่อกฎระเบียบใช่ไหมคะรู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมให้มากๆนะคะก็เปรียบเหมือนกับประเทศชาติของเรานะคะที่เป็นเรือก็เปรียบเสมือนประเทศชาติใช่ไหมคะที่กำลังเล่นอยู่กลางมหาสมุทรกัปตันก็เปรียบเสมือนกับพระเจ้าแผ่นดินลูกเรือกลาสีก็เปรียบเสมือนข้าราชบริพารเรือนั้นจะอยู่รอดตลอดทะเลได้จะไม่เกิดความอับปางก็ต้องอาศัยการร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างกัปตันแล้วก็กลาสีที่จะนำพาเรือไปถึงฝั่งได้เมื่อกลาสีลูกเรือนะคะไม่มีความสามัคคีกันไม่มีความรักมีความขัดแย้งกันอวดดื้อถือดีกันเนี่ยเมื่อเรือเจอกับคลื่นลมแรงเนี่ยกัปตันผู้เดียวก็ไม่สามารถที่จะพาเรือไปได้ในที่สุดเรือก็อาจจะเกิดความอับปางลงกลางทะเลได้เช่นเดียวกันกับประเทศชาติของเราค่ะถ้ากลไกสำคัญก็คือข้าราชการไม่มีความสามัคคีปองดองกันใช่ไหมคะในที่สุดประเทศชาติของเราก็จะเกิดความล่มจมกิจกรรมต่อไปนะคะร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกสองนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะเรียบเรียงจากต้นจนจบนะคะตั้งแต่บทที่1เรียบเรียงเป็นความเรียงอีก1ครั้งนะคะลงในใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกนั่นเองค่ะด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะจากการที่เรานักเรียนแต่ละคนนะคะได้รับฟังสมาชิกแต่ละกลุ่มเรียบเรียงร้อยเรียงเนื้อหาของแต่ละบทแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเรียบเรียงแต่ละบทนี้ให้เป็นความเรียงด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะจะเรียบเรียงได้ว่าอย่างไรนั้นเดี๋ยวครูมีนักเรียนตัวแทนในการนำเสนอผลของการเรียบเรียงเป็นสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะก็คือจากสมาชิกกลุ่มที่3นั่นเองค่ะในการนำเสนอใบกิจกรรมร้อยเรียงบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกด้วยสำนวนภาษาของนักเรียนนะคะ
1: บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกบทที่ได้เรียบเรียงแล้วนะครับคือสิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงควรยึดมั่นในใจคือกษัตริย์เปรียบเหมือนพ่อบังเกิดเกล้าควรให้ความเคารพอย่างย้ำเกรงนึกถึงประโยชน์ของตนให้น้อยที่สุดควรคำนึงถึงข้าราชบริพารก็เปรียบเหมือนลูกเรือที่อยู่กลางทะเลที่ต้องสนิทชิดใกล้กับแม้ลูกเรือจะเชื่อฟังนะเจ้านายแล้วยังต้องมีความสามัคคีแข่งขันเรือจึงจะแล่นได้ตลอดรอดถึงฝั่งหากลูกเรืออวดดีฉลาดเกมโกงเมื่อมีพายุขึ้นลมแรงลื่นเรือก็จะคว่ำหากมัวแต่เถียงกันแข่งแย่งชิงดีกันเรือคงล่มกลางทะเลข้าราชการก็เช่นกันไม่ควรขาดความสามัคคีน่าจะสำนึกก็เหมือนเรือที่คอยลอยอยู่กลางทะเลเหล่าข้าราชการควรคำนึงถึงหน้าที่เป็นใหญ่รักษาระเบียบวินัยจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินและสามัคคีปองดองกันด้วยถือว่ามีพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระองค์เดียวกันครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะก็ร้อยเรียงสำนวนของนักเรียนเองได้อย่างเข้าใจตั้งแต่ต้นจนจบนะคะของบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกที่แสดงให้เห็นถึงพลังของความสามัคคีในหมู่ข้าราชบริพารที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศนะคะซึ่งนักเรียนก็สามารถนำเรื่องของความสามัคคีไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกันค่ะค่ะร่วมใจประสานสมานสามัคคีนะคะในวันนี้ก็ได้เห็นถึงพลังของความสามัคคีค่ะสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะบทเสภาสามัคคีเสวกเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่แสดงถึงความสำคัญของศิลปะแขนงต่างๆอันเป็นมรดกล้ำค่าของชาตินะคะและพลังแห่งความสามัคคีรวมทั้งให้คติเตือนใจแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวงโดยมีวิธีการประพันธ์ที่งดงามสลวยและไพเราะซึ่งสามารถปลุกจิตสำนึกให้ผู้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะและพลังของความสามัคคีได้ตอนสามัคคีเสวกนะคะใช้ความเปรียบโดยเน้นย้ำในเรื่องความสามัคคีความปรองดองความจงรักภักดีและมีความสำนึกในหน้าที่ของข้าราชการซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะถือเป็นแบบอย่างที่ดีที่เราคนไทยควรนำไปปฏิบัติเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองการถอดคำประพันธ์นะคะเป็นการแปลความหมายหรือขยายความให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเป็นเรื่องสำคัญสำหรับการอ่านวรรณคดีประเภทร้อยกรองนะคะทำให้มีความเข้าใจในเนื้อหาของวรรณคดีประเภทร้อยกรองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมารังสรรค์ผลงานผ่านผังความคิด1นั่นเองค่ะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็คือใบกิจกรรมเรื่องผังความคิดสารสายใยความรู้ใบกิจกรรมเรื่องร้อยถ้อยเสภาสู่ข้อคิดงามนะคะใบกิจกรรมเรื่องสร้างผังความคิดพินิจวรรณคดีเตรียมกระดาษเตรียมปากกาสีด้วยนะคะค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับวรรณคดีบทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากให้นักเรียนนะคะเห็นถึงความสำคัญของความสามัคคีแล้วก็การอยู่ร่วมกันเราก็ควรมีความสามัคคีความปองดองซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะให้สังคมของเราอยู่กันอย่างสงบสุขแล้วก็ประเทศชาติของเราก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เขียนอย่างนี้นะเทป1ซีน6คัท1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัท1เทค1
6: เคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับพระอัจฉริยภาพในด้านการสื่อสารของในหลวงรัชกาลที่9บ้างไหมคะวันนี้พ่อยสายมีเรื่องราวดีๆที่จะทำให้พวกเราทุกคนได้รับแรงบันดาลใจในการสื่อสารของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังสนใจกันไหมคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วไปชมเรื่องราวดีๆเหล่านี้กับพี่นนท์นี้พร้อมๆกันเลยค่ะ
7: วิทยาพร้อมนะพร้อมนะเข้าตรงนี้เลยนะเข้า
0: ภาพในหลวงรัชกาลที่9ที่ประชาชนคนไทยเห็นคุ้นตาก็คือภาพการทรงงานท่ามกลางราษฎรที่มารอเฝ้าหลายครั้งพระองค์ส่งวิทยุทรงงานเมื่อพบว่าคลื่นสัญญาณไม่ชัดพระองค์ก็จะทรงหาสาเหตุจนพบเนื่องจากทรงตระหนักในความสำคัญเรื่องข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะได้ทรงช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีในปีพุทธศักราช2495พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงอัมพรสถานหรืออสขึ้นภายในพระราชวังดุสิต

ื่อเป็นสื่อกลางให้สาระและความบันเทิงแก่ประชาชนนอกจากนี้เมื่อมีการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศสถานีวิทยุอส.จะร่วมกับสถานีวิทยุจส.กรมการทหารสื่อสารถ่ายทอดการเสด็จทุกครั้งทำให้ประชาชนได้ยินพระสุรเสียงและได้ฟังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยซึ่งถือว่าสถานีวิทยุแห่งนี้คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประชาชนได้สัมผัสกับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติตลอดมาเพื่อนๆคะประโยชน์ที่ได้จากการสื่อสารครั้งนี้ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีทีเดียวนะคะเพื่อนๆและในวันนี้พลอยใสก็มีตัวอย่างมาให้เพื่อนๆชมกันด้วยค่ะไปชมกัน

0: หนังสืออีบุ๊กหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พวกผมทำคือเกี่ยวกับพ่อของแผ่นดินครับ
1: ที่เด่นๆก็คือด้านเทคโนโลยีครับพวกผมชื่นชอบด้านเทคโนโลยีครับจึงได้ฝึกฝนเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีทางนี้ครับแรงบันดาลใจก็คือท่านทรงอดทนและขยันความภาคภูมิใจก็คือผมได้ทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปถ่ายทอดและนำไปศึกษาให้กับเด็กๆที่ไม่มีการศึกษาครับข้างในหนังสือก็จะมีพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีและโครงการในพระราชดำริต่างๆของพระองค
0: ์เป็นสื่อไอทีชนิดหนึ่งครับที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยทำผ่าน Google และสามารถเซิร์ชข้อมูลในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นี้ได้ครับ
2: ทุกคนต่างมีแรงบันดาลใจที่ดีและรู้จักนำมาปรับใช้เพื่อนๆเองก็ทำได้และควรทำกันด้วยนะคะปิดท้ายวันนี้พลอยใสมีคำสอนของพ่อนำไม้เพื่อนๆมาปรับใช้กันง่ายๆมาฝากกันค่ะและพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: โอเคไหมพลอยใสโบนัสโอเคโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
2: ทีมงานเคลียร์แซ่บ
4: หลวงรัชกาลที่9บอกว่าเมื่อเวลาศึกษาอยู่นั้นวิชาการย่อมมีความสำคัญเป็นเอกเพราะเป็นทั้งตัวงานทั้งจุดมุ่งหมายของทุกคนแต่เมื่อออกไปประกอบอาชีพการงานแล้วจุดหมายสำคัญจะไปอยู่ที่งานกับผลสำเร็จของงานวิชาการนั้นต้องถือเป็นปัจจุบันสำหรับจะใช้ปฏิบัติแต่ละคนจึงควรจะเข้าใจให้ชัดว่าการที่ได้อุตสาหะศึกษาวิชาความรู้ต่างๆมาเป็นอันมากทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรแท้จริงคือการสะสมรวบรวมอุปกรณ์และความชำนิชำนาญในการใช้อุปกรณ์นานาชนิดนั้นๆพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นณหอประชุมมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันพฤหัสบดีที่19ธันวาคมพุทธศักราช2538

0: คีปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไม่ติดเขาไฟสายไฟเล็ตติดไฟสาย
0: โอเค

0: มันนอโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตแข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

Okay, so now your turn. Worksheet number 23. Mario's Travel Box Exercise 1. คุณครูไปทางสามารถแจก Exercise 1หรือไปงานที่23ให้กับนักเรียนได้เลยนะครับซึ่งไปงานนี้จะเป็นการ match the word with their meanings จับคู่คำศัพท์และความหมายโอเคEverybody, do you want to do it together? ทำพร้อมกันไหมครับทำพร้อมกันเลยดีกว่าโอเค All right

0: โอเครวมถึงเรียนไปทางนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันนะครับ one two three the first word is amazing group four group four okay everyone needs to calm down
1: surprising
0: surprising okay let's check you sure about that okay all right let's check surprising correct everyone say it together surprising
2: surprising
0: amazing that's the same okay surprising you feel surprised or you can say you feel amazed yeah correct และอันนี้คือตัวอย่างนะครับวิธีการทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเธอให้เวลาทำ2 นาทีนะครับแล้วเรากลับมาพร้อมกับคำตอบโอเค let's do it
3: พร้อมแล้ว

0: praise.
1: Praise. Okay, let's check. Did it praise? Very good. Praise คือการคือชมนั่นเองเชิญชมนั่นเองตรงกับคำว่า celebrate เพราะว่าเราฉลองให้กับสิ่งดีๆนั่นเอง All right. So now number 4. Incredible. Good 4. Good 4.
2: Unbelievable.
1: Unbelievable. Let's check. Very good. Unbelievable and incredible. They are the same. Okay. Incredible คือไม่น่าเชื่อเลยเพราะนั้น unbelievable ก็ไม่น่าเชื่อเช่นเดียวกัน Okay.For example, you are unbelievable. คุณดูแบบคุณทำได้ยังไงคุณไม่น่าเชื่อเลยมันไม่ it's unbelievable มันดูไม่น่าเชื่อเลยอย่างนี้โอเค very good next number 5 fantastic group 3 fantastic so what word is it that is the same
0: great
1: great is that greatCorrect, great. All right, so now next, number 6. Okay, number 6 is stay the night. Group 6. What word is it?
2: Sleep over.
1: Sleep over, let's check. Correct, stay the night and sleep over. They are very the same, okay, they are the same. Sleep over, it means.You sleep overnight in somebody's house เนาะก็คือ
3: การพักแรม
1: ข้ามคืนนั่นเองเขาเรียกว่า stay the night หรือ stay up ก็ได้โอเค the last one ใช่ไหมข้อสุดท้ายแล้วเพราะนั้นแล้วข้อสุดท้ายเรามาเฉลยพร้อมกัน disappointment so what word is it disappointment sadness โอเค sadness yeah sadness โอเค all rightและนี่คือ the reading passage about Mario's travel box Mario travel box นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกบทอ่านนี้ให้กับนักเรียนได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะซูมให้มาอ่านเช่นเดียวกันนะครับโอเค so what is the topic of the reading passage everybody Mario's travel box reallyokay, rock. Uh-huh. All right. So who wants to read? Raise your hand. Group six. Okay, group six, hold the microphone. Read it. Read. You get ready? One, two, go.
2: What an amazing holiday. We have been on the road from Phuket to travel to...The north of Thailand in our camper van for today, and since we leave Lampang, we drive over
1: 1,000 kilometers.
2: So we already done more than half of the trip.
1: The trip. Okay. All right. So, Phuket is here. Is that correct?
4: Yeah.
1: Uh-huh. The north of Thailand. Is that correct?
4: Yeah.
1: Okay. This is the camper van. Okay. How?Did he go from Phuket to the north of Thailand? Group one. How did he go from Phuket to the north of Thailand?
5: He go to Lampang with...Our camper van.
1: Okay, so he went to Lampang with his...
5: Camper van.
1: Correct. All right, very good. 1 point. So, this one. Who wants to read it? Group two.
6: I had light and omelette for breakfast to celebrate.
1: Celebrate.
6: Celebrate. My favorite place up to now had been

0: ภูมิพล
1: ดัม What an incredible place.
0: Okay, so this is omelet. And this is Phumiphon Dam. Okay. Next, group 4.
2: Today was another fantastic day. We drove up the mountain from Lampang, where we stayed the night before going to Chiang Mai.
0: Okay. Drove up. Okay, drove up. Drove up. The mountain ก็คือการขับขึ้นภูเขานั่นเอง And we stayed the night. Okay, next. Good five.
3: I see lots of picture of Doi In Thanon, so I was very excited, but we did not cross it.
0: Okay, so this is Doi In Thanon.And I was very excited. Okay. Next. Group 1.
4: Mom said.
0: Said it.
4: Say,
0: said it.
4: Said it. Was on the other.
0: The other side.
4: The other side of the mountain.
0: So I have not
4: seen it
0: yet.
4: Yet.
0: Okay, seen it yet.
4: What a big
0: disappointment.
4: Disappointments by
0: till
4: tomorrow.
0: Tomorrow. Okay. So let's take a picture. The other side of the mountain. So here is the camper van, right? In the middle, it's the mountain, and the other side of the mountain.Is here, okay? Yeah, what a big disappointment. Okay, so look at his face. Okay, so now it's your challenge. เดี๋ยวเราจะมี challenge ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เราเรียกว่า read it out loud ออกเสียงอ่านให้ดังๆนะครับซึ่ง challenge ของเราคืออะไร practice reading the passage Mario Travel Bookจุดประสงค์คือให้นักเรียนฝึกพูดฝึกอ่านบทความนี้นะครับ Number 2 spin the wheel ที่จะทำการหมุน the wheel to get a script and speed level หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกอ่านแล้วที่จะทำการหมุนวงล้อเพื่อที่ว่าแต่ละกลุ่มจะได้ script อันไหนหลังจากนั้นจะต้องมาเลือกว่าระดับความไวของการอ่านจะไวแค่ไหนนะครับโอเคRead the script หลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติยังไง Read the script out loud with the given speed เราจะต้องอ่าน passage ให้ตรงกับความไวที่เราได้รับเลือกด้วยนะครับซึ่งเราจะมีทั้งหมด3 passages okay 3 passages you get ready หน้าที่ของเราคือ read the passage with the given speedโอเคนี่คือวีลของเราทีเชอร์จะทำการสปินเดอะวีลหลังจากนั้นเราจะต้องแรนดอมสคริปต์ว่าเราได้สคริปต์ที่เท่าไหร่และเราจะต้องมาเลือกว่า slow medium or fast โอเค so who wants to be the first volunteer group 5 โอเค group 5So we are going to do the script random first. Okay. You want me to stop? Yes? It's number one. Okay, the passage number one. All right. You need to choose. What speed level do you want? Slow, medium, or fast?Slow, it's 1 point. Medium, it's 2 points. And fast, it's 3 points. Okay, medium, right? และหลังจากนี้ขณะที่เราอ่าน

0: ตัวหนังสือจะเทิร์นเรดจะเปลี่ยนเป็นสีแดงไปเรื่อยเราต้องอ่านตามตัวหนังสือที่เป็นสีแดงนะครับพร้อมหรือยังพร้อมไหม Good five you get ready okay hold the microphone ตอนนี้ให้เราให้นักเรียนคุณครูไปทางไอ้คุณครูต้นทางให้นักเรียนเลือกนะครับว่าใครจะเป็นคนอ่านรวมถึงเรียนไปทางด้วยนะครับคนที่ได้รับคัดเลือกแล้วจะต้องอ่านตามเลเวลนี้ด้วยโอเค get ready 1 2 go
1: I had rice and omelette for breakfast to celebrate my favorite place up to now has been Bhumiphol Dam. What an inaccessible place today was another fantastic day. We drove up the mountain from Lampang where we stayed the night before going to Chiang Mai.
0: Great! Okay. T-point. T-point. Okay. So next.Touch your ears. Oh, no, touch your ears. You are going to ring the bell. สำหรับเรียนเป็นทางนะครับ teacher จะ count 1, 2, 3 and then you raise your hand. สำหรับเรียนเป็นทางนะครับนักเรียนต้นทาง ring the bell. Okay. 1, 2, 3. Group 6. Okay, group 6. All right. Script random. You want me to stop? Now, stop.Number two. Slow, medium, or slow or fast. Slow or fast. Slow or fast. You're gonna get 1 point for slow level, but.If you can read very fast, you can get 3 points. Medium ไปแล้ว Five, four, three, fast. Really? Okay, it's fast.Okay, you get ready? You get ready? ถ้าเราอ่านตามไม่ทันที่จะทำการให้กลุ่มอื่นสติลไปนะครับโอเคใช่และเด็กๆต้นทางถ้าอยากสติลถ้าเห็นว่าเพื่อนไม่สามารถอ่านทันแล้วสามารถ ring the bell ได้เลยนะครับโอเค1 2 go
1: I see a lot of picture of Doi in Hanoi so I was very excited but we discord it mom side
0: oh, hold on go 3 go 3 okay 1 2 go
2: I see a lot of picture I don't
0: okay hold on group 1 now we get back to group 1 okay you get ready
3: up
0: 1 2 go
3: I see a lot of picture of I just don't be so excited we already caught in the mom said it was on the side of the mountain so I have not seen it yet
0: okay Foster you go very fast you go faster Foster นำไปก่อนนะครับไม่เป็นไร okay all right group 4โอเคนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะต้องมาจับว่าเพื่อนเขาอ่านทันหรือเปล่า One two girl
4: I seen lot of picture in Doi Intanon so I was very excited but we didn't cross it Mom said it was on the other side of the mountain so I have not seen it yet What a big disappointment tomorrow
0: Wow All right Okay 3 points SoThe last one. Okay, the last one. Slow. One, two, go. Okay, group two. For slow. Okay, for slow. One.

0: 1, 2, go.
1: What an amazing holiday. We have been on the road from Phuket to travel to the north of Thailand in our camper van for 2 days. And since we leave Lampang, we drive over 1,000 kilometers. So we already done more than half of the trip.
0: Okay, all right. 1 point, it's okay. So this word we call we've already done. Ever say done?
2: Done.
0: Very good. This one, Dan. Okay. North. Since. Left. Okay, correct. All right. Okay. Oh, sorry. Okay, so this is the worksheet number 23. Mario Travel Box exercise. The first, this exercise number 2 is all about reading comprehension. Read the passage and write T or F for each statement. สำหรับเรียนแปลฐานนะครับเราจะมีอุปกรณ์ให้นะครับคือเป็นเครื่องหมาย True and False. Okay, ที่เจ้าจะทำการโชว์โจทย์ขึ้นมาแล้วให้เรียนเลือกตอบ True or False. สำหรับเรียนแปลฐานนะครับสามารถทำแบบฝึกหัดแล้วก็วงกลมไปได้เลยนะครับว่าข้อนี้ตรงกับบทอ่านหรือเปล่าโอเค Are you ready Okay Are you ready everybody Good one you get ready So exercise 2 how many items for exercise 2 7 Okay 7 So now True or falseOkay, let's get the directions first. Read the passage. For number 1, Mario travel box. Read a sentence. อันนี้คือโจทย์. Mario has traveled to the south of Thailand. Yes or no?
2: Yes.
0: True or false? Mario has traveled to the south of Thailand. True or false? Okay, the answer is false. เพราะว่าเขาไปที่ไหน? Has traveled to...North of Thailand โอเคอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับโอเคอันนี้คือคำตอบ Mario has traveled to the north of Thailand โอเค number 1 Mario has gone to Lampang alone ทุกคนในกลุ่มจะต้องเห็นตรงกันนะครับเราคุยกันก่อนอดิเซอร์ให้โอกาสอดิเซอร์ให้โอกาสเราคุยกันก่อนอ่ะโอเคโอเค The answer is true or false True or false The answer is false โอเคกลุ่ม1 you got 2 points กลุ่มไหนตอบถูก2คะแนนนะครับโอเค Mario has gone I has not gone to Lampang aloneแต่มาริโอไปกับใครเอ่ย Mario with his family correct okay number 2 the journey had started from Phuket all right the answer is true or false
2: true
0: correct okay next 2 points next this tripHas taken about 1,000 kilometers. Okay, is that true or false?
2: True.
0: True or false?
2: True.
0: The answer is
2: true.
0: Correct. Okay. Next, Mario and his family have traveled.By an airplane, true or false? Is that easy?
3: Yeah.
0: Oh, very easy. Okay, the answer is false. So, they have traveled by

0: All right, so look at the picture. What's going on here? Okay, so this is the quote. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. เราคือนักเรียน Okay, เพราะฉะนั้น weapon รู้จัก weapon ไหม
1: like
0: gun okay gun เราเรียกว่าอาวุธเพราะนั้นเราเป็นนักเรียนอาวุธของเราเลยคือความรู้หรือการศึกษาการศึกษาสามารถเปลี่ยนโลกได้เลยจากNelson Mandela. Okay. All right. So the party has come to an end. และในที่สุดปาร์ตี้ของเราก็จบลงแล้ว Thank you very much for being here all the time. And thank you for being a good student for me. All right. So hope to see you next time. All right. So thank you very much. Goodbye.
2: Thanks.

0: กลองตึงโหนกหรือกลองแอลเป็นกลองพื้นบ้านมีในภาคเหนือมีลักษณะคล้ายกับกลองยาวแต่ใหญ่และยาวกว่ามากตัวกลองทำด้วยไม้เนื้อแข็งขึงด้วยหนังหน้าเดียวมีหนังเส้นใหญ่ดึงหน้ากลองไว้โดยรอบยาวตลอดไหล่กลองเอวคอดตอนท้ายเรียวและบานปลายคล้ายรูปกรวยช่วงท้ายของกลองกลึงควันเป็นปล้องและยังมีหลายขนาดทั้งขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ซึ่งจะมีความสำคัญที่ต่างกันออกไปในการใช้งานกลองตึงโหนกใช้ตีเป็นอนัตสัญญาณประจำวัดและใช้ในกระบวนแห่กระบวนฟ้อนต่าง
1: ๆชุดประกอบดนตรีกลองตึงโหนกนะครับก็จะประกอบด้วยเครื่องดนตรีอันแรกเลยก็คือกลองโยงต่อจากกลองโยงนี่ก็จะเป็นตลดปดเสร็จแล้วก็จะเป็นกลองใหญ่นะครับนี่จะเป็นกลองอุ้ยนะครับจากนั้นก็จะมีกลองมีฉาบนะครับที่จะเข้าจังหวะก็คือสว่าหรือฉาบเนาะถ้าเป็นภาษาบ้านนี่ก็จะฮ้องสว่าพอดนตรีเดินกลองชุดกลองเนี่ยเดินไปสักระยะหนึ่งก็จะมีเสียงแน่ที่ประกอบจังหวะประกอบเพลงขึ้นมาก็จะมีแน่น้อยนะครับจะมีจุ่มแน่น้อยแล้วอันนี้เป็นห้องจุ่มแน่น้อยแน่หลวงเนาะก็จะมีแน่น้อยขึ้นจากแน่น้อยเดียวแน่หลวงก็จะฮับจังหวะต่อเพลงประสานเสียงอันนี้ก็จะเป็นเพลงเมืองนะครับเป็นเพลงแย่งเนาะแย่งพื้นบ้านพื้นเมืองแย่งกายเนี่ยครับเพลงพื้นเมืองเนี่ยจะเอาเข้าประกอบกับเสียงกลองตึงโหนกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมองค์ประกอบของวงกลองตึงโหนกที่ครบกระบวนแล้วก็จะเป็นเครื่องดนตรีเป็นเสียงดนตรีเนี่ยจะเอาไปประกอบการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหรือที่เปิ้นฮ้องกันว่าฟ้อนเมืองเป็นกลองตึงโหนกนะครับหรือกลองแอลซึ่งจะเป็นกลองเสียงใหญ่กลองทุกขนาดเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กเนี่ยมันจะต้องแต่งจากลองแต่งหน้ากลองนะครับใส่จากลองทำให้การแต่งเสียงเนี่ยมีความกังวานนะครับมีเสียงที่ยาวเนาะเดี๋ยวเราจะทดลองคือพ่อครูนะครับได้ตีเสียงกลองที่แต่งจากแล้วเนี่ยสำหรับเสียงใหญ่คือหมู่เฮาได้ฟังนะครับลองพ่อครูลองตีนะครับเชิญครับปล่อยเลยเนี่ยครับประมาณนี้ใบนี้จะเป็นเสียงกลางเนื้อไม้กลองทรงกลองนะครับเหมือนเดียวกันแต่ว่าหน้ากลองขนาดของกลองจะรองลงมาจากเสียงใหญ่ก็คือน่าจะเล็กลงจากเสียงใหญ่นะครับแล้วก็เวลาแต่งเสียงเนี่ยก็คือใช้จัดกองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าฟังเสียงเนี่ยก็จะลองจากเสียงกองใหญ่มาอีกทีเดี๋ยวพ่อครูลองตีนะครับทดลองตี3 1 2 3 1 2จานเหมือนกันแต่การแต่งจานนี่มันก็จะต้องมีวิธีการแต่งไปฟังเสียงไปเดี๋ยวเราจะลองฟังเสียงกลองตึงโหนกกลองแอลเสียงเล็กนะครับลองฟังดูนะครับนะเสียงมันจะต่างอีกรอบโอเคครับนี่ก็คือทั้ง3ขนาดนะครับของกลองตึงโหนกที่นิยมใช้กันในเชียงใหม่สำหรับตัวเนี้ยที่บอกพิเศษก็คือเวลาหามไปมันง่ายมันเบาไปงานบุญงานปลอยในสมัยก่อนนี่เขาจะไม่ได้ใช้ล้ออย่างนี้ไม่ได้ใช้รถนะครับใช้คนหามไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกวัดหนึ่งเลยก็ตัวนี้ไปเพลงกลองตึงโหนกเนี่ยจะเสียงดังมากในช่วงของฤดูกาลที่เขาทำบุญปลอยหลวงก็คือทำบุญใหญ่ของแต่ละวัดมันมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในงานบุญ นอกจากนี้แล้วถ้าบอกถึงเชิงจิตวิญญาณปุ๊บเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับพื้นถิ่นนะครับคือเสน่ห์แล้วนะถ้ามีกองตึงนงแล้วมีเล็บที่ฟ้อนเนี่ยเราจะเห็นความสวยงามมากประกอบการฟ้อนเล็บด้วยนะครับนี่กลิ่นไอมันจะออกเลย
0: แม้ปัจจุบันยังมีการนำกลองตึงโหนงมาแสดงในงานสำคัญแต่บทบาทในแง่ของการแสดงประกอบการฟ้อนรำก็ถูกลดความสำคัญลงมามากหากเทียบกับในอดีตจนทำให้เกิดความกังวลต่ออนาคตและความเป็นไปที่กลองชนิดนี้อาจจะมีคนเล่นน้อยลงและอาจหายไปตามการเวลาในที่สุด
2: จริงๆผมมองว่าโดยแรกแล้วเนี่ยกลองตึงนงในคนมีบทบาทเป็นพระเอกนะครับเหมือนการแสดงอื่นๆอ่ะเหมือนกลองประเภทอื่นอย่างเช่นกลองสะบัดใจก็ดีกลองมองเซิงก็ดีการฟ้อนจะเป็นส่วนประกอบของวงแต่ปัจจุบันเราเนี่ยเราถูกถอยไปเป็นพระรองแหละพูดถึงฟ้อนเล็บเราจะนึกถึงเขาค่อนข้างที่จะมานึกถึงกลองตึงนงละนี่คือบทบาทที่ถูกลดความสำคัญลงการจ้างงานก็น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าเรายังขาดพื้นที่แล้วบ่มีการก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยในทุกเรื่องทางวัฒนธรรมมันถึงจะตายยังมันจะหาย
3: มีของแต่ไม่มีคนใ
2: ช่ครับใช่ครับมันมีของแต่มันบ่มีคนที่จะเข้ามาทํา
0: ในขณะที่ภาควิชาการเองเห็นถึงความสําคัญของกลองตึงโหนงที่ไม่ต้องการให้สูญหายไปจนตกผลึกได้ข้อคิดเห็นใน2ส่วนคือการส่งเสริมในภาคการศึกษาและการท่องเที่ยวให้ฝังรากลึกจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสร้างเศรษฐกิจภายในชุมชน
4: ก่อนอื่นก็คือจะต้องปลูกสร้างจิตสำนึกนะครับให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะหลายๆวิธีการด้วยอย่างโดยเฉพาะการศึกษาในระบบเองก็ดีนะครับนโยบายจากภาครัฐกิจกรรมทางสังคมที่เอื้อให้เด็กเหล่านี้นะครับมาตีกลองตึงนงและมีพื้นที่มีเวทีในการอวดในการแสดงนะครับอีกมิตินึงคือมิติของการท่องเที่ยวนะครับพวกนี้มันพอมีคนเล่นคนฝึกแล้วมันก็มีพื้นที่ในการแสดงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้กลองเนี้ยมันอยู่คงอยู่ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

0: เรื่องนะครับมีทั้งเจเนอเรชันใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็มีเจเนอเรชันเก่าที่คอยที่จะเป็นโคชชิ่งให้อย่างนี้เป็นต้นครับกองตึกโนงเนี่ยมีโอกาสไปถึงขนาดนั้นได้แน่นอนนะครับถ้ามันมีการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะในเรื่องของมิติของหลักสูตรในเรื่องของการอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแล้วรวมถึงการผนวกรวมกันกับเศรษฐกิจวัฒนธรรมต่าง
1: ๆแม้ว่ากองตึกโนงจะอยู่ในเส้นทางที่มีข้อท้าทายรออยู่ข้างหน้าแต่ด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนช่วยกันผลักดันไปสู่คนรุ่นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยต่อชีวิตให้กองตึกโนงยังคงอยู่คู่กับคนไทยไปอีกแสนนาน

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะอุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก

0: ื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะแล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างอ๋อเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์ไปเลย
2: โอ้โห
3: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์
1: แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างเหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
4: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
1: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
2: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตผู้ชนกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
1: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกป
1: ้าอ้าวสัญญาณตัดไปแล้วว่า
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

โลหะก้าวแรกทางเทคโนโลยีในประวัติวิวัฒนาการของมวลมนุษยชาติเพียงไม่กี่พันปีนี้เองที่มนุษย์มีวิทยาการและเทคโนโลยีด้านโลหกรรมมีความเข้าใจในเรื่องคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์ในการเปลี่ยนสภาพแร่ธาตุให้กลายเป็นเครื่องมือเครื่องใช้มีความรู้ความเข้าใจในคุณสมบัติของโลหะผสมการควบคุมอุณหภูมิความร้อนการถลุงหล่อตลอดจนกระบวนการขึ้นรูปเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโลหกรรมนี้ยังปรากฏให้เห็นในแหล่งโบราณคดีในทุกๆภาคของประเทศไทยการค้นคว้าทางโบราณคดีที่เน้นด้านโบราณโลหะวิทยาในประเทศไทยนั้นได้รับความสนใจและพัฒนาขึ้นมากหลังจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีโนนนกทาอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีที่พบร่องรอยวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยที่ใช้สำริดรุ่นแรกของประเทศไทยหลังจากนั้นก็ได้พบแหล่งโบราณคดีอีกนับร้อยๆแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งช่วยให้สามารถสรุปกว้างๆได้ว่าการโลหกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียงเริ่มต้นโดยการใช้สำริดเมื่อช่วงเวลาประมาณ 4,000 ถึง 3,500 ปีมาแล้วหลังจากนั้นระหว่างราว 2,700 ถึง 2,500 ปีมาแล้วจึงเริ่มใช้เหล็กนักโบราณคดีจะสังเกตแหล่งโลหกรรมสมัยโบราณนี้ได้อย่างไรการจะเข้าใจเรื่องของการเก็บหลักฐานในภาคสนามได้ต้องรู้ก่อนว่ากระบวนการเป็นอย่างไรและหลักฐานนั้นๆเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนใดของกระบวนการทั้งหมดเพื่อเราจะได้เก็บข้อมูลได้ถูกต้องปกติแร่ที่ได้มาจากเหมืองนั้นยังไม่พร้อมที่จะนำไปเปลี่ยนเป็นชิ้นงานที่เราต้องการต้องมีขั้นตอนการเตรียมและแต่งแร่ให้เหมาะสมขึ้นมาก่อนและถัดจากนั้นแร่ที่เตรียมและแต่งพร้อมแล้วก็จะผ่านกระบวนการถลุงเปลี่ยนแร่ให้กลายเป็นโลหะแต่มีโลหะบางชนิดที่เกิดมาเป็นโลหะตามธรรมชาติไม่ต้องผ่านการถลุงเช่นทองคำเงินเมื่อเตรียมและแต่งแยกออกมาแล้วก็สามารถที่จะผลิตเป็นก้อนวัตถุดิบหรือผลิตเป็นวัตถุใช้สอยได้เลยแต่โลหะชนิดอื่นต้องผ่านกระบวนการถลุงเปลี่ยนจากแร่ให้กลายมาเป็นโลหะก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในกระบวนการผลิตโลหะก็จะมีเครื่องอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแตกต่างกันไปและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีส่วนหนึ่งที่เราจะต้องรู้จักจึงจะแยกแยะและเก็บมาได้ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่ค่อยรู้จักจึงไม่เคยได้เก็บเช่นตะกรันขี้แร่เศษเบ้าเศษแม่พิมพ์หรือแม้แต่เศษก้อนดินเผาถ้าหากวิเคราะห์แล้วจะพบว่าเป็นชิ้นส่วนของเตาถลุงเตาหลอมในปัจจุบันเรามีองค์ความรู้ด้านเทคนิคการทำเหมืองแร่เพื่อนำวัตถุดิบมาใช้สรุปได้ว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีวิธีหลักๆที่สำคัญ5วิธีคือการคัดเลือกเก็บแร่ด้วยมือการใช้ไฟสุมการขุดแร่ด้วยพเนินหินหรือค้อนหินการทำเหมืองแร่โดยใช้เครื่องมือเหล็กและการทำเหมืองแร่ด้วยระเบิดโดยภาพรวมแล้วการทำเหมืองมีวิธีการแตกต่างกันที่เครื่องมืออุปกรณ์นั่นก็คือหากต้องการศึกษาแหล่งเหมืองสิ่งที่เราจะต้องสังเกตเป็นหลักคือที่ผนังเหมืองต้องหาร่องรอยเครื่องมือเหล่านี้แล้วถ้ามีการขุดค้นเราจะต้องหาร่องรอยที่เกี่ยวข้องเช่นเศษหินที่แตกชั้นของฐานตัวอย่างการขุดที่เหมืองที่ภูโล้นจังหวัดไทรูปร่างของอุโมงค์จากการขุดแร่ก็ชี้ว่ามีเทคนิคการทำเหมืองอย่างน้อย2ระดับกล่าวคือการทำเหมืองรุ่นแรกๆใช้พเนินขุดแร่ทำจากหินกรวดแม่น้ำขนาดใหญ่ๆอุโมงค์จากการทำเหมืองจึงมีลักษณะค่อนข้างกลมผนังค่อนข้างเรียบหินกรวดจากแม่น้ำโขงก้อนขนาดใหญ่ที่มีร่องรอยการใช้งานลักษณะทุบกระแทกจนแตกกระเทาะที่ปลายทั้งสองข้างนั้นได้พบเป็นจำนวนมากปนอยู่ทั่วไปในชั้นเศษหินจากการทำเหมืองสะเก็ดหินจำนวนมากส่วนใหญ่แตกมาจากพเนินที่ใช้ในการขุดแร่ออกเป็นแว่นๆ

จึงเป็นหลักฐานทางโบราณคดีอีกส่วนหนึ่งที่สามารถค้นพบได้ตามพื้นของเหมืองส่วนการทำเหมืองทองแดงในสมัยหลังๆน่าจะใช้เครื่องมือเหล็กทำให้อุโมงค์จากการทำเหมืองมีลักษณะแคบยาวซอกซอนและวกวนไปหลายทิศทางผนังอุโมงค์มีร่องรอยเป็นเหลี่ยมมีแง่มุมในอุโมงค์บางแห่งยังมีรอยร่องลึกคล้ายรอยคมเหล็กสกัดปรากฏอยู่สันนิษฐานได้ว่าเป็นรอยจากเครื่องมือเหล็กที่ใช้ขุดแร่ในกระบวนการผลิตโลหะคือการทำเหมืองแร่แร่ที่ขุดมาจากเหมืองโดยทั่วไปแล้วยังไม่บริสุทธิ์พอที่จะนำไปดำเนินการถลุงให้กลายเป็นโลหะเพื่อทำชิ้นงานต่อไปได้จึงต้องเตรียมและการแต่งแร่เพื่อเตรียมพร้อมนำไปถลุงซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแร่เป็นโลหะในขั้นตอนแรกคือการย่อยแร่หรือการทุบและบดแร่ให้ได้ขนาดเล็กๆจนถึงเป็นผงในขั้นตอนนี้จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญในการทำเหมืองสมัยโบราณที่เราพบคือค้อนบดแร่และตัวครั่งบดแร่ครั่งส่วนใหญ่จะเป็นหินอัคนีลักษณะที่เป็นแผ่นใหญ่ๆและหนาชิ้นหนึ่งที่ภูโล้นที่เราพบมีขนาด15เซนติเมตรขั้นตอนที่2เป็นการคัดแร่โดยจะเลือกแร่ที่สมบูรณ์ซึ่งเห็นได้ชัดเจนจากสีและน้ำหนักคัดเก็บไว้และทิ้งส่วนที่ไม่ต้องการไปขั้นตอนที่3คือการล้างทำความสะอาดจะทำในลักษณะของการร่อนแร่ที่คัดเลือกแล้วในน้ำที่ไหลตลอดเวลาแรงของน้ำจะช่วยพัดพาแร่ธาตุมีความถ่วงจำเพาะน้อยหรือน้ำหนักเบาหนาแน่นน้อยหลุดลอยออกไปข้อมูลที่มีพบว่าภาชนะที่ใช้ร่อนแร่ในดินแดนต่างๆจะมีลักษณะแบนๆคล้ายกระทะมีขอบตั้งเป็นรูปคล้ายหมวกชาวเวียดนามเรียกบ้างภาคกลางและภาคใต้เรียกเรียงจากนั้นนำไปตากแห้งเมื่อแห้งแล้วก็เข้าขั้นตอนถัดไปคือการแต่งย่อยแร่เครื่องมืออุปกรณ์มีอย่างน้อยคือครั่งกับค้อนสำหรับบดย่อยแร่ที่ภูโล้นเราก็พบเครื่องมือแบบนี้กองรวมกับเศษแร่ในบริเวณที่มีเศษดินเผาเยอะๆเราพบพวกเศษแร่ที่เป็นเพียงคราบแร่ติดอยู่พบเศษของค้อนที่แตกออกมาเป็นแว่นๆค้อนที่ใช้ไม่ได้แล้วและเศษของทั่งลักษณะเป็นแผ่นหินแต่ไม่สมบูรณ์โดยทั่วไปจุดที่เป็นพื้นที่แต่งย่อยแร่มักอยู่ไม่ไกลจากตัวเหมืองถ้าเราสำรวจพื้นราบและพบพื้นที่ที่มีเศษหินปนแร่หรือเศษสะเก็ดจากก้อนหินสะเก็ดของทั่งและมีภูเขาอยู่ด้วยให้สังเกตไว้ก่อนว่าภูเขานั้นอาจมีเหมืองแร่การถลุงแร่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการผลิตโลหะมีหลักการคือถลุงเพื่อรวบรวมโลหะและกำจัดแร่ธาตุแทรกปนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อให้ได้โลหะที่ต้องการให้มากที่สุดองค์ประกอบแรกสุดในกระบวนการถลุงคือเตาซึ่งส่วนใหญ่เป็นดินทนไฟซึ่งถ้าผ่านการถลุงมาแล้วมักพบขี้ตะกรันฉาบอยู่ด้านหนึ่งคือด้านในของเตาองค์ประกอบส่วนที่สองในการถลุงแร่คือเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงในการถลุงแร่นั้นต้องเป็นถ่านในสมัยโบราณเป็นถ่านถ่านหินต้องใช้อุปกรณ์ให้อากาศมีแรงมากสมัยโบราณใช้ถ่านที่มาจากไม้จึงเป็นไปได้อย่างที่บอกว่าเราอาจพบเตาเผาถ่านในพื้นที่ถลุงได้องค์ประกอบส่วนที่3คือเชื้อถลุงหมายถึงสารที่ช่วยเอื้ออำนวยให้เกิดตะกรันและการรวมตัวของตะกรันเชื้อถลุงช่วยให้แร่ธาตุแทรกปนที่ไม่ต้องการมารวมตัวกันและแยกตัวออกมาจากโลหะมีค่าที่ต้องการในกรณีของการถลุงทองแดงเชื้อถลุงสมัยโบราณที่ใช้กันมากที่สุดคือควอสบดและแร่เฮมาไทบดส่วนการถลุงเหล็กเชื้อถลุงคือแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งมีทั้งปูนขาวกระดูกปนเปลือกหอยปนส่วนที่4ในการถลุงแร่คืออุณหภูมิที่สูงเพียงพอสิ่งที่จำเป็นคือตัวเร่งอุณหภูมิซึ่งก็คือเครื่องสูบลมและประการสุดท้ายคือส

ไซด์หลังจากที่เราศึกษาเรื่องโลหะวิทยาในเชิงความรู้เกี่ยวกับการทำโลหะต่างๆหลังจากนั้นถ้าวิเคราะห์ลงลึกต้องอาศัยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยการใช้วิทยาศาสตร์ในการวิเคราะห์ด้านโบราณโลหะวิทยาแยกออกเป็นการวิเคราะห์2ประเภทหลักคือการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีศึกษาชนิดและปริมาณส่วนผสมที่มีอยู่ในตัวอย่างที่เราจะศึกษาประการที่2คือการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพการศึกษาด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์มุ่งหาข้อมูลในระดับลึกเพื่อตอบคำถามที่เกี่ยวข้องเช่นการวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอนซึ่งเหล็กแต่ละประเภทมีค่าคาร์บอนที่ผสมอยู่ถ้าค่าน้อยๆเป็นเหล็กอ่อนถ้าคาร์บอนสูง 5% ขึ้นไปคือเหล็กหล่อเป็นต้นการทำงานทางโบราณคดีโดยธรรมชาติเป็นงานวิจัยอยู่แล้วและการทำงานที่แหล่งโบราณคดีมักเกิดข้อค้นพบใหม่ๆแหล่งโบราณคดีทุกแหล่งในโลกนี้ไม่เหมือนกันถ้าเราประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นเราใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาแก้ไขปัญหาเดิมที่เราเคยเจอโดยย้อนกลับไปมองปัญหาเดิมเช่นการสำรวจข้อมูลปัจจุบันเรายังไม่แม่นยำมากพอเมื่อเราปรับปรุงจนสำเร็จจะเกิดผลลัพธ์เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาทันทีการทำงานที่เราเพิ่มเทคนิควิธีใหม่ก็เป็นการวิจัยซึ่งอยู่บนพื้นฐานการจัดการองค์ความรู้ที่ดีที่จะสนับสนุนให้การทำงานบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข102ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผงเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างไรวันนี้เรามาทราบพร้อมๆกันครับเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลรัชกาลที่8เสด็จมาสักการะพระศรีศากยมุนีได้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะมีพระราชดำรัสว่าจะเสด็จมาผนวดที่วัดนี้เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตจึงอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาประดิษฐานที่ฐานชุกชีพระศรีศักยมุนีพระประธานในพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางพระนครด้วยเหตุนี้การออกแบบวัดจึงมีองค์ประกอบที่มีความหมายตามคติศูนย์กลางจักรวาลของคัมภีร์ไตรภูมิเริ่มจากพระอุโบสถเป็นชมพูทวีปมีระเบียงคดเป็นกำแพงจักรวาลพระวิหารเปรียบเสมือนศูนย์กลางจักรวาลภาพจิตรกรรมภายในพระวิหารล้วนบอกเล่าว่ากำลังนำเราเข้าสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงมีพระศรีศักยมุนีพระพุทธรูปปางมารวิชัยซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยประดิษฐานเป็นพระประธานภายในพระวิหารยังมีแผ่นศิลาจำหลักสมัยทวารวดีที่งดงามล้ำค่าเป็นภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์และภาพขณะทรงแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาณสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งองค์พระสุนทรีวานีเทพธิดาตามคติในศาสนาพุทธทำหน้าที่คุ้มครองดูแลรักษาพระธรรมและพระไตรปิฎกการเข้ามาอยู่ในพระวิหารหลวงแห่งนี้ก็เปรียบได้กับการที่เราได้มาสักการะพระพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นเองครับส่วนพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชษฐ์พระพุทธรูปปางมารวิชัยภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเบื้องหน้ามีพระอสีติมหาสาวกพระสาวกผู้ใหญ่80องค์ในสมัยพุทธกาลนั่งพนมมือจิตรกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามปรากฏเป็นงานเขียนพุทธประวัติและภาพประวัติของพระปัจเจกพุทธเจ้าซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยนอกจากนี้ที่ศาลาการประเรียนยังมีพระพุทธเศรษฐมุนีที่หล่อจากกลักฟินจากการกวาดล้างในสมัยรัชกาลที่3เมื่อแรกจึงเรียกว่าพระกลักฟินเป็นกุศโลบายว่าผู้ติดสิ่งเสพติดทั้งหลายสามารถกลับใจเป็นคนดีได ้ทั้งหมดนี้คือศิลปกรรมอันวิจิตรสอดแทรกคติธรรมจะลงจิตใจพุทธศาสนิกชนคนไทยของวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีครับ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือ

0: ให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
1: วันนี้นะครับก็เป็นอีก1มิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ1034หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแล้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
2: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6/2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการส่วนยุติธรรมตลอดจนผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
3: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
2: ตามขั้นตอนหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอด

0: รับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างค่ะซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1/2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเขตสงขลาซึ่งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด -19 จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น

0: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้เพราะเราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของกยจัมบะดะพื้นบ้านคือดัดแปลงให้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลย์สิงคโปร์เนี่ยแต่ชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจัมบะดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของกยภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขตบ้านเขตเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
1: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัฒน์ค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลักษณ์และโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: เสียงขี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัฒน์จากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัฒน์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
3: แนวคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิมๆลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัฒน์ยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
2: ปัจจุบันกลุ่มราชวัฒน์แสงสองล่าที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัฒน์มาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัฒน์คือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัฒน์ได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
3: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัฒน์และก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทําให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทําแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดตรงไปช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ภาคเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
2: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัฒน์ภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสานต่อยอด และส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอัดสันถ่ายภาพสาธิดาโตศักดิ์กาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
4: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

0: ือเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือนการเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะรับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมตำบลจอมพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะ

0: ี้เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู่
5: ผีบ้าอะไรมาบังตาไอ้ฮัทครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝัง

0: ังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
0: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
1: โอ้ย
0: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะเหรอผู้ใหญ
0: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
0: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเอื้อเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: วัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติคุณครับในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับด้านความรู้ความเข้าใจนักเรียนก็จะสามารถอธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศได้ด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศตามหลักสิทธิมนุษยชนได้อย่างเหมาะสมนะครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมก็คือนักเรียนก็จะตระหนักและเห็นความสำคัญของความเสมอภาคระหว่างเพศได้อย่างเหมาะสมครับทีนี้ครูสงสัยอีกแล้วว่าพวกเราพอจะรู้จักคำว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันไหมเคยได้ยินไหมครับ
1: เคยได้ยิน
0: ทีนี้สองคำนี้ความเสมอภาคและความเท่าเทียม

0: กันเนี่ยนักเรียนเข้าใจว่ามันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับสองคำนี้นักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับสำหรับพวกเราคำว่าความเสมอภาคความเท่าเทียมพวกเราคิดว่าเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันไหมลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มดูครับว่ากลุ่มของนักเรียนน่ะคิดว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมเหมือนกันหรือไม่กลุ่มไหนว่าเหมือนกลุ่มที่2กับ5บอกเหมือน1กับ6ก็บอกเหมือน3ก็เหมือนเหลือกลุ่ม6แล้วเหมือนหรือไม่เหมือนครับเสียงเป็นเอกฉันท์แล้วว่าพวกเราทั้งหมดบอกว่าความเสมอภาคและความเท่าเทียมเหมือนกันอ้าวเหมือนหรือไม่เหมือนนักเรียนอยู่ปลายทางครับนักเรียนคิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกันแต่สำหรับเราบอกเหมือนใช่ไหมถ้าเหมือนลองมาดูภาพนี้ครับอ๋อแล้วใช่ไหมมีเสียงอ๋อมาแล้วยังไงอ๋อนี่คือใครพอจะอธิบายภาพนี้ได้ไหมว่าสองภาพนี้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมเนี่ยมันเอ๊ะยังไงกันลองดูครับครูบอกแล้วว่าวิชาของครูเนี่ยไม่เหมือนวิชาคณิตคณิต1บวก1จะต้องเป็นใช่แต่อันนี้ครูถามความคิดเห็นนะครับและบางทีมันคือแนวคิดเท่านั้นเองเชิญได้เลยครับ
1: ความเสมอภาคนะคะจากในภาพมีเด็กได้มองยืนมองหน้าต่างนะคะความเสมอภาคคือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รู้ค่ะส่วนความเท่าเทียมนะคะทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะมีกล่องกระดาษ1ใบในการที่จะยืนมองตรงรั้วค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครมีอะไรแตกต่างจากเพื่อนอีกไหมเชิญได้เลยครับ
2: ความเท่าเทียมคือสิทธิที่ทุกคนจะได้รับเหมือนกันครับส่วนความเสมอภาคคือสิ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่เพื่อนตอบดีมากเลยนะครับว่าสิทธิเรื่องของความเสมอภาคความเท่าเทียมเนี่ยทุกคนต้องมีและอยากจะได้ถูกไหมทีนี้ดูจากภาพอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวเราจะไปเพิ่มเติมกันนะครับภาพแรกความเสมอภาคคือทุกคนมีสิทธิ์ควรจะมีสิทธิ์ที่จะได้เห็นเหมือนกันแต่ความเท่าเทียมอันเนี้ยคุณจะสูงแค่ไหนไม่รู้แต่ทุกคนได้ของ1ชิ้นเท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเดี๋ยวมีรายละเอียดในชั่วโมงนะครับจะมาแลกเปลี่ยนกันทีนี้ครูก็สงสัยอีกแล้วครูนี่ช่างสงสัยเหมือนกันเนาะทีนี้ครูสงสัยว่าความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันเนี้ยเป็นอย่างไรแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเราคุยกันเรื่องเมื่อสักครู่เราคุยกันเรื่องความเสมอภาคโดยทั่วไปใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะจงกันว่าแล้วในแต่ละเพศล่ะเป็นอย่างไรมีเพื่อนจะแลกเปลี่ยนแล้วครับเชิญ
2: ในปัจจุบันกับอดีตแตกต่างกันครับเพราะว่าในปัจจุบันณตอนนี้มีการเปิดรับทางเพศทางเพศมากมายครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับใครพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าอดีตและปัจจุบันเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพื่อนบอกมาแล้วว่าปัจจุบันนี้มันเปิดรับใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนล่ะของนักเรียนทันไหมในช่วงอายุของนักเรียนเนี่ยพวกเราอายุเท่าไหร่13 14 15อยู่ช่วงนี้กันใช่ไหมครับ10กว่าปีที่เราอยู่มาเนี่ยเราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไหมว่าตอนเราเด็กๆกับตอนปัจจุบันนี้ความเสมอภาคมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่อย่างไร

0: ครพอจะยกตัวอย่างได้บ้างไหมครับลองสังเกตกันสิเชิญได้เลยครับ
1: ในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าในปัจจุบันมีการยอมรับเพศทางเลือกใช่ไหมปัจจุบันเรามีกี่เพศโอ้ยครูตัวครูเองก็เพศสภาพเราอาจจะเห็นว่ามีแค่ชายและหญิงนะครับแต่ด้วยเรื่องของรสนิยมทางเพศหรือเป็นเรื่องของฮอร์โมนหรืออะไรใดก็แล้วแต่นะครับปัจจุบันเรามีเพศที่หลากหลายมากนะครับแบ่งละเอียดปีกย่อยได้เยอะมากเชิญได้เลยครับ
2: ในอดีตนะครับผู้หญิงจะไม่ได้รับการศึกษาครับแต่ในปัจจุบันผู้หญิงและผู้ชายได้รับการศึกษา
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนแล้วรู้ไหมเมื่อก่อนน่ะเราเรียนกันที่ไหนเรียนกันที่วัดครับเชิญได้เลยครับ
3: มีการสมรสเท่าเทียมครับ
0: มีการสมรสเท่าเทียมครับขอบคุณมากครับเพื่อนก็บอกแล้วว่าสมรสเท่าเทียมสมรสเท่าเทียมคืออะไรอ่ะเป็นยังไงเชิญครับ
4: เสรีภาพทางเพศค่ะโดยที่เพศเดียวกันสามารถสมรสกันได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเสรีภาพในการแต่งงานนั่นเองใช่ไหมครับไม่ว่าจะเพศใดแต่งงานกับเพศใดก็ได้เชิญเลยครับ
5: ในสมัยก่อนผู้หญิงไม่สามารถที่จะทำงานได้ค่ะแต่ในสมัยนี้ผู้หญิงสามารถทำงานได้ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับจากสิ่งที่พวกเราได้เห็นกันมาใช่ไหมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับนักเรียนเคยเจอสถานการณ์อะไรกันบ้างลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าสิทธิต่างๆของเราเนี่ยมีอะไรบ้างในการดำเนินชีวิตของเราอะเรามีสิทธิ์อะไรบ้างเชิญครับ
6: สิทธิจะได้รับการศึกษาและสิทธิจะได้รับการเรียนครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกว่าสิทธิ์เรื่องของการได้รับการศึกษาเชิญครับ
7: สิทธิในการเข้ารับการรักษาค่ะ
0: สิทธิ์ที่จะได้รับการรักษาพยาบาลใช่ไหมครับครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนบอกแล้วว่ามีสิทธิ์เรื่องของการเรียนการรักษาพยาบาลมีใครจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับแล้วมีสิทธิ์อะไรอีกไหมปรึกษากันได้นะครับทีนี้เราอาจจะยังนึกไม่ออกไม่เป็นไรในระหว่างที่เราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้จะมีเพิ่มเติมมาให้นะครับลองมาดูสิทธิมนุษยชนก่อนนะครับสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติเพศสัญชาติศาสนาหรือสถานะอื่นใดอันนี้คือสิทธิ์ของมนุษย์ทุกคนที่พึงมีนะครับส่วนความเสมอภาคนะครับความเสมอภาคคือการที่ทุกคนมีสิทธิ์โอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามนะครับอันนี้ช่วงแรกเห็นไหมทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันทุกประการแต่หมายถึงการได้รับโอกาสและความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียมกันก็คือเลือกไม่ได้จะเกิดเป็นคนจนคนรวยคนสูงผอมเตี้ยอ้วนแต่สิทธิ์ที่ทุกคนได้เท่าเทียมเมื่อสักครู่เพื่อนบอกแล้วว่าเรื่องของการศึกษาการรักษาพยาบาลและนะครับมีสิทธิ์อีกเยอะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมให้ดูนะครับทีนี้ความเสมอภาคทางเพศครูบอกแล้วว่าปัจจุบันเรามีกี่เพศหูหลายมากนะครับอะไรนะ L

0: G B T Q แล้วกี่พาร์ทตอนนี้กี่บวก3บวกบวกขึ้นไปอีกโอ้โหเราไล่กันหมดไหมเนี่ยไม่หมดนะครับทีเนี้ยความเสมอภาคทางเพศก็คือไม่ใช่แค่เพศหญิงและเพศชายนะครับแต่หมายถึงทุกเพศมีสิทธิ์มีศักยภาพในการใช้โอกาสในสังคมและชีวิตเท่าเทียมกันก็คือสิทธิ์ของผู้หญิงและผู้ชายเท่าเทียมกันถ้าสมมุติวันนี้เราจะต้องขึ้นรถประจำทางกลับบ้านเราเห็นผู้หญิงยืนอยู่เราจะลุกให้ผู้หญิงนั่งไหมอ้าวลุกทำไมอ่ะในเมื่อเนี่ยครูบอกแล้วว่าสิทธิ์เท่าเทียมกันฉะนั้นเรามาก่อนผู้ชายมาก่อนผู้หญิงก็ควรจะต้องคิดแบบนั้นจริงเหรอใจเย็นๆนะครับแนวคิดแบบเมื่อสักครู่ที่ครูบอกอ่ะใช่มันเป็นสิทธิ์ของเรามาก่อนแต่เมื่อกี้มีเสียงแว่วๆมาว่าอะไรนะมารยาททางสังคมนะครับมันควบคู่กันไปได้ฉะนั้นผู้ชายบอกว่าผมขึ้นรถมาก่อนผมมีสิทธิ์นั่งบนเบาะรถก่อนผู้หญิงขึ้นมาทีหลังต้องยืนใช่ไหมบอกแล้วถ้าเป็นสิทธิ์ทางสิทธิใช่แต่ด้วยมารยาททางสังคมและความเป็นสุภาพบุรุษนะครับผู้ชายก็ควรจะเสียสละหรืออาจจะไม่ใช่ผู้หญิงก็ได้คนที่มีสุขภาพอ่อนแอกว่าเรานักกีฬาใช่ไหมเราเป็นนักกีฬาเราก็ควรจะเห็นใจและมีการช่วยเหลือเพื่อนที่ดูสุขภาพอ่อนแอกว่านั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศสำคัญอย่างไรก็คือมีกระบวนการทางสังคมวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดนะครับและคาดหวังว่าบทบาทของหญิงและชายควรเป็นอย่างไรแต่นะครับดังนั้นความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศจึงขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบทบาททางเพศและการมีสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหว่างเพศอันนี้ก็คือเราอยู่ในวัฒนธรรมไหนวัฒนธรรมเราเอางี้ครูไม่พูดถึงวัฒนธรรมชนชาติอื่นประเทศอื่นเอาแค่ของเรานะครับอย่างเช่นของเราเนี่ยยกตัวอย่างเรื่องของกีฬามวยไทยใครรู้จักมวยไทยไหมมีใครไม่รู้จักบ้างดีกว่าทุกคนรู้จักใช่ไหมครับทีนี้ความเสมอภาคหรือเขาเรียกว่าไงการคาดหวังหรือความที่สังคมและวัฒนธรรมเราเมื่อก่อนไม่มีนักมวยผู้หญิงเพราะว่าอะไรเราจะไม่เคยเห็นผู้หญิงขึ้นเวทีมวยถูกไหมเพราะด้วยวัฒนธรรมเราเนี่ยถือว่าเวทีมวยของผู้ชายผู้หญิงไม่ควรขึ้นแต่ด้วยปัจจุบันนี้เป็นยังไง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการคาดหวังหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับทางสังคมเราฉะนั้นผู้หญิงก็เริ่มที่จะมีบทบาทนะครับทีนี้รายละเอียดของสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคของเราเนี่ยเราได้มาจากอะไรได้จากปริญญาสากลนะครับว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนนั่นเองนะครับอันนี้คือเอกสารทั่วโลกร่วมกันทำขึ้นมานะครับมาดูคุณลืมถามอันนี้เราเห็นแค่2ข้อรู้ไหมว่าใครตอบถูกมีรางวัลพิเศษให้ปริญญาสากลมีทั้งหมดกี่ข้ออย่าเพิ่งเปิดรายละเอียด4มี4แล้วมี5มี4มี5 6 7 7มี8มี11ฮะมี3 9 10แหม ขอแบบสรุปเลยเราคิดว่ามีกี่ข
1: ้
0: อ
1: ม
0: ี16ด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวดูกันไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยที่ครูได้ยินมายังไม่มีใครถูก
2: มี3 4 2 3
0: พอแล้วไม่มีใครถูกครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับลองแลกเปลี่ยนกับเพื่อนดูนะครับลองทายกันเล่นๆว่าปฏิญญาสากลมีทั้งหมดกี่

่ะมาดูข้อที่หนึ่งทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันนะครับทุกคนเกิดมามีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกันเท่าเทียมเรื่องอะไรเท่าเทียมในเรื่องความเป็นมนุษย์นั่นเองนะครับสองไม่แบ่งแยกทุกคนนะครับไม่มีการแบ่งแยกว่าคนนี้เธอนับถือศาสนานี้ฉันนับถือศาสนานี้เราไม่ใช่เพื่อนกันเราไม่คุยกันข้อที่3นะครับสิทธิ์ในการมีชีวิตทุกคนพวกเรารักชีวิตตัวเองไหมเพื่อนคนอื่นก็รักชีวิตเช่นกันนะครับฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการมีชีวิตนะครับข้อที่4ไม่ตกเป็นทาสตกเป็นทาสคืออะไรถ้าครูทำงานเปิดอะไรดีเปิดร้านข้าวเปิดร้านอาหารแล้วพวกเราเป็นพนักงานแล้วครูจ่ายเงินเดือนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมอันนี้ถือเป็นทาสไหมแต่ถ้าใครมาทำงานปุ๊บทำไปเลยฉันไม่จ่ายตังค์อันนี้เริ่มที่จะเป็นทาสแล้วคือทำงานฟรีหรือโดนกดขี่นั่นเองนะครับข้อ5ไม่ถูกทรมานถูกทรมานในที่นี้รวมถึงการทำร้ายกันด้วยนะถ้าเราเล่นกับเพื่อนอาจจะหยอกล้อกันตีกันไปตีกันมาอันนั้นไม่ถือว่าเป็นการทรมานใช่ไหมแต่ถ้าเป็นการทรมานหมายถึงทำรุนแรงเกินกว่าเหตุเกินกว่าที่ควรจะเป็นนะครับอันนั้นเรียกว่าการทรมานข้อที่6ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายแต่กฎหมายแต่ละประเทศเหมือนกันไหมเราอยู่ในประเทศไทยก็ใช้กฎหมายของประเทศเราประเทศไทยนะครับฉะนั้นทุกคนเกิดมามีสิทธิ์ทางด้านกฎหมายเท่าเทียมกันนะครับข้อที่7อันนี้ที่ครูบอกว่าคือเท่าเทียมกันด้านกฎหมายฉะนั้นมีใครละเมิดกฎหมายได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเราควบคุมการอยู่ร่วมกันโดยกฎหมายนะครับข้อที่8สิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองตามไหนนั่นก็หมายถึงมีใครมาทำร้ายร่างกายเราได้ไหมไม่ได้เพราะด้วยกฎหมายก็ระบุไว้แล้วว่าการทำร้ายร่างกายการทะเลาะวิวาทหรือการทารุณกรรมต่างๆมีบัญญัติไว้ว่าทำแบบนี้จะโดนโทษแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนรายละเอียดลองไปดูในวิชาสังคมนะครับข้อที่9ไม่ถูกคุมขังโดยพละการอยู่ดีๆกลับบ้านพ่อจับขังไว้ในบ้านไม่ให้ออกอันนี้เรียกขังโดยพละการไหมเดินไปถึงปุ๊บเจอตำรวจหนูมานี่จับใส่ห้องขังเลยอันนี้เรียกพละการยังเรายังไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับคือไม่มีใครที่จะสามารถกักขังนุ่งเหนียวเราไว้ได้โดยพละการยกเว้นเราทำผิดกฎระเบียบด้านกฎหมายหรืออื่นใดอันนั้นก็แล้วแต่เหตุนะครับข้อที่10ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมก็คือเราจะได้รับการดูแลทางด้านกฎหมายนะครับหรือกฎระเบียบอื่นๆด้วยความเป็นธรรมด้วยการเท่าเทียมหมายถึงไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนอยู่ในกฎเดียวกันนะครับข้อ11เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสินเราเคยเห็นข่าวไหมเราดูข่าวดูอะไรกันบ้างไหมแล้วเราเคยเห็นคอมเมนต์ในข่าวกันบ้างไหมโอ้ยคนนู้นนิสัยไม่ดีจังเลยใช้คำว่าอะไรนะคนชั่วคนเลวคนไม่ดีคนต่างๆนานาแล้วตอนหลังศาลตัดสินมาว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ขึ้นมาเราทำไงขอโทษ

0: แต่หนูขาลูกหนูเมื่อเราโดนว่าไปแล้วโดยที่คนอื่นเนี่ยยังไม่รู้ความจริงเรารู้สึกยังไงอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงกฎหมายเลยนะฉะนั้นนะครับเราเห็นเหตุการณ์ใดๆก็แล้วแต่ดูได้ชมได้เสพข่าวได้อย่าเพิ่งตัดสินว่าใครถูกใครผิดนะครับจนกว่าจะมีการตัดสินทางด้านกฎหมายจนถึงที่สิ้นสุดแล้วนั่นเองข้อที่12สิทธิ์ความเป็นส่วนตัวครูถือโทรศัพท์อยู่กำลังจิ้มๆๆๆโทรศัพท์จะทำอะไรไม่รู้แหละอยู่ดีๆหนูเดินมาปุ๊บชะโงกหน้ามองเข้าข้อ12ยังละเมิดมั้ย
1: ละเม
0: ิ
1: ด
0: อ้าวเห็นไหมล่ะฉะนั้นทุกคนนะครับมีสิทธิ์แต่อันเนี้ยครูไม่แน่ใจว่าถูกกฎหมายหรือเปล่านะแต่เราจะเห็นความเป็นพ่อเป็นแม่ใครเคยโดนพ่อแม่แอบส่องในโทรศัพท์บ้างไหมโอ้โหอันนี้ละเมิดสิทธิ์ไหม
1: ละเมิด
0: แต่เอาจริงนะข้อนี้ครูก็ไม่อยากว่าอะไรหรอกเพราะลูกครูก็เล่นโทรศัพท์ครูก็หันไปดูครูก็ขอแอบละเมิดหน่อยหนึ่งอันนี้ด้วยความเป็นห่วงแต่บางอย่างนะครับที่เป็นข้อมูลข่าวสารหรืออะไรที่มันเป็นสิ่งสำคัญหรือข้อมูลอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนควรให้คนอื่นดูไหมหรือเอกสารสำคัญนะครับอันนี้ก็ไม่ควรข้อที่13เสรีภาพในการเดินทางทุกคนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการเดินทางแต่อาจจะมียกเว้นในบางพื้นที่อย่างเช่นเราได้ยินข่าวสงครามไหมช่วงเนี้ยระหว่างชายแดนจะมีกฎหมายข้อหนึ่งเรียกว่ากฎอัยการศึกคือทหารเป็นผู้ควบคุมดูแลเขาอาจจะมีแจ้งว่าห้ามเข้าอันนี้เขาละเมิดสิทธิ์เราไหมจะบอกว่าไงดีอ่ะใช่ครับแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เขาห้ามเข้าเขาไม่ได้ต้องการจำกัดสิทธิ์เราไม่ได้ต้องการกักขังเราแต่ห้ามเพื่อความปลอดภัยนะครับบางที่จำกัดสิทธิ์อย่างสถานที่ราชการอย่างโรงเรียนเรารู้ไหมว่าปิดกี่โมง6 โมง6 โมงเย็นสถานที่ราชการปิด6 โมงเย็นแต่สำหรับนักกีฬาหรือเพื่อนเราที่เล่นดนตรีซ้อมกันถึงกี่โมง6 โมงครึ่งบางทีทุ่มหนึ่งอันนี้ก็มีการอลุ่มอล่วยกันนะครับข้อที่14สิทธิ์ที่จะลี้ภัยของประเทศเราอาจจะไม่เคยครูเชื่อว่าเราน่าจะไม่ค่อยได้มีโอกาสใช้สิทธิ์นี้นะสิทธิ์ในการลี้ภัยใครได้ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่เขามีสงครามกันอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ปลอดภัยเขาก็จะมีการอพยพและแจ้งเพื่อขอลี้ภัยมาในเขตปลอดภัยคือประเทศไทยของเรานะครับแต่ถ้าสมมุติเราขอลี้ภัยไปแล้วเราจะทำตัวตามสบายได้ไหมไม่ได้เพราะเมื่อเราลี้ภัยไปอยู่ประเทศอื่นก็มีกฎและระเบียบของประเทศเขาเหมือนกันนะครับข้อที่15สิทธิ์ที่จะมีสัญชาติและไม่มีใครสามารถมาปิดกั้นเราได้หรือห้ามเรื่องของสัญชาติพ่อเราเป็นคนไทยแม่เราเป็นคนไทยแล้วเกิดมาในแผ่นดินไทยฉะนั้นสัญชาติที่เราจะได้คือสัญชาติไทยนั่นเองจะมีคนมาห้ามครูบอกห้ามเธอได้สัญชาติไทยห้ามได้ไหมไม่มีใครห้ามได้นะครับข้อที่16เสรีภาพในการแต่งงานและมีครอบครัวอันนี้ห้ามได้ไหมเมื่อก่อนที่

0: เราจะมีการสมรสเท่าเทียมใช่ไหมเราจะเห็นว่าอาจจะเป็นผู้หญิงกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายอยู่ด้วยกันเขาไม่ได้แต่งงานไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีพันธะทางกฎหมายกันฉะนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่หรือเขาบอกว่าฉันจะสร้างครอบครัวคือแค่คนสองคนคุยกันว่าเป็นครอบครัวแต่ด้วยกฎหมายรองรับไหมแต่เดี๋ยวนี้เราได้รองรับแล้วว่าชายกับชายหญิงกับหญิงสามารถแต่งงานกันได้และเรียกว่าครอบครัวได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับข้อที่17สิทธิ์ในการครอบครองทรัพย์สินครูเสียชีวิตลงไปทรัพย์สินก็จะตกสู่ลูกหรือพวกเราเนี่ยเรียนจบแล้วทำงานมีตังจะไปซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อที่พักอาศัยมีใครห้ามเราได้ไหมได้ไม่ใช่ได้ในที่นี้ห้ามได้คือที่เป็นของหลวงของวัดที่ปกติเราสามารถซื้อได้หมดถ้าเงินเราพอแต่ที่เป็นของรัฐอย่างเช่นโรงเรียนครูผมถูกหวยมาครับใช่ไหมอ้อขอโทษถูกลอตเตอรี่เนี่ยมีเงินเยอะเลยจะซื้อโรงเรียนซื้อได้ไหม
1: ไม่ได้
0: เพราะนี้เป็นทรัพย์สินส่วนกลางของรัฐบาลนะครับคือทุกคนมีสิทธิ์ใช้เท่าเทียมกันเราถือครองไม่ได้ข้อที่18เสรีภาพในการนับถือศาสนาในไทยเราศาสนาประจำชาติคือฮะศาสนาหลักศาสนาประจำชาติของไทยคือเอาใช่หรือไม่ใช่
2: ใช
0: ่เอ๊ครูต้องไปคุยกับวิชาสังคมแล้วมั้ง
2: พุทธศาสน
0: าศาสนาประจำชาติศาสนาหลักของประเทศไทยคือศาสนาพุทธแต่ในห้องนี้มีใครนับถือศาสนาอื่นอีกไหมโอ้โหแล้วครูไม่มีเลยแล้วครูจะยกตัวอย่างยังไงเนี่ยเรามีเพื่อนเราเนี่ยห้องอื่นนับถือศาสนาอื่นไหมฉะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติของเราแต่ประเทศไทยเราไม่ได้จำกัดว่าใช่ครับเราไม่ได้จำกัดศาสนาว่าคุณจะต้องพุทธคุณจะต้องมุสลิมคุณจะต้องเป็นอะไรนะคริสต์ใช่ไหมฉะนั้นของเราเปิดกว้างนะครับข้อที่19เสรีภาพในการแสดงออกเรามีสิทธิ์ในการแสดงออกและรับข้อมูลข่าวสารเอาเรื่องลับก่อนเรามีสิทธิ์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารทุกช่องทางแต่ระวังอะไรระวังข่าวเท็จเฟคนิวนะครับและสิทธิ์การแสดงออกเรามีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแต่ต้องไม่ละเมิดสิทธิ์คนอื่นอย่างเช่นเจอกันโบกมือบ๊ายบายสวัสดีได้แต่ถ้าตะโกนเสียงดังเป็นยังไงเพื่อนนั่งทำงานอยู่มีสมาธิดีๆอยู่เราตะโกนเสียงดังเราละเมิดสิทธิ์เพื่อนไหมเราละเมิดฉะนั้นทำอะไรเรามีสิทธิ์ของเราแต่ต้องไม่ละเมิดของผู้อื่นนะครับแล้วถ้าครูเดินไปครูมีสิทธิ์ใช่ไหมที่จะทักทายแล้วครูเดินยิ้มทั้งวันเลยอันนั้นมีสิทธิ์มีสิทธิ์เข้าโรงพยาบาลข้อที่20เสรีขอโทษเสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติเรานัดกันเนี่ยพรุ่งนี้วันหยุดวันเสาร์เราไปเจอกันที่ไหนดี19ไร่ทั้งห้องนี้เลยนัดกันไปนั่งชายทะเล19ไร่กันผิดไหมไม่ผิดแต่ที่ครูบอกไงครับว่าบางช่วงมีประกาศกฎอัยการศึกบางช่วงมีอะไรเงี้ยที่ภาครัฐประกาศว่าห้ามชุมนุมเกิน5คนอันนั้นเราไปได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะครับยกเว้นว่าเป็นโรงเรียนเป็นวัดคนชุมนุมเพิ่มได้อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้การชุมนุมส่วนใหญ่

0: เราชุมนุมเพื่อแสดงออกเรื่องของความคิดเห็นต่างๆอันนั้นถ้าไม่มีการประกาศใดๆเราสามารถชุมนุมได้นะครับข้อที่21การมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทุกคนมีส่วนร่วมหมดเลยคือเราปกครองประเทศเราได้อย่างไรคิดสิคิดสิแอบอ่านใช่ไหมงั้นครูขอปิดก่อนลองดูเรามีสิทธิ์ในการปกครองประเทศคือการเลือกตั้งเลือกสสสสสสคือใครคือคนที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนของเรานะครับไปใช้สิทธิ์ในการจะเขาเรียกว่าไงสร้างสรรค์ดูแลเพิ่มเติมในงบประมาณต่างๆที่จะเข้ามาสู่ชุมชนและพัฒนาประเทศอันนั้นการที่เราไปเลือกตั้งเราถือว่าเราเป็นหนึ่งในผู้ร่วมปกครองประเทศนะครับแล้วประเทศไทยใครเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของแต่มีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับข้อ22ในการรับการดูแลและคุ้มครองจากภาครัฐคืออะไรทุกคนมีสิทธิ์ใช่ไหมที่บอกแล้วว่าจะเรียนหรือรักษาพยาบาลอันนั้นเราได้รับการดูแลการคุ้มครองจากอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจด้วยที่มาคุ้มครองดูแลเราทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับข้อ23มีสิทธิ์ในการทำงานที่ครูยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เรื่องของการตกเป็นทาสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำงานและได้ค่าตอบแทนอย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นธรรมนะครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานด้วยถ้าเราเห็นว่าเราอาจจะเคยเห็นว่ามีบางบริษัทให้พนักงานใส่หมวกสีเหลืองๆส้มๆอ่ะเคยเห็นไหมใส่ทำไมอ่ะบางบริษัทบางที่ทำงานนะครับอาจจะมีเรื่องของเป็นวัสดุก่อสร้างหรือเป็นโลหะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มีการตกหล่นได้อันนั้นก็คือใส่เพื่อความปลอดภัยนะครับข้อ24สิทธิ์ในการพักผ่อนเมื่อเราทำงานแล้วสิทธิ์ในการพักผ่อนคือเราก็จะมีวันหยุดอันนี้มันมีในกฎหมายแรงงานอยู่แล้วนะครับหรือตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงอายุของเด็กและเยาวชนฉะนั้นกฎหมายก็จะมีแยกออกอีกว่าผู้ใหญ่มีสิทธิ์ในการพักผ่อนเท่าไหร่เด็กมีสิทธิ์เท่าไหร่นะครับข้อ25คุณภาพชีวิตที่ดีทุกคนนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้รับมาตรฐานความเป็นอยู่นะครับที่พอเพียงและได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยเราไปโรงพยาบาลค่ารักษาพยาบาลเป็นยังไงค่ารักษาพยาบาลในภาคเอกชนค่อนข้างแพงแต่ภาครัฐฟรีและมีการเขาเรียกว่ามีการอุดหนุนจากภาครัฐทำให้พวกเราเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ง่ายรวดเร็วและราคาอาจจะมีต้องจ่ายบ้างส่วนต่างในประเภทการรักษาพยาบาลที่ต้องใช้ยาที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้หรือว่าอะไรเงี้ยแต่ค่าใช้จ่ายเราจะน้อยลงนะครับข้อที่26สิทธิ์ในการศึกษาเป็นยังไงสิทธิในการศึกษาเพื่อนบอกแล้วว่าพวกเราเรียนถึงอายุ
1: 15
0: หรือม
1: 3
0: ของพวกเราครูใช้คำผิดขอโทษของทุกคนได้สิทธิ์จนถึงม3แต่ของโรงเรียนเราพิเศษหน่อยคือ ของเราได้สิทธิ์จนถึงม.หกโดยใครเป็นผู้อุดหนุนโดยพระมหากษัตริย์นะครับเป็นผู้อุดหนุนของโรงเรียนเรานะครับอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับข้อที่27นะครับมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมใครไม่เคยมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมเลยห้องนี้มีไหมเนี่ยถ้าใครบอกไม่มีนะครูอยากจะออกละเมิดสิทธิ์ไหมจะเดินเอาดินสอไปเคาะมือหมดเลยสงกรานต์ไปเล่นไหม
1: ไป
0: ลอยกระทงไปกันไหม
1: ไป
0: โอ้โหสงกรานต์ลอยกระทงแล้ววันเข้าพรรษาได้ไปเวียนเทียนไปเที่ยวงานวัดกันไหม
1: ไป
0: อุ๊ยครูน้อยใจแทนพระเลยอะสงกรานต์บอกไปกันทุกคนเลยลอยกระทงไปหมดแต่พอเข้าพรรษาออกพรรษาไปกัน
1: ไ
0: หมอ๋อทำบุญวันสงกรานต์โอเคอ่ะยังชื่นใจขึ้นมาหน่อยเรามีสิทธิ์นะครับในเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมนะครับข้อ28สันติภาพระหว่างประเทศโอ้ข้อนี้จะกลายเราไปนิดนึงทุกคนย่อมมีสิทธิ์ในระเบียบทางสังคมและระหว่างประเทศนะครับซึ่งจะเป็นกรอบให้บรรลุสิทธิ์และอิสรภาพที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้อย่างเต็มที่อันเนี้ยเรื่องของระหว่างประเทศอาจจะไกลเราไปซะหน่อยแต่ถ้าอนาคตข้างหน้าใครอยากเป็นนักการทูตลองศึกษาเพิ่มเติมดูข้อที่29เคารพสิทธิผู้อื่นเห็นไหมที่ครูบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทักทายเพื่อนไหมพูดคุยกันแต่ไม่ควรดังเกินจนไปรบกวนคนอื่นนะครับวันนี้อยากฟังเพลงจังเลยครูใช้หูฟังเปิดจนสุดเสียงเราละเมิดสิทธิ์ใครไหมแต่พอดีที่บ้านครูไม่มีหูฟังอ่ะมีลำโพงชุดใหญ่ๆอยู่ชุดนึงครูเปิดกระหึ่มดังทั่วซอยเลยมีน้ำใจไง
2: ไม่มี
0: คือไม่มีน้ำใจอ๋ออ่ะไม่มีสิทธิ์นะครับไปรบกวนคนอื่นนะครับข้อสุดท้ายไม่มีใครเอาสิทธิ์เหล่านี้ไปจากเราได้สิทธิ์ทั้ง29ข้อที่ผ่านมาเป็นสิทธิ์ของใครของทุกคนนะครับฉะนั้นข้อ30จึงบอกว่าสิทธิ์ทั้ง29ข้อที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครสามารถพากสิทธิ์นั้นไปจากเราได้นะครับอ่ะทีนี้มาสู่ใบงานที่1สิทธิ์เรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยกับความเสมอภาคทางเพศของเรานะครับครูอยากให้พวกเราลองดูใบงานใบงานอยู่บนโต๊ะแล้วใช่ไหมทีนี้ที่หัวใบงานเนี่ยสีเขียวคือสังคมเมืองไทยชนบทสีเหลืองสังคมเมืองใช่ไหมครับอ้อขอโทษสีเขียวสังคมในเมืองสีเหลืองสังคมชนบทส่วนสีใช้สีอะไรชมพูเหรอชมพูเข้มม่วงอ่อนหรือว่าสีอะไรอ่ะแล้วแต่เราจะมองละกันครูไม่จำกัดเรื่องสีละเป็นสังคมต่างประเทศทีเนี้ยครูเห็นแล้วว่าของเราเนี่ยอาจจะไม่สะดวกงั้นครูขอเป็นตัวแทนเลือกเลยได้ไหมเอาในชุมชนของเราก่อนที่เราจะไปต่างประเทศไปอะไรเงี้ยนะครับสามหัวข้อนี้งั้นครูขอเรื่องเดียวก่อนขอในชุมชนของเรานะครับว่ามีปัญหาด้านความเสมอภาคทางเพศที่มักพบบ่อยในสังคมของเราเนี่ยมีไหมคืออะไรข้อที่3แนวทางในการแก้ไขปัญหาเนี่ยเราคิดว่าจะมีแนวทางอย่างไรและข้อที่4มีวิธีการแนวทางสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในสังคมในชุมชนของเราไหมชุมชนของเราเอาที่บ้านหรือที่โรงเรียนดีอ่ะขอเป็นที่โรงเรียนนะครับเพราะเราวัยของเราใช้ชีวิตในโรงเรียนเยอะนะใช่ไหมอ่ะลงมือได้เลยครับ ส่วนนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับนักเรียนลองแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับลองทำกับเพื่อนดูนะครับในใบงานนี้นักเรียนอาจจะเลือกหัวข้อทั้ง3หัวข้อที่ครูให้ไว้คือชุมชนในเมืองชนบทหรือต่างประเทศก็ได้หรือจะเอาเป็นหัวข้อแบบเพื่อนในห้องต้นทางก็ได้นะครับว่าอาจจะเป็นในชุมชนของนักเรียนนะครับทีนี้กี่นาทีเสร็จ10เลยเหรอ
1: 10ครับ
0: มี20มั้ย
1: 20ครับอ่ะ30นาที
0: ขอสักไม่เกิน10นาทีนะครับลงมือได้เลย

0: เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนเสร็จกันไหมสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับของนักเรียนทำกันเรียบร้อยไหมเอ่ยลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับส่วนของพวกเราใครพอที่จะออกมานำเสนอได้ไหมว่ากลุ่มของหนูกลุ่มของผมมีแนวคิดอย่างไรกลุ่มไหนดีครับกลุ่มที่สามและกลุ่มไหนก่อนกลุ่มที่สามก่อนเชิญได้เลยครับมา
1: ปัญหาที่พบในกลุ่มที่หนึ่งก็คือในสังคมเมืองของโรงเรียนเรานะครับคือปัญหาคือการละเมิดสิทธิของผู้อื่นครับแนวทางในการแก้ไขปัญหาก็คือการอบรมสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่ทุกคนควรจะได้รับครับ
2: วิธีการแนวทางสถานการณ์เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในเพศในสังคมนะคะ 1. พูดคุยในการเสมอภาคทางเพศ 2. ตั้งศูนย์อบรมให้ความรู้ในเรื่องเสมอภาคทางเพศ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เมื่อสักครู่เป็นแนวคิดของกลุ่มที่3ใช่ไหมครับกลุ่มที่5เชิญต่อได้เลยครับมา
3: ปัญหาความเสมอภาคที่กลุ่มหนูพบนะคะคือการล้อเลียนรูปร่างค่ะแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะคือมีบทลงโทษสำหรับบุคคลที่กลั่นแกล้งและคุกคามทางเพศค่ะวิธีการแนวทางนะคะเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคในสังคมนะคะสร้างความตระหนักให้ทุกคนได้รู้นะคะว่าให้ทุกคนได้รู้เรื่องสิทธิและเสรีภาพในเรื่องเพศค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับอันนี้เป็นแนวทางของกลุ่มที่5ใช่ไหมครับทีนี้ความแตกต่างระหว่างเพศเชื้อชาติศาสนานะครับไม่ควรเป็นเหตุในการที่เราจะเลือกปฏิบัตินะครับว่าฉันจะทำอะไรกับใครยังไงเป็นกรณีพิเศษทุกคนไม่ว่าจะเพศเชื้อชาติศาสนาใดควรจะมีสิทธิ์และเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับสำหรับภาคเรียนที่1นะครับก็ครูขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับในภาคเรียนที่2ครับ
4: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: นครศรีอยุธยานะคะสถานที่ที่เห็นอยู่นี้เรียกว่าป้อมเพชรค่ะเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งทางการทหารและการค้านะคะสงสัยไหมคะว่า2 อย่างนี้มาเชื่อมโยงกันได้ยังไงหาคำตอบด้านในพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะมีนักโบราณคดีมาให้ข้อมูลกับเราพร้อมแล้วไปเลยค่ะเอาละค่ะเจอแล้วนะคะสำหรับนักโบราณคดีที่จะมาให้ข้อมูลกับเราอยู่ด้านข้างที่ฉันแล้วนะคะคุณชยาดาสุวรัชพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกคุณอ้นนะคะ
1: ค
0: ุณอ้นเป็นนักโบราณคดีปฏิบัติการให้คุณอ้นเล่าหน่อยค่ะว่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะป้อมเพชรเนี่ยมีประวัติความเป็นไปเป็นมายังไงแล้วทำไมถึงมาตั้งอยู่ตรงนี้คะ
1: ก็ในส่วนของป้อมเพชรนะคะที่ตั้งอยู่ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยาเพราะว่าจะเห็นได้ว่ามีแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ตรงทางด้านหน้าและในขณะเดียวกันเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายเดิ
0: ม
1: แต่ว่าถัดไปทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำป่าสักเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นจุดที่แม่น้ำสองสายมาเจอกันแล้วก็สามารถเดินทางไปทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นกรุงธนบุรีหรือว่ากรุงรัตนโกสินทร์ได้เพราะฉะนั้นที่เขามาสร้างป้อมตรงนี้ก็เพื่อหนึ่งเหตุผลทางด้านการทหารค่ะ
0: แล้วเห็นบอกว่าถัดจากตรงนี้ไปอีกนิดนึงก็จะมีอีกหนึ่งป้อม
1: ที
0: ่ม
1: ี
0: ความสำคัญเหมือนกัน
1: ใช่พื้นที่ในปัจจุบันที่เห็นนะคะก็คือจะมีทั้งหมด16ป้อมตอนนี้ที่ยังปรากฏชัดเจนก็คือ2ป้อมแต่ว่าในเอกสารเนี่ยถัดไปทางด้านทิศตะวันออกขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีป้อมที่มันอยู่ตรงมุมของทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกา
0: ะ
1: กรุงศรีอยุธยาทั้งหมด3ป้อมด้วยกันคือก็ป้อมเพชรแล้วก็ป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงแล้วก็ป้อมหอราชคฤห
0: ์แล้วสำหรับป้อมหอราชคฤห์เนี่ยนะคะมีความสำคัญยังไงคะ
1: ก็สำหรับทั้งป้อมหอราชคฤห์กับป้อมที่อยู่ตรงข้ามวัดพนัญเชิงเนี่ยค่ะปรากฏในเอกสารโบราณก็คือเป็นภาพวาดของชาวฮอลันดารูปทรงเนี่ยเป็นแบบแปดเหลี่ยมส่วนความสำคัญเนี่ยว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พระมหาธรรมราชาค่ะทรงใช้บัญชาการในขณะที่รบกับพญาละแวกในขณะที่พญาละแวกเนี่ยยกทัพมาตั้งอยู่ที่ขนอนบางตะนาวศรี
0: ค่ะก็เหมือนเป็นจุดที่ใช้วางแผนการรบว่าอย
1: ่
0: าง
1: ไรใช่ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ย้อนกลับมาตรงนี้ค่ะพี่อ้นจุดนี้ป้อมเพชรอย่างที่เราเกริ่นบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ตอนต้นว่านอกเหนือจากเรื่องของการทหารแล้วยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการค้าด้วยม
1: ัน
0: ไปเกี่ยวกันได้ยังไงคะ
1: ก็อย่างที่เราทราบกันดีว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเจริญขึ้นเพราะว่ามีความสำคัญเรื่องการค้าขายเป็นหลักยุทธศาสตร์ตรงนี้นอกจากเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารแล้วก็ยังเป็นยุทธศาสตร์ที่เวลามีเรือสินค้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นทั้งในแผ่นดินหรือว่านอกแผ่นดินเนี่ยค่ะทุกที่เนี่ยก็จะมาจอดอยู่ตรงหน้านี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบางกระจะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในอดีตอะค่ะก็เลยจะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเป็นตลาดน้ำวนบางกระจะก็จะเป็นการถ่ายเทสินค้าหรือว่าแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะเอาใส่เรือเล็กแล้วก็ค้าขายในกรุงศรีอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ่ายเทจากเรือสำเภาใหญ่ค่ะ
0: แม้จะเป็นจุดเล็กๆนะแต่ว่ามีความสำคัญทางประวัติศาสตร
1: ์
0: มากทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะมาพระนครศรีอยุธยาก็อย่าไปแต่วัดใหญ่ๆนะคะมาจุดเล็กๆแบบนี้บ้างและที่สำคัญคุณอ้นคะจุดนี้อย่างที่บอกยุทธศาสตร์ดีไงโอ้โหร่มรื่นนะคะแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ำมองเห็นเวิ้งน้ำได้สวยงามทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณอ้นด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราขอบพระคุณนะคะ
1: ดีค่ะสวัสดี
0: ส่วนคุณผู้ชมคะกรมศิลป์อยากเล่าปี3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนอีกรับรองว่าได้ความรู้เหมือนเดิมแน่นอนวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ข คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้จากชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมที่พวกเราได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไปใช่ไหมครับแล้วทีนี้วันนี้เราก็ยังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแต่วันนี้ดูหัวข้อสิว่าเราจะมีอะไรเป็นพิเศษเอ่ย
0: ข้าว
1: ข้าวอ่ะอะไรเอ่ยข้าวกับและอะไรอีก
0: วัฒนธรรมร่วม
1: อุตสาคเนและมรดกทางวัฒนธรรมติ๊กเคยได้ยินคำว่ามรดกทางวัฒนธรรมไหมคำนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยเหรอเคยหรือไม่เคยเคยมรดกวัฒนธรรมก็คือแน่นอนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เป็นทางสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมก็คือต้องเป็นมนุษย์สร้างใช่ไหมแต่มรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยมันก็จะอาจจะหมายถึงทั้งมนุษย์และธรรมชาติเนี่ยร่วมกันผสมผสานกันสร้างสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ขึ้นมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ครูอยากจะให้นักเรียนต้นทางทั้งและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันอ่านทำความเข้าใจกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ที่พวกเราจะได้เรียนรู้กันนะครับเริ่มได้เลยครับ
0: บอกคนว่า

0: นะครับหลังจากที่พวกเราอ่านทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้แล้วคีย์เวิร์ดหลักๆของวันนี้เลยก็คือข้าวและอะไรนะอะไรนะวัฒนธรรมมรดกวัดทางวัฒนธรรมใช่ไหมเอ๊ะแต่เรื่องแรกที่เราจะเรียนในวันนี้แล้วก็จะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันเลยก็คือข้าวใช่ไหมครับข้าวเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราคนไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือเราใช้ในการบริโภคใช่ไหมครับเป็นอาหารมื้อหลักเลยนะครับเอ๊ะแล้วในภูมิภาคเอเชียเราก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นยังไงคล้ายคืออย่างคล้ายคลึงกันใช่ไหมครับก็คือจะนิยมบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักครูก็มีคำถามชวนคิดข้าวมีบทบาทอย่างไรในชีวิตประจำวันของเราครับ
1: บริโภคเพื่อใช้ชีวิตต่อค่ะ
0: บริโภคเพื่อใช้ชีวิตต่อใช่ไหมครับก็คือแสดงว่าข้าวเนี่ยจะต้องมีอะไรเราถึงบริโภค
1: มีสารอาหารที่ครบถ้วนค่ะ
0: มีสารอาหารที่ครบถ้วนใช่ไหมครับเราก็เลยที่ร่างกายของเราเนี่ยต้องการใช่ไหมเราก็เลยมีการบริโภคข้าวใช่ไหมครับเพื่อให้ร่างกายของเราเป็นยังไงเมื่อกี้เราตอบว่าอะไรนะเพื่อให้ร่างกาย
1: มีพลังงาน
0: มีพลังงานสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับครับครูก็มีคำถามชวนคิดอีกคำถามนึงนะครับที่อยากจะถามนักเรียนว่าเอ๊ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนักเรียนมีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักที่นักเรียนพบเห็นคำถามนี้ครูอยากถามหลายๆคนเลยแต่ก่อนที่จะสุ่มอยากให้ตัวแทนลุกขึ้นมาตอบหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเราเคยเจอวัฒนธรรมอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเราจากกลุ่มที่1อีกแล้วนะครับก็คือตีของเรานั่นเอง
2: วัฒนธรรมที่เป็นมารยาทครับเช่นการไหว้
0: ที่เป็นมารยาทเช่นการไหว้ใช่ไหมครับซึ่งมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมก่อนจะออกจากบ้านหนูทำยังไงครับ
2: ไหว้ผู้ปกครองคร
0: ับ ไหว้ผู้ปกครองไหว้พ่อแม่ใช่ไหมพอมาถึงโรงเรียนล่ะ
2: สวัสดีคุณครู
0: สวัสดีคุณครูใช่ไหมพอเจอเพื่อนเราก็ทำยังไงถ้าตามมารยาทท
2: ักทายเพื่อน
0: ทักทายเพื่อนนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งทีนี้อยากจะฟังอีกสัก1คนใครอยากจะเป็นอาสาสมัครเดียกลุ่มที่5นะครับยกมือเลยแล้วนะครับ
3: ประเพณีและวัฒนธรรมค่ะเช่นการตักบาตรค่ะ
0: เช่นการตักบาตรใช่มั้ยครับการตักบาตรเนี่ยน่าจะเป็นวัฒนธรรมที่เราได้รับอิทธิพลมาจากไหน
3: อินเดียค่ะ
0: อินเดียก็คือผ่านจากอะไรครับการตักบาตรของเป็นการทำกิจกรรมของศาสนา
3: พุทธ
0: เราได้รับอิทธิพลจากอินเดียก็คือนำศาสนาพุทธเข้ามาใช่ไหมซึ่งในประเทศไทยของเราก็เป็นประชาชนส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาพุทธดังนั้นวัฒนธรรมแบบชาวพุทธก็จะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับทีนี้ขออีกสัก1คนนะครับที่เราเคยเจอหรือรู้จักวัฒนธรรมอะไรในชีวิตประจำวันของเราบ้างยกมือตอบได้เลย
4: วัฒนธรรมทางการกินอาหารค่ะ
0: การกินอาหารใช่มั้ยวัฒนธรรมการกินคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารรสชาติยังไงครับ
4: เผ็ดค่ะจัดจ้าน
0: เผ็ดจัดจ้านกลมกล่อมมีหลากหลายรสชาติเลยใช่ไหมทีนี้บอกว่าวัฒนธรรมการกินแล้วแสดงว่าจะต้องมีเมนูที่ยอดฮิตเลยใช่ไหมที่เป็นวัฒนธรรมหลักๆเลยทางด้านอาหารอย่างเช่นอะไรบ้างรู้จักไหมป้า
4: ส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งค
0: ่
4: ะ
0: ส้มตำผัดไทยต้มยำกุ้งซึ่งสิ่งที่นักเรียนตอบมาเนี่ยก็คือเป็นอาหารหลักๆเลยที่ชาวต่างชาติเข้ามาแล้วส่วนมากจะทำยังไงไม่รับประทานใช่ไหมไม่พลาดกับเมนูนี้เลยนะครับแสดงว่าเนี่ยเคยรับประทานใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
0: ครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับครูอยากจะได้ยินจากกลุ่มที่4นะครับช่วยตอบคำถามหน่อยนะครับว่าวัฒนธรรมที่เราเจอมีอะไรบ้าง
5: วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยค่ะเช่นการสีซอค่ะ
0: เช่นการสีซอใช่ไหมอันนี้เราเจอที่ไหนเอ่ย
5: อยู่ดนตรีไทยค
0: ่
5: ะ
0: อ๋ออยู่ดนตรีไทยอยู่แล้วของโรงเรียนอยู่แล้วใช่ไหมครับเวลามีกิจกรรมของโรงเรียนเรา

0: เราก็จะได้รับบทบาทเป็นผู้เล่นใช่ไหมครับผู้สีซอใช่ไหมซึ่งเราก็อยู่กับวัฒนธรรมของไทยคุกคีอยู่กับวัฒนธรรมทางด้านดนตรีอยู่แล้วขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับนะแสดงว่าครูน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาช่วงเวลาโรงเรียนเรามีกิจกรรมน่าจะใช่เราใช่ไหมที่ไปสีซอเป็นประจำเลยใช่ไหมครับใช่นะครับขอบคุณมากครับนักเรียนทีนี้มีมาดูคำถามชวนคิดอีกสักคำถามหนึ่งนะครับข้าวสำคัญอย่างไรในวัฒนธรรมไทยและประเทศเพื่อนบ้านข้าวเนี่ยสำคัญอย่างไรในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีเพื่อนอาสาสมัครยกมือขึ้นตอบแล้วนะครับ
1: เป็นทั้งอาหารที่ให้พลังงานและในการใช้ค้าขายทำธุรกิจค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อกี้เพื่อนตอบว่าเป็นทั้งข้าวเนี่ยเป็นทั้งอาหารนะเป็นแหล่งพลังงานของเราใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยข้าวก็เป็นอะไรนะครับสินค้าที่ค้าขายใช่ไหมในการที่จะเพิ่มเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศนั้นๆแล้วทีนี้อันนี้เป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยนะครับก็คือประเทศเราเนี่ยนะครับสินค้าหลักๆที่ส่งออกให้เราทายซิว่าข้าวข้าวอะไรครับที่ขึ้นชื่อของไทยเลยข้าวอะไรนะข้าวเจ้าข้าวเจ้าแหละข้าวเจ้าอะไรข้าวเมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วถูกด้วยข้าวหอมมะลิแสดงว่าเนี่ยได้ยินรู้จักอันนี้มาอย่างดีเลยทุกวันเราบริโภคข้าวหอมมะลิไหมบริโภคโรงอาหารคุณป้าแม่ครัวอย่างเงี้ยเขาก็เอาข้าวหอมมะลิอย่างดีใช่ไหมครับมาให้พวกเราได้รับประทานกันใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยก็มีหลายประเทศที่เป็นคู่แข่งตลาดข้าวกับไทยอย่างเช่นเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเราเลยก็คือประเทศเวียดนามนะครับก็คือเป็นคู่ค้าคู่แข่งกับตลาดข้าวกับไทยเลยนะครับเป็นคำตอบที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับนอกจากข้าวเนี่ยจะเป็นอาหารแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่เอาไว้ค้าขายส่งออกไปยังต่างประเทศนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้กันเลยนะครับก็คือข้าวเนี่ยมีบทบาทในประเพณีและพิธีกรรมต่างๆนะครับที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งจะสะท้อนถึงการให้ความเคารพต่อข้าวในฐานะที่เป็นทรัพยากรสำคัญทางอาหารและวัฒนธรรมข้าวจึงไม่เพียงแต่เป็นอาหารแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติในภูมิภาคครับครูมีวิดิทัศน์นะครับที่จะให้พวกเราทุกคนนะครับได้ร่วมกันดูและก็ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะให้พวกเรารับชมวิดิทัศน์ได้เลย

ินแดนอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมกันในหลายอย่างมานานนับพันปีแล้วนะครับนั่นเพราะอยู่ในเขตลมมรสุมเดียวกันทั้งในส่วนที่เป็นแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะจึงมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างแยกออกจากกันได้ยากหลายพันปีมาแล้วนะครับที่บรรพชนคนอุษาคเนย์มีวัฒนธรรมร่วมในเรื่องที่อยู่อาศัยที่ล้วนปลูกเรือนเสาสูงทั้งบนหุบเขาและในทุ่งราบตัวเรือนยกพื้นสูงไม่ได้มีไว้สำหรับหนีน้ำท่วมเสมอไปนะครับเพราะเรือนของกลุ่มต่างๆบนที่สูงในหุบเขาย่อมไม่เคยถูกน้ำท่วมจริงๆแล้วการมีพื้นที่ด้านล่างก็เพื่อไว้สำหรับใช้ประโยชน์ในกิจกรรมประจำวันได้ตลอดทั้งวันและยังใช้เป็นคอกสำหรับเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยส่วนด้านบนใช้เป็นเพียงที่หลับนอนของสมาชิกในครอบครัวครับข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าที่มีขึ้นทั่วไปในโลกบางคนบอกว่าต้นข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าที่อร่อยที่สุดประชาชนชาวอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักปลูกข้าวและกินข้าวเป็นอาหารหลักมาอย่างน้อย 7,000 ปีแล้วดังพบหลักฐานเก่าแก่ยืนยันได้จากเมล็ดข้าวยุคก่อนประวัติศาสตร์จากถ้ำปุงปุงจังหวัดแม่ฮ่องสอนในประเทศไทยข้าวเหนียวเป็น

กูลข้าวเก่าแก่และเป็นอาหารหลักของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในไทยและภูมิภาคนี้มาก่อนจนเมื่อรับศาสนาจากอินเดียในราวหลังพุทธศักราช 1,000 ข้าวเจ้าในตระกูลอินดิก้าก็แพร่กระจายไปทั่วอุษาคเนย์ข้าวเหนียวยังคงเป็นอาหารหลักเรื่อยมานะครับเช่นการพบหลักฐานแกลบข้าวเหนียวผสมดินเหนียวในแผ่นอิฐสร้างเจดีย์แบบทวาราวดีทั่วไปทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาและแหล่งทั่วประเทศหลังพุทธศักราช 1,500 ปริมาณการปลูกข้าวเหนียวเริ่มลดลงมีการปลูกข้าวเจ้ากระจายไปทั่วทั้งภูมิภาคจากข้าวเจ้าที่เป็นอาหารหลักของพ่อค้าและนักเดินเรือจากอินเดียในที่สุดได้กลายเป็นอาหารหลักของผู้คนในอุษาคเนย์แม้กระนั้นยังมีผู้คนอีกจำนวนมากนะครับเช่นในสปป.ลาวภาคเหนือรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยที่ยังคงยึดมั่นในการกินข้าวเหนียวเหมือนเมื่อครั้งบรรพกาล

คนในอุตสาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมดนตรีไม้ไผ่ร่วมกันมาไม่น้อยกว่า 5,000 ปีเริ่มจากการตีกระบอกไม้เพื่อประกอบพิธีกรรมสื่อสารวิงวอนร้องขอต่ออำนาจเหนือธรรมชาติต่อมาพัฒนาสู่การตัดไม้ไผ่มาวางเรียงกันหลายปล้องทำให้เกิดเสียงสูงต่ำเรียกว่าระนาดไม้ไผ่ยังคงพัฒนาเป็นเครื่องเป่าหลากหลายในอุตสาคเนนะครับแต่ดูเหมือนว่าแคนจะพบหลักฐานย้อนไปได้ไกลที่สุดถึง 3,000 ปีมาแล้วโดยเริ่มในยูนนานและเวียดนามต่อมาพบกระจายทั่วไปในอุตสาคเนทั้งในส่วนพื้นแผ่นดินใหญ่และบริเวณหมู่เกาะราว 3,000 ปีมาแล้วเช่นกันนะครับเมื่อมนุษย์ค้นพบโลหะแล้วรู้จักวิธีการถลุงและหล่อโลหะได้ทำให้เกิดวัฒนธรรมมโหระทึกขึ้นซึ่งพบได้ที่ยูนนานและกวางสีทางตอนใต้ของจีนรวมไปถึงเขตดงเซินในเวียดนามจากกลองมโหระทึกได้พัฒนาสู่เครื่องดนตรีที่เรียกว่าคล้องในหลายรูปแบบซึ่งคือวัฒนธรรมร่วมเฉพาะภูมิภาคนี้ที่มีการใช้กันในทุกกลุ่มชาติพันธุ์สืบเนื่องถึงปัจจุบันกราบไหว้เป็นวัฒนธรรมฮินดูชมพูทวีปเมื่อหลายพันปีมาแล้วเรียกว่าอัญชลิในคำบาลีสันสกฤตหมายถึงการไหว้ด้วยมือทั้งสองอันประนมเข้าด้วยกันรูปสลักหินพระสงฆ์สาวกกำลังพนมมือไหว้พระพุทธเจ้าฝีมือช่างอินเดียแบบคันธรราชสร้างในราวพุทธศักราช 500-700 แสดงถึงการไหว้ที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียเมื่อศาสนาพุทธและพราหมณ์ที่มาพร้อมกับการค้าจากอินเดียเข้าสู่ประเทศในอุษาคเนราวพุทธศักราช 1,000 การไหว้ก็แพร่หลายเข้าสู่ตระกูลชนชั้นนำของบ้านเมืองต่างๆและถือปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้วัฒนธรรมการไหว้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการปกครองเพื่อควบคุมอย่างเคร่งครัดต่อผู้อยู่ใต้อำนาจโดยกำหนดให้มีแบบแผนการไหว้กราบและหมอบกราบต่อผู้ที่มีอำนาจไม่เกิน100ปีมานี้เองนะครับประเทศไทยได้สร้างประเพณีการไหว้ใหม่ๆขึ้นโดยกำหนดให้รูปแบบการไหว้ที่ต้องมีช่วงชั้นด้วยระดับของการก้มหัวและประนมมือเพื่อแสดงสถานะของผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่ายังมีวัฒนธรรมร่วมของอุษาคเนย์อีกหลายอย่างนะครับที่รับอิทธิพลมาจากอินเดียอักษรพราหมีในไทยนิยมเรียกว่าอักษรปะได้แพร่จากอินเดียเข้ามาถึงดินแดนนี้เป็นรุ่นแรกๆเมื่อราวหลังพุทธศักราช900ภาษาและวรรณกรรมรุ่นแรกๆที่สำคัญพบได้หลายชิ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลองท่าจีนคือคาถาเยธรรมมาที่หมายถึงคาถาหัวใจพระพุทธศาสนาใช้สำหรับสวดในพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาราวหลังพุทธศักราช1000อักษรปัลลวะจากอินเดียใต้ก็มีวิวัฒนา

ากการเป็นอักษรท้องถิ่นเรียกว่าอักษรทวาราวดีซึ่งจะพัฒนาแตกแยกย่อยออกไปเป็นอักษรเขมรอักษรหมอนและอักษรกวีในเวลาต่อมาอักษรเขมรเป็นอักษรท้องถิ่นที่ใช้ในสมัยเมืองพระนครราวหลังพุทธศักราช1400โดยแพร่หลายครอบคลุมทั้งบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากับลุ่มน้ำโขงและเป็นแบบแผนอีกทอดหนึ่งให้มี

กิดขึ้นต่อมาอักษรมอญพบในจารึกรัฐหริพุนชัยราวหลังพุทธศักราช1600ซึ่งส่งอิทธิพลต่ออักษรธรรมล้านนาที่ใช้ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปจนกระทั่งถึงลาวทั้งนี้รูปแบบอักษรมอญบางรูปน่าจะส่งอิทธิพลต่ออักษรไทยด้วยอักษรกวีเป็นอักษรที่มีวิวัฒนาการมาจากอักษรรุ่นแรกของอุษาคเนย์บริเวณคาบสมุทรและหมู่เกาะใช้แพร่หลายบริเวณชวาสุมาตราอักษรบางตัวมีลักษณะคล้ายคลึงกับอักษรมอญแต่บางตัวก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปไม่เพียงตัวอักษรนะครับแต่การมาของการค้าและศาสนาจากอินเดียใต้ยังได้นำมหากาพย์สองเรื่องอันยิ่งใหญ่และเป็นบทประพันธ์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกเข้ามาเผยแพร่ในดินแดนนี้นั่นก็คือรามายณะและมหาภารตะบางรัฐรับทั้งรามายณะและมหาภารตะเช่นในรัฐอินโดนีเซียและกัมพูชาขณะที่บางรัฐเช่นไทยเลือกเฉพาะรามายณะโดยรับผ่านรัฐกัมพูชาซึ่งต่อมาเรียกว่ารามเกียรติ รามายณะได้รับความนิยมแพร่หลายจนกลายเป็นวรรณคดีที่มีการดัดแปลงและเล่าใหม่ไปทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทยลาวพม่ากัมพูชามาเลเซียและอินโดนีเซียแต่ละพื้นที่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดจนแตกต่างกันออกไปจากต้นฉบับเดิมแต่ยังคงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามและทศกัณฐ์เอาไว้จากวรรณคดีพัฒนาสู่การแสดงในแต่ละประเทศซึ่งในประเทศไทยเรียกว่าโขนแม้ชุดการแต่งกายของโขนแต่ละประเทศจะแตกต่างกันแต่การเดินเรื่องตามมหากาพย์รามายณะยังคงมีพระรามนางสีดาหนุมานและทศกัณฐ์เป็นตัวเดินเรื่องเหมือนกันต่างคนต่างประยุกต์ต่างดัดแปลงและพัฒนารูปแบบท่าเต้นรูปลักษณ์ตัวละครไปในแนวทางที่คนเห็นว่าดีงามจนกระทั่งกลายเป็นอัตลักษณ์โขนของแต่ละประเทศในปัจจุบันนั่งยองเป็นลักษณะการนั่งชันเข่าทั้งสองข้างโดยที่ก้นไม่ถึงพื้นน้ำหนักของร่างกายจะทิ้งลงเท้าทั้งสองข้างข้อเข่าจะงออย่างเต็มที่ส่วนการนั่งชันเข่าคือการนั่งก้นติดพื้นโดยวิธีการยกเข่าทั้งสองข้างตั้งขึ้นนั่งยองๆและนั่งชันเข่าเช่นนี้เป็นวัฒนธรรมร่วมของคนในอุษาคเนย์เพื่อการแสดงความนอบน้อมที่ยึดถือสืบมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์นับพันปีบนทับหลังชั้นในด้านทิศตะวันออกของปราสาทพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์อายุราวพุทธศักราช1650ปรากฏภาพสลักฤาษี5ตนนั่งในท่าโยคาสนะหรือการนั่งชันเข่าทั้งสองข้างและเอาเท้าไขว้กันภาพแบบนี้มีพบให้เห็นทั่วไปในอารยธรรมปราสาทขอมเช่นเดียวกับรูปคนสลักหินท่านั่งยองซึ่งเป็นหินสำหรับตั้งหลุมศพของบรรพชนชาวบาตักบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียนี่เป็นหลักฐานอีกชิ้นที่แสดงว่าการนั่งยองเป็นที่นิยมในภูมิภาคนี้มานานแล้วสังคมอุษาคเนย์คุ้นชินกับการนั่งยองๆและนั่งชันเข่าเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจำวันในทุกเพศทุกวัยและแทบจะทุกสถานที่หลายคนบอกว่าการนั่งในท่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หากเราเป็นคนช่างสังเกตเสียหน่อยก็จะพบว่าชาวเอเชียนั่งยองโดยที่ฝ่าเท้าทั้งหมดแนบอยู่กับพื้นน้ำหนักตัวทิ้งลงไปที่ฝ่าเท้าก้นหย่อนลงเกือบถึงพื้นเรียกว่า full squat หรือ Asian squat ในขณะที่ชาวยุโรปอเมริกานิยมนั่งยองแบบเขย่งเรียกว่า Western squat โดยส่วนปลายเท้าด้านหน้าเท่านั้นที่ติดกับพื้นทำให้ก้นลอยเหนือพื้นมากกว่าการนั่งยองแบบเอเชีย

แม้อุตสาคเนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเต็มไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่เมื่อมองลึกลงไปแล้วหลายสิ่งล้วนมีรากเหง้าเดียวกันความเหมือนเหล่านี้คือสิ่งช่วยสร้างความสัมพันธ์ให้แนบแน่นยิ่งขึ้นมากกว่าการถกเถียงว่าใครคือเจ้าของวัฒนธรรมกันแน่สอดคล้องไปกับเป้าหมายของการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ต้องการจะสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยมีสำนึกในอัตลักษณ์ของความเป็นคนร่วมภูมิภาคเดียวกันนั่นเอง

0: ครับขอบคุณสื่อวิดิทัศน์วัฒนธรรมร่วมรากความเหมือนท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมในอุษาคเนย์ประวัติศาสตร์นอกตำรา EP 48เผยแพร่โดยประวัติศาสตร์นอกตำราทีนี้ครูก็มีกิจกรรมที่อยากจะให้พวกเราแต่ละกลุ่มร่วมกันทำนะครับก็คือกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
1: ร
0: ้อยเรียงวัฒนธรรมข้าวนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางนะครับก็จะได้ทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับก่อนอื่นที่จะเริ่มทำกิจกรรมกันนะครับเดี๋ยวครูขออธิบายคำอธิบายให้กับพวกเราได้เข้าใจก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติกิจกรรมนะครับ1 นะครับครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มละ5คนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมร้อยเรียงวัฒนธรรมข้าวโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาจับฉลากประเทศที่ตนเองศึกษาแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครูจะเลือกประเทศให้เราเลยดีกว่านะครับ2นะครับครูแจกรูปกลุ่มละ1แผ่นนะครับโดยให้นักเรียนทำไมด์แมปเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวในประเทศที่พวกเราได้รับมอบหมายจากครูไปนั่นเองนะครับโดยครูจะกำหนดหัวข้อดังนี้ที่พวกเราจะต้องศึกษาและหาข้อมูลมาหัวข้อที่1เลยก็คือประเพณีวัฒนธรรมที่ศึกษาชื่อของประเพณีนี้คือประเพณีอะไรมาจากประเทศอะไรนะครับ2รายละเอียดของประเพณีและก็วัฒนธรรมรายละเอียดของประเพณีที่เราได้มาคืออะไรนะครับและ3ปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่นะครับและสุดท้ายนะครับพอนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยทุกกลุ่มก็จะออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะครับตอนนี้ก็ให้ทุกกลุ่มเริ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับ

ครับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับก็ได้มีการดำเนินการทำงานของตนเองให้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีบางกลุ่มที่ยังไม่สมบูรณ์แต่เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดดังนั้นครูอยากจะขอตัวแทนสัก2กลุ่มนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยออกมานำเสนอวัฒนธรรมข้าวของประเทศนั้นๆให้กับเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วก็เพื่อนๆปลายทางได้รับฟังร่วมกันด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ออกมานำเสนอก่อนเลยนะครับ

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่1 นะครับประเทศที่เราได้รับเลือกคือประเทศมาเลเซียครับเป็นเทศกาลทาดาวคาอาตานครับ 1.1 ประเพณีและวัฒนธรรมเทศกาลทาดาวคาอาตานเป็นเทศกาลของประเทศมาเลเซียครับ
1: 1.2 นะคะรายละเอียดประเพณีและวัฒนธรรมเป็นเทศกาลประจำปีจัดในช่วงสิ้นเดือนของเดือนพฤษภาคมค่ะซึ่งเป็นช่วงสิ้นเดือนของฤดูการเก็บข้าวค่ะ
0: 1.3 ครับปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่มีความแพร่หลายในรัฐสภาครับมีการเฉลิมฉลองไม่ได้จำกัดแค่อยู่ในชุมชนแต่ยังดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกด้วยครับมีการแต่งกายและอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ครับขอบคุณครับ
2: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่1ครับกลุ่มที่3เชิญเลยครับ

0: ประเพณีวัฒนธรรมนะคะเทศกาลเต็ดซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเวียดนามค่ะ
1: รายละเอียดของประเพณีนะคะเทศกาลเต็ดเป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองการขึ้นปีใหม่เป็นการเคารพบรรพบุรุษข้าวเหนียวมีบทบาทสำคัญซึ่งทำมาเป็นบัตเต็ดขนมที่เรียกว่าบัตจึงซึ่งมีรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะ
2: ปัจจุบันมีความแพร่หลายในประเทศนั้นๆหรือไม่เทศกาลเต็ดมีความแพร่หลายอย่างมากและเป็นเทศกาลประจำชาติที่สำคัญที่สุดของประเทศเวียดนามครับ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยตัวแทนทั้ง2กลุ่มออกมานำเสนอนะครับเนื่องจากกูก็เข้าใจนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราอาจจะมีจำกัดดังนั้นข้อมูลบางส่วนเราอาจจะยังไม่ได้ครบถ้วนนะครับอย่างกลุ่มที่1กลุ่มที่1เอ๊ะพิธีกรรมเกี่ยวกับเนี้ยมันเป็นพิธีกรรมที่สะท้อนเกี่ยวกับอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราศึกษามานอกจากเป็นประเพณีของกลุ่มในกลุ่มชนในของประเทศมาเลเซียแล้วประเพณีนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับอะไรครับ
4: การแต่งกายและอาหารพื้นเมืองครับ
3: การแต่งกายและอาหารพื้นเมืองนะครับนะการแต่งกายและทําอาหารพื้นเมืองใช่มั้ยซึ่งอันเนี้ยเขาจะทำไปในช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงเก็บเกี่ยวแสดงว่ามันจะต้องเกี่ยวกับอะไร
4: เกี่ยวกับข้าวครับ
3: เกี่ยวกับข้าวใช่ไหมครับข้าวแล้วน่าจะเกี่ยวกับข้าวแล้วเกี่ยวกับอะไรอีก

0: ความเชื่อครับ
1: เป็นความเชื่อใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะมีความเชื่อเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวก็มีการแสดงระบำในที่นี้ด้วยใช่ไหมครับที่พวกเราได้ศึกษามาเอ๊ะแหล่งที่พวกเราศึกษามาเนี่ยจากความรู้ที่พวกเราได้ไปค้นคว้ามาศึกษามาจากเว็บไซต์ไหนบ้างครับ
0: หลากหลายเว็บไซต์ครับ
1: จากหลากหลายเว็บไซต์ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอามาสรุปใจความสำคัญแล้วก็มาร่วมกันตอบในงานของเรานะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับขอปรบมือให้กำลังใจกับกลุ่มที่หนึ่งนะครับเนื่องจากเวลาเราน่าจะมีจำกัดนะครับในการที่เราจะเขียนรายละเอียดหรือสรุปรายละเอียดเรายังอาจจะบกพร่องไปสักเล็กน้อยนะครับส่วนของกลุ่มที่3ก็เมื่อกี้นำเสนอออกมาได้ดีเลยนะครับเอ๊ะเพื่อนๆได้เห็นว่าอะไรนะครับเขานำเสนอเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวของเวียดนามใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นเทศกาลอะไรใหญ่ประจำปีซึ่งจะแตกต่างจากของกลุ่มที่1ใช่ไหมซึ่งจะเป็นเฉพาะชนกลุ่มชนพื้นเมืองบางกลุ่มเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะแสดงถึงความกตัญญูที่เขามีต่อญาติพี่น้องนะครับซึ่งก็ใช้ตัวข้าวเนี่ยเป็นสื่อกลางในการที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูในครั้งนี้นั่นเองนะครับทีนี้ครูมีคำถามว่าเอ๊ะข้าวเนี่ยมันมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้อย่างไรใครอยากจะเป็นอาสาสมัครลุกขึ้นมาตอบครับหรือว่าจะให้ครูสุ่มดีสุ่มเลยนะครับเลขที่9ครับจากที่เราได้ศึกษาเมื่อกี้เราอาจจะยังไม่ได้ออกมานำเสนอใช่ไหมครับแต่เราก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าข้าวเนี่ยมันมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้อย่างไร
2: เป็นอาหารหลักของคนนั้นๆครับ
1: เป็นอาหารหลักของคนนั้นวัฒนธรรมมันส่งผลต่อวัฒนธรรมมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมอย่างไรจากกลุ่มของเราก็ได้ที่เราได้ศึกษามาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะไรของประเทศที่เราได้รับ
2: เป็นการดำรงชีวิตครับ
1: ดำรงชีวิตใช่ไหมครับการดำรงชีวิตเนี่ยชีวิตของเราจะดำรงไปด้วยมันจะต้องมีอะไรอีกความ
2: เชื่อ
1: ความเชื่อใช่ไหมซึ่งเราได้เป็นกลุ่มเราเนี่ยได้อะไรไปครับได้ประเทศอะไรเอ่ย
2: ประเทศลาวคร
1: ับ เป็นมีประวัติธรรมหรือประเพณีอะไรที่เกี่ยวกับข้าวที่เราศึกษามาเมื่อกี
2: ้บุญข้าวจี่ครับ
1: บุญข้าวจี่ใช่ไหมซึ่งบุญข้าวจี่เนี่ยมันน่าจะสะท้อนถึงศรัทธาของชาวอะไรครับ
2: ชาวลาวครับ
1: ชาวลาวใช่ไหมซึ่งคนลาวส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาเหมือนกันกับเราไหม
2: เหมือนกัน
1: เหมือนกันดังนั้นก็คือศาสนาอะไรครับ
2: พุทธครับ
1: ศาสนาพุทธนะครับขอบคุณสำหรับกลุ่มที่4นะครับที่ออกมาตอบคำถามนะครับซึ่งวัฒนธรรมส่วนใหญ่นะครับที่เกี่ยวกับข้าวในแถบภูมิภาคเอเชียก็จะมีคล้ายคลึงกันเลยก็คือในเรื่องของความเชื่อวิถีชีวิตนะครับในการดำรงชีวิตนะครับก็คือมีศาสนาที่ใกล้เคียงกันมีความเชื่อในด้านวัฒนธรรมในการใช้ชีวิตและการเป็นอยู่เนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกันดังนั้นวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยมันจึงมีความที่ลักษณะคล้ายกันไปหมดเลยนะครับในแถบนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำตอบนะครับก็คือ1นะครับเป็นอาหารหลักนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้ผู้คนในภูมิภาคนี้มีชีวิตอยู่ได้และเป็นส่วนสำคัญของอาหารทุกมื้อโดยเฉพาะในประเทศที่มีเกษตรกรรมข้าวเป็นหลักเช่นไทยเวียดนามและลาวนะครับ2ก็คือเป็นความเชื่อและพิธีกรรมนะครับจากที่นักเรียนได้ตอบมาเลยนะครับกลุ่มที่4ข้าวก็มักจะเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนานะครับและ3นะครับนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนะครับก็คือข้าวเนี่ยจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นกลุ่มที่3ที่ได้ออกมานำเสนอนะครับก็คือมีข้าวเป็นสื่อในการที่จะแสดงถึงความกตัญญูของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับครับทีนี้เราได้เรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้าวไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงที่เรายังจะต้องรู้จักเลยก็คือมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมน่าจะหมายถึงอะไรถ้าเราเข้าใจความหมายของคำว่าวัฒนธรรมแล้วคำนี้เนี่ยน่าจะสามารถตอบได้เลยถ้าใครเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมแล้วมีเพื่อนยกมือขึ้นมาตอบแล้วครับมรดกวัฒนธรรมน่าจะหมายถึงอะไรครับนักเรียน
3: สิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติร่วมกันสร้างขึ้นค่ะ
1: สิ่งที่มนุษย์และธรรมชาติร่วมกันสร้างขึ้นใช่ไหมมรดก

0: ทางวัฒนธรรมก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนาะอาจจะไปอาศัยธรรมชาติในการช่วยด้วยก็คือเราอาจจะไปสลักหินบนอะไรครับก็คือหินการสลักหินก็คือเกิดจากฝีมือของมนุษย์ใช่ไหมให้มันเกิดความลวดลายที่มีวิจิตรงดงามอันนี้ก็คือเป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับทีนี้เรามาดูแนวคำตอบเลยก็คือเป็นสถานที่นะครับที่มีความโดดเด่นของมนุษยชาติที่ควรค่าแก่การจารึกไว้ในรายการมรดกโลกนะครับเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังต่อไปครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวัฒนธรรมในภาพนี้นะครับว่าว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอะไรนักเรียนอยากจะเปิดหมายเลขไหนก่อนครับ5หรือ9 9หรือ5 5 5เอาตรงกลางเลยเห็นอันนี้แล้วน่าจะทายถูกไหมว่ามันคืออะไรมีเพื่อนยกมือขึ้นมาแล้วนะครับก็คือน่าจะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเลขที่9เห็นแว็บแล้วก็อยากตอบเลยก็คือ
1: หนังตะลุงภาคใต้ครับ
0: หนังตะลุงภาคใต้ใช่ไหมโอ้ตอบภาคมาด้วยขนาดครูยังไม่ได้ถามเลยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจะถูกต้องหรือไม่นะครับสิ่งที่นักเรียนตอบมาก็คือถูกต้องเลยนะครับหนังตะลุงภาคใต้แสดงว่าเคยเจอมาใช่ไหมขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับมาดูอีกสักอันนึงอันนี้อยากจะเปิดหมายเลขไหนดี2ใช่ไหม2แต่มือกูไปโดนหมายเลข5นี่มีเพื่อนยกมือไว้รอแล้วอยากจะตอบคำถามเห็นภาพนี้เนี่ยน่าจะหมายถึงมรดกทางวัฒนธรรมอะไรครับ
2: น่าลิเกภาคกลางค่ะ
0: ลิเกน่าจะเป็นมรดกวัฒนธรรมของภาค
2: กลาง
0: มาดูซิว่าคำตอบของเราจะถูกต้องไหมนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเรามาดูอีกสักภาพนึงภาพสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้อยากจะหมายเลข6โอ้โหเห็นอันนี้แล้วน่าจะเดาได้ไหมรามอยากเปิดอีกไหมให้เปิดอีกหมายเลขหนึ่งห้าจะเอห้าก็ไม่เกือบเจอมีเพื่อนยกมือแล้วจากกลุ่มที่ห้าเห็นภาพแล้วก็อยากจะตอบคำถามเลยนะครับอันนี
2: ้ฟ้อนรำภาคอีสาน
0: ฟ้อนรำภาคอีสานใช่ไหมเด็กๆมาดูซิสังเกตว่าเขาถืออะไรอยู่ครับแคนก็คือเป็นดนตรีของประจำภาคอะไรเลยอีสานเลยที่นักเรียนตอบมาก็ถูกต้องแล้วนะครับแต่อาจจะยังไม่ครบทุกส่วนเนาะก็คือเขามีการฟ้อนรำการฟ้อนรำของอีสานจะขาดดนตรีชนิดนึงไปไม่ได้เลยก็คือแคนแสดงว่าแคนเนี่ยน่าจะเป็นมรดกวัฒนธรรมของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับเก่งมากครับนักเรียนทีนี้เดี๋ยวขอกิจกรรมสุดท้ายนะครับเดี๋ยวขอสัก3นาทีทีนี้นะครับเราจะมาทำกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้กันนะครับก็คือกิจกรรมมรดกไทยในดวงใจของเราซึ่งครูได้แจกใบกิจกรรมไปให้พวกเราทุกกลุ่มแล้วนะครับให้พวกเราอ่านคำจากใบกิจกรรมนั้นนะครับแล้วก็แบ่งแยกว่ามันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคใดนะครับให้เวลาแข่งขันกันเลยนะครับ2นาทีกลุ่มไหนเสร็จก่อนบวกดาวไปเลยนะครับ3ดาวนะครับวันนี้เริ่มลงมือทำได้ครับ

0: ครับ
1: ตอนนี้มีเพื่อนกลุ่มที่5เสร็จเป็นกลุ่มแรกเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5นะครับทีนี้เดี๋ยวกลุ่มที่5ลองอ่านให้ครูฟังซิอ่านให้ครูและเพื่อนๆในห้องเรียนแล้วเพื่อนๆปลายทางได้ฟังหน่อยว่าสิ่งที่เราตอบมานั้นถูกต้องทั้งหมดหรือไม่นะครับเริ่มได้เลยครับ
2: การแสดงของภาคเหนือนะคะคือฟ้อนเล็บค่ะภาคอีสานคือหมอลำภาคกลางคือโขนและภาคใต้คือโนราค่ะ
1: จาก4อย่างที่เพื่อนตอบมาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
2: ด้านการแต่งกายค่ะภาคเหนือคือผ้าไหมค่ะภาคอีสานภาคเหนือคือผ้าไหมแพรวาค่ะภาคอีสานคือสิ้นตีนจกค่ะภาคกลางคือจงกระเบนค่ะภาคใต้คือผ้าปาเต้ค่ะแล้วก็ด้านต่อไปนะคะด้านดนตรีค่ะภาคเหนือคือซอและปี่ค่ะภาคอีสานคือแคนปงรางค่ะภาคกลางคือระนาดหรือของวงค่ะภาคใต้คือกองโนราค่ะประเพณีนะคะภาคเหนือคือยี่เป้งภาคอีสานบุญบั้งไฟค่ะภาคกลางตักบาตรดอกไม้ภาคใต้ชักพระค่ะ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5ครับจากที่ฟังที่เพื่อนตอบมาอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยใช่ไหมองสิ้นตีนจกเป็นของภาคอะไรนะที่เราบอกเป็น ที่เราตอบเป็นภาคอีสานเนาะจริงๆสิ้นตีนจกต้องเป็นของภาคเหนือแล้วมีอะไรอีกนะน่าจะผิดอีกอันนึงภาคไหมแพรวาเราตอบเป็นของภาคไหนภาคเหนือสลับกันใช่ไหมผิดพลาดเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับอันนี้ทีนี้เราก็จะดูว่าเอ๊ะแต่ละภูมิภาคของเราก็มีมรดกวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันนะครับถึงจะเป็นผ้าแต่มีลวดลายเอกลักษณ์ที่มีความต่างกันซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงว่าวัฒนธรรมแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันก็มีทั้งสภาพภูมิอากาศวิถีชีวิตความเชื่อค่านิยมของคนในแต่ละสังคมนั้นมีความแตกต่างกันดังนั้นมันก็เลยส่งผลต่อมรดกทางวัฒนธรรมในด้านต่างๆที่มีความแตกต่างกันไปด้วยนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะมาติดตามการใช้ระเบียบที่เราออกร่วมกันในห้องเรียนนะครับสิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ดินสอสีไม้ปากกาเมจิกหรือปากกามาร์กเกอร์นะครับและกระดาษบู๊ปสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์กับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

คำแนะนำการล้างมือการล้างมือเป็นวิธีการป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อที่เกิดจากการสัมผัสได้เป็นอย่างดีและง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะมือของคนเราสามารถก่อให้เกิดโรคต่างๆได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวโรคติดเชื้อที่สามารถส่งผ่านทางการสัมผัสผ่านมือมีดังนี้ 1. โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเช่นหวัดวัณโรคไข้หวัดใหญ่โรคหัด 2. โรคติดต่อระบบทางเดินอาหารเช่นอุจจาระร่วงอหิวาตกโรคอาหารเป็นพิษโรคตับอักเสบ 3. โรคติดต่อจากการสัมผัสได้โดยตรงเช่นโรคตาแดงโรคเชื้อราแผลอักเสบที่ผิวหนังหิดเริม 4. โรคติดต่อที่รุนแรงเช่นโรคไข้หวัดมรณะที่เรารู้จักกันในชื่อซาร์สโรคไข้หวัดนกดังนั้นการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีนั้นจึงเป็นการป้องกันโรคที่ทำง่ายสะดวกและประหยัดซึ่งเราทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเองครับเราควรล้างมือเมื่อ 1. ก่อนเตรียมอาหารและก่อนรับประทานอาหาร 2. ก่อนและหลังเข้าห้องผู้ป่วยก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย 4. ก่อนและหลังสัมผัสอุปกรณ์รอบๆตัวผู้ป่วย

0: 5ก่อนและหลังสัมผัสตาจมูกและปาก6หลังการเข้าห้องน้ำแล้วเราควรล้างมือด้วยอะไรนั้นก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมครับ 1. สบู่ก้อนหรือสบู่เหลวสบู่ก้อนเหมาะสำหรับใช้เป็นการส่วนตัวที่บ้านแต่ในที่สาธารณะควรจะใช้เป็นสบู่เหลวเพื่อเลี่ยงการปนเปื้อนครับ 2. แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดน้ำหรือเจลคราวนี้เรามาดูวิธีการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะกันครับกรณีล้างด้วยน้ำและสบู่เริ่มด้วยการ 1. เปิดน้ำให้ไหลแรงพอสมควรให้น้ำไหลผ่านตลอดจากข้อมือลงสู่มือโดยให้นิ้วมือชี้ลงล่างเนื่องจากมือเป็นบริเวณที่มีการปนเปื้อนมากที่สุดจึงควรให้น้ำไหลผ่านจากส่วนที่มีการปนเปื้อนน้อยที่สุดไปมากที่สุด 2. หยดสบู่จากขวดประมาณ 3-5 ซีซีลงบนฝ่ามือฟอกมือโดยการทำตามขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ซอกฝ่ามือและง่ามนิ้วมือด้านหน้า5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่2ซอกหลังมือและง่ามนิ้วมือด้านหลังข้างละ5ครั้งโดยเน้นซอกนิ้วมือขั้นตอนที่3ซอกนิ้วมือและข้อนิ้วด้านหลังข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่4ซอกนิ้วหัวแม่มือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่5ฟอกปลายนิ้วมือเล็บโดยหมุนวนไปบนฝ่ามือข้างละ5ครั้งขั้นตอนที่6ฟอกข้อมือโดยรอบข้างละ5ครั้ง3ล้างฟองสบู่ออกให้หมดโดยให้น้ำไหลจากข้อมือลงสู่มือให้นิ้วมือชี้ลงล่างน้ำจะช่วยชะล้างสิ่งสกปรกและเชื้อโรคให้หลุดออก4. ใช้กระดาษเช็ดมือโดยไม่เช็ดย้อนไปมาและเช็ดจากส่วนที่สะอาดที่สุดไปยังส่วนที่สะอาดน้อยกว่าคือเริ่มตั้งแต่บริเวณมือซอกนิ้วมือไปยังข้อมือตามลำดับแล้วใช้กระดาษเช็ดมือที่ใช้แล้วปิดก๊อกน้ำเราสามารถล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ชนิดน้ำและเจลแทนการล้างมือด้วยน้ำและสบู่ได้โดยถูมือให้ครบทั้ง6ขั้นตอนจนแห้งไม่ต้องล้างน้ำออกยกเว้นในกรณีที่มือเปื้อนสิ่งสกปรกที่มองเห็นนั้นต้องล้างด้วยน้ำและสบู่นะครับเพียงเท่านี้มือเราก็จะสะอาดลดการแพร่เชื้อได้อย่างมากเลยล่ะครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตอนกลางวันแล้วก็ตอนบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแบบแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นาทีเนี่ยนะคะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันเน่เช้าไหนมันเน่ไหนเอา9โมงเช้าล่ะคะมันเน่โกไนมันเนะโกไนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้เวตัวแรกอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันเนะเซไนนะมันเนะเซไนเอาเทียนตรงล่ะคะอาจารย์ตรงเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเส้นนานายนี่เหลเส้นนานายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี่นานายนี่กี่นานายสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานายแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานายนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านายนะเนี่ยนี่เช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชินายเนี่ยชินายเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชินายเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาเส้นนายเนี่ยตะเกาเส้นนายเสียงเตนะคะเนี่ยตะเกาเส้นนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้างนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเน่กูนายดีนี่มันเน่กูนายแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะคะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันเน่กูนายอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เหลเส้นนานายี นะดีนี้นี่เลยสนานายเอาพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแนบพยานมันแนบพยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแนบเฉยๆก็คือช่วงเช้ามันแนบพยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแนบพยานนี่คือต้องไหนมันแนบพยานนี่คือต้องไหนเอาช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแนบพยานเนี่ยนี่เช้าไหนมันแนบพยานเนี่ยนี่เช้าไหนเอาตรงค่ำค่ำสามทุ่มมันแนบพยานเนี่ยกูไหนมันแนบพยานเนี่ยกูไหนเอาเที่ยงคืนนะคะมันแนบพยานเนี่ยตะกาวสนานัยมันแนบพยานเนี่ยตะกาวสนานัยนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายกะมันนี่มันแน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่พยาเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
2: เสียอาคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
3: สัตว์ไหนคุยชีบีนี่แหละยอดดมแ
2: ม่ไม่แน่พี่นี่แหละเสียอาบาตลาน
3: ี่แหละมาอาบูญาณี3นายมาอาเม
2: ดาสุยินมะแน่ผิงญาณี3นายนี้จะมาลาตุ่ยบาเม
3: ก้องบีเลตุ่ยจ๋าดาบ่

วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้าน

0: และใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชียี่หร่าเชเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้าง นะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่แบบเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสโลงแล้วใช่ไหมคะก็สโลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลดไหมไม่หลดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับคุณผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าคุณผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีนึงค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะฮะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอมีความเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เปลี่ยนเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่า

นะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะคะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะคะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะคะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่คุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยนะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลงนะสโลงผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะคะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมงค่ะนะทำเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะคะอันนี้เราเรียกว่าปาวาค่ะปาวานะปาวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะคะคล้องที่คอนะคะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะคะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปาวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต้นรำกันหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะคะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ๋อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีเขาหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโสนะคะเมียนมาวุโสถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

ใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคารมานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคารกลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าว

0: Way
1: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสมาเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: แบบพระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่6มีความสุขในการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นคุณตาคุณยายสวัสดีครับ
1: คุณตาคุณยายสวัสดีค่ะ
2: อ
1: ้
2: าวไปไหนกันมาล่ะ
1: เราสองคนไปช่วยเก็บขยะตามชายหาดมาค่ะ
0: แปลกนะครับคุณตาคุณยายตอนที่พวกเราไปช่วยเขาเก็บถึงจะแดดร้อนผมก็มีความสุขมากเลยครับ
3: นั่นนะคือพลังของความสุขในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นไงล่ะและสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ด้วยนะโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นหนึ่งในโครงการที่สะท้อนหลักการทรงงานข้อนี้ได้เป็นอย่างดีทรงซื้อที่ดินจากราษฎรที่เดิมมีสภาพเสื่อมโทรมและกันดารเนื่องจากเจ้าของเดิมปลูกยูคาลิปตัสไว้ตัดขายด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และทรงเสด็จมาพัฒนาพื้นที่ดินบริเวณนี้ด้วยพระองค์เองจากสภาพดินเดิมเป็นดินทรายและหินลูกรังขาดแคลนแหล่งน้ำพื้นดินก็ค่อยๆพลิกฟื้นอุดมสมบูรณ์
4: ชาวบ้านที่เคยละทิ้งถิ่นฐานก็กลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอีกครั้งโครงการช่างหัวมันคือบ้านพักส่วนพระองค์ที่ทรงถือโฉนดมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรทำไร่เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนเห็นว่าแม้ในพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดก็สามารถพลิกฟื้นให้เป็นพื้นที่ที่เป็นประโยชน์จนเป็นที่มาของความสุขอย่างยั่งยืนได
0: ้อย่างเงี้ยเวลาเราทำประโยชน์ให้กับคนอื่นก็มีแต่ได้กับได้สิครับ
3: ใช่แล้วหลานได้ทั้งความสุขและได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นอีกด้วย
1: รู้อย่างนี้แล้วเมื่อไหร่ที่มีโอกาสทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นเป็นสุขจะไม่ลังเลเลยค่ะ
4: ถ้าประชาชนคนไทยยึดหลักการทรงงานนี้ไว้ปฏิบัติสังคมไทยก็จะเต็มไปด้วยคนที่มีความสุขเหมือนหลานๆของยายนี่แหละจ้า
5: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

ยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:10 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและ

3มือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

โลกเอียงเอียงที่เปลี่ยนวันคืนด้วยการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนฤดูกาลด้วยการหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวในแต่ละส่วนบนโลกมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันในช่วงเดือนที่ทีมงานของเราติดมรสุมอยู่ในโซนเขตร้อนทำให้แผนการเดินทางของเราย้ายไปเหนือเส้นศูนย์สูตรไปไกลถึงเขตอบที่เวลานี้พื้นผิวกำลังโน้มเอียงรับแสงแดดให้ทุ่งหญ้าและป่าสนในไซบีเรียได้สะสมอาหารไว้รับมือกับความหนาวเย็นที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพื้นที่รอบทะเลสาบไบคาวเปรียบดังโป่งกลางป่าที่อุดมด้วยทรัพย์มีค่าต่อการดำรงชีวิตเรียกความสนใจให้คนหลากชนเผ่ามาปักหลักอยู่อาศัยเพียงแค่ข้ามผืนน้ำไบคาวเราก็จะพบว่าคนจากสองฝากฝั่งนั้นแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของตนที่ติดตัวมาจากต้นสายบรรพบุรุษที่มากันคนละทิศละทางหรือแม้แต่การเข้ามาของคนแปลกหน้าที่เข้ามาครอบงำวิถีผู้คนโดยวางอำนาจบาดใหญ่เราจะพาคุณออกไปตามหาเรื่องราวของชาบูเลียตและกลุ่มคนความเชื่อเก่าที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งทะเลสาบไบคาวที่ได้โอบล้อมมิตรภาพบนความแตกต่างไว้ดุจดั่งโอเอซิสแห่งความสุขที่คุณสามารถสัมผัสได้ในทริปนี้ครับ

ียตคนรัสเซียเลือดมองโกด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาวในเขตปกครองเอียร์คุสก์โอบลาสต์หนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในไซบีเรียกลุ่มชาติพันธุ์สลาวิกหรือชาวรัสเซียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 2.5 ล้านคนพวกเขาเหล่านี้อพยพมาจากทางทิศตะวันตกในขณะที่ชาบูเรียตตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มาก่อนศตวรรษที่12กลับมีจำนวนเพียง 5% คงจะมองเห็นภาพของการก้าวกระโดดของจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้จนเปลี่ยนโฉมให้ชุมชนของชาวบูเรียตกระจุกตัวเป็นแค่จุดเล็กๆกลางเมืองใหญ่ที่หมู่บ้านอุสโอดาในอุสโอดินสกีทีมงาน Spirit of Asia ได้รับการเชื้อเชิญจากเจ้าบ้านชาวบูเรียตแต่ในฐานะที่เป็นนักเดินทางจากต่างถิ่นการก้าวเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวบูเรียตที่ยึดมั่นต่อกฎธรรมชาติเรื่องพูดผีวิญญาณพวกเราจึงต้องผ่านพิธีชำระล้างตามขนบของชาวบูเรียตกันเสียก่อน

ชาวบุรีรัมย์มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีบทเพลงที่พวกเขานำมาร้องเป็นบทเพลงที่ชาวบุรีรัมย์ร้องสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและส่วนใหญ่มักจะมีความหมายเกี่ยวกับม้าเพื่อนยากสี่ขาที่อยู่เคียงข้างบรรพบุรุษนำพาพวกเขาเดินทางไปทั่วผืนทุ่งหญ้า

คนที่นี่บอกกับเราว่าการขับร้องของชาวบูเรียตจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือพวกเขาสามารถร้องหลายเสียงได้ภายในครั้งเดียวชาวบูเรียตถือว่าการร้องที่ดีนั้นในเสียงเดียวจะต้องมีเสียงหำสั่นๆและทนเสียงพิเศษร้อยเรียงสลับกับเสียงหลักไปในขณะร้องซึ่งการร้องเหล่านี้ล้วนถูกเปล่งออกมาจากลำคอที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพรสวรรค์

0: ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เก็บรวบรวมมรดกชนเผ่าที่ใกล้จะสูญหายโดยมีชาวบุรีรัมย์ต่างรุ่นต่างวัยทำกิจกรรมร่วมกันในการปลุกชีวิตและวิญญาณของบรรพบุรุษผ่านศิลปะการแสดงที่ย้ำเตือนให้คนภายนอกรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่เป็นคนไร้ราก
1: Mент под названием Шанса. Как вы обратите внимание, дека обтянута змеиной кожей. И она дает инструменту уникальный тембр. Второй инструмент на подставке – это йоучин. Струнно-ударный инструмент. По диапазону может заменить рояль, фортепиано.Третий инструмент – это хучир. Тоже имеет уникальное.
0: จบจากการแสดงดนตรีบุรุษแห่งอาชาได้เผยให้เห็นความเป็นสายเลือดนักสู้ในเกมแข่งขันมวยปล้ำที่จัดขึ้นในวาระโอกาสพิเศษเช่นในช่วงงานปีใหม่เราจะเห็นพวกผู้ชายออกมายืดเส้นยืดสายโชว์เรือนร่างที่กำยำท่าทางเคลื่อนไหวราวกับสัตว์นักล่าที่จะทำให้คู่ต่อสู้ขวัญหนีดีฟอร์

ชาบูเรียตถือสัญชาติรัสเซียมาตั้งแต่กำเนิดแต่รากเหง้าที่มานั้นพวกเขาคือลูกหลานของเจงกิสข่านเป็นหนึ่งในชนเผ่าย่อยที่เคยเร่ร่อนอยู่กับธรรมชาติมีผืนฟ้าเป็นจิตวิญญาณและเติบโตมาพร้อมกับฝูงสัตว์ที่เขาเลี้ยงหากย้อนกลับไปในสมัยของจักรวรรดิมองโกชาบูเรียตใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนทุ่งหญ้ารอบๆทะเลสาบไบคาลแต่หลังจากรัสเซีย

สามารถรวมไซบีเรียได้สำเร็จพวกเขาก็กระจัดกระจายกันไปส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายไปอาศัยอยู่ใกล้พรมแดนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบอันได้แก่สาธารณรัฐบูเรียเทียและดินแดนซาไบคันสกีและมีไม่น้อยที่เดินทางไปตั้งรกรากทางทิศตะวันตกในเอร์กุสก์โอบลาสต์ซึ่งพวกเขาก็ยังคงนับถือวิญญาณตามธรรมชาติและมีชามานเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มความหวาดกลัวต่อธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้ปัจจุบันยังคงมีพิธีกรรมต่างๆปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาวบูเรียตแต่นั่นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของชามานในไซบีเรียได้ถูกรัฐบาลโซเวียตกวาดล้างเพื่อขจัดลัทธินอกคอกในยุคหนึ่งที่สิทธิเสรีภาพถูกจำกัดอดีตอันขมขื่นยังฝังอยู่ในห้วงความรู้สึกของพวกเขาบางคนก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลภายหลังเมื่อบางครอบครัวกลับมาอยู่ในเมืองชามานบางคนก็ยังคงเก็บงำความลี้ลับของชามานไว้กับตัวสังคมเปลี่ยนแต่สำหรับบางคนก็ยังคงอาศัยความเชื่อนี้เป็นกำลังใจสู้ชีวิตอุกซี่ชามานชาบูเรียตกลายเป็นสื่อกลางให้ผู้อ่อนแอได้เข้าใกล้จิตวิญญาณในธรรมชาติให้พวกเขาได้ต่อสู้กับสิ่งร้ายๆที่เผชิญหน้าอยู่

0: ุกซี่เล่าให้เราฟังว่าคนที่จะมาเป็นชามานได้จะต้องได้รับการสืบทอดมาตามสายเลือดหากครอบครัวไหนมีบรรพบุรุษฟื้นจากความตายหรือรอดตายจากฟ้าผ่าลูกหลานของครอบครัวนั้นก็คือคนที่ธรรมชาติได้คัดเลือกให้มาเป็นชามานรุ่นต่อๆไปและเมื่อมาเป็นชามานพวกเขาก็จะต้องเคารพกฎของธรรมชาติและระลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีจิตวิญญาณซึ่งออกมาจากศูนย์กลางของทะเลสาบไบคาล
1: Baikal по нашим представлениям считается пуповиной земли. И человек в течение своей жизни хотя бы раз должен зарядиться энергией воды, гор, космоса, добрых, хороших наших шаманских традиций, чтобы для него было хорошо, для его детей, внуков, для всех его последователей. Один общий обряд есть. И на Байкале есть место...Ну, не место, это Альхон, вот, скажем, остров Альхон, поклонение этому. Есть хозяин, Ижин острова Альхона, и есть Ижин самого Байкала, дух Байкала. И ежегодно все шаманы, которые есть, приезжают на Байкал и кланяются духом Байкала.
0: จากเอียคุสก์โอบลาสต์เราเดินทางอ้อมทะเลสาบไบคาลปราการธรรมชาติที่ทำให้ชาวบูเรียตในไซบีเรียมีความแตกต่างกันด้านทิศตะวันตกที่เราเพิ่งจากมาคือกลุ่มที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องพูดผีและวิญญาณแต่ทางด้านทิศตะวันออกหรือสาธารณรัฐบูเรียเทียที่เรากำลังจะไปนั้นชาวบูเรียตที่นั่นนับถือพุทธศาสนาที่เมืองอูลานอูเดเมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียเทียประชาชนชาวบูเรียตยังคงเป็นพลเมืองหลักดั้งเดิมของที่นี่แม้ว่าทางรถไฟสายทรานไซบีเรียจะพาชาวสลาวิกจำนวนมากจากฝั่งยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมือง

0: ต่หากว่าเราเดินไปรอบๆเราก็จะพบว่าชาวเมืองส่วนใหญ่หน้าตาค่อนข้างไปทางเอเชียมากกว่าพวกเขายังมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอาหารภาษาวัฒนธรรมและประเพณีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา
1: спрашивают про его будущее и какое имя лучше дать, чтобы ему по жизни сопутствовала удача, чтобы у него все было хорошо от рождения. И даже когда молодые собираются жениться, создают семьи, то они разрешение берут за отца, не спрашивают дни, когда свадьбу проводить. И тогда еще, когда человек уходит в последний путь, и все это связано с Татсаном, и когда человек уходит в последний путь, лама его провожает, читает молебни, молитвы о хорошем перерождении.
0: จากอีวอนคินสกี้ดัสซานเราเดินทางไปยังหมู่บ้านอัสซากัสซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว60กิโลเมตรหมู่บ้านอัสซากัสเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณของชาวบูเรียตที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาวบูเรียตที่นี่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับบรรพบุรุษชาวบองโกของพวกเขามากพวกเขาเคยใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าริมทะเลสาบก่อนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามป่าสนลงมาตามแม่น้ำเซเลนกาและด้วยความที่ทางฝั่งแม่น้ำทางทิศตะวันตกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขามากกว่าชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มนี้จึงมีทรัพยากรเหลือเฟือที่สามารถนำมาสร้างบ้านที่แข็งแรงมั่นคงและลงหลักปักฐานถาวรมาจนถึงปัจจุบัน
2: This village, the name Atsagat, because this valley, Atsagat Valley, and very interesting story. And you know that before nomad people there, they moved from one place to another. It was no villages, and after when. Soviet period starts, and that time people they were gathered in one place and in the villages, and that time it was destroyed all Buddhist temples, the same this Atsagat Datsan. And the people who lived around this place, they were gathered in this village, Atsagat village.
0: แม้หมู่บ้านนี้จะมีประชากรอยู่แค่100หลังคาเรือนแต่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวบูเรียตไม่กี่แห่งในรัสเซียที่ภาษาบูเรียตยังคงถูกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารด้วยความกลัวว่าภาษาและวัฒนธรรมจะเลือนหายไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่หมู่บ้านนี้จะมีโรงเรียนประจำที่จัดตั้งขึ้นให้เด็กชาวบูเรียตได้เรียนโดยเฉพาะสำหรับพวกผู้ใหญ่ที่แห่งนี้มีความสำคัญดั่งรากฐานของชุมชนที่พวกเขาพยายามจะสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมต้านกระแสโลกสมัยใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังไม่หลงลืมอดีตที่บรรพบุรุษได้สร้างมา
3: ходим к отцам наши ламы просветители приходят к нам мы с ними общаемся праздники буддийские праздники хуралы всегда ходим всегда молимся но стараемся привить в дети детям то что заложено у них в семье стараемся привить тоже дальше нести будущее но у нас государство светское, да, и в советское время наша деревня сохранила традиции буддийские, вот сохранила традиции, веру, и всегда, да, ну, и стараемся вот это сохранить и передать.
2: I think it's very good for Buryat people to save Buryat language. Because in the country, this is only in the countryside, but in the towns, usually classes, it's mixed with mostly Russian people, and children who study at secondary school at town, they can't to speak Buryat language because from not study Buryat language, and it's difficult to speak own language because all other children in the class, they are Russians and other nationalities, and so the common language for Buryat and other people, it's Russian.
0: คำกล่าวที่ว่าไม่มีเมืองใดในรัสเซียที่จะสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ได้ดีไปกว่าอุลันอูเดเพราะที่นี่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์น้อยใหญ่หลายสิบกลุ่มเพราะกลุ่มชาติพันธุ์มองโกลอย่างเช่นชาวบูเรียตซึ่งทำให้เมืองนี้ดูเหมือนเอเชียมากกว่ายุโรปแต่กระนั้นความเป็นยุโรปของเมืองนี้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆในหมู่บ้านทาบากะไทยและบอยชอยคุณาเล กลุ่มความเชื่อเก่าหรือกลุ่มจารีตเดิมคือชาวคริสต์ที่แยกตัวออกจากศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่17เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปศาสนาจักรของสังฆราชนิคอนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า100ปีทำให้บรรพบุรุษของพวกเขาต้องหลบหนีการจับกุมและอพยพย้ายถิ่นฐานจากโปแลนด์มาอาศัยอยู่ในไซบีเรียแห่งนี
2: And they cross two. You see this old icons. All they mention two finger. They cross themselves two finger. Mm-hmm. But they were changed into the three. And дальше.
4: У нас что нельзя?
2: This hair. All believers never cut before, not cut, but you remember Peter the Great was without hair and so. Так, еще что было?
4: Мы когда крестим, волос погружаем.
2: And the main, of course, it was when before the child was crossed, they put the whole body into the water.
4: Mm-hmm.
2: Or child or somebody, the whole water. But now you only can drop a few cent water for the child and for other people. This is a big change.
0: ที่หมู่บ้านบอชอยคุณาเล่เวลานี้ชาวบ้านได้เตรียมอาหารมื้อค่ำที่คุ้นรสดนตรีบรรเลงที่คุ้นหูแต่สำหรับแขกผู้มาเยือนกลับเป็นงานเลี้ยงร่ำลาที่มีมิตรภาพเป็นคำสัญญาว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อเรากลับไปงานเลี้ยงแบบนี้อาจถูกจัดขึ้นในทุกครั้งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเยือนสิ่งหนึ่งที่เราอยากภาวนาให้คงอยู่คือการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยจิตสำนึกมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่า พวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีในการทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์แต่ต้องทำให้อยู่รอดดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามวิถีทางตนบัดนี้ชาบูเรียตผู้สื่อสารกับธรรมชาติกำลังพาตัวเองสื่อสารกับโลกภายนอกควบคู่กันไปภาพของชามานในรุ่นต่อๆไปจะเลือกสื่อสารกับสิ่งใดมากกว่ากันบูเรียตรุ่นหลังเท่านั้นที่จะตอบคุณได้

0: I'm so bored. There's nothing to do.
1: You want to go see a movie?
0: I already checked what's playing in the cinema and there's nothing interesting showing today. Besides, I've already seen most of what's playing.
1: No surprise, you love watching movies.
0: You're right. Comedy, action, thriller, fantasy, horror, drama, romance, animation, you name it, I enjoy watching it all.
1: Watching movies must really be your favorite hobby.
0: You're right, it is. What about you? What's your favorite form of entertainment?
1: I love watching TV. I like watching sitcoms, drama, documentaries, travel. I like watching funny sitcoms and medical drama. It's when I'm stressed out. I love watching them, yeah.
0: What type of sports do you watch on TV?
1: I like watching football and wrestling. I don't play football and I don't wrestle, but I like watching the matches.
0: By the way, I have 2 tickets to the Chill Out Jazz Festival. Do you want to go?
1: When is it?
0: This Sunday.
1: Yeah, sure, I'd love to. I haven't been to any concerts in a while. It's exciting.
0: Yeah, and talking about music, the Disney's Broadway musical, The Lion King, is coming to our city this August.
1: Really? My niece and nephew would love to see them. I'd better book the tickets before they're sold out.
0: You're right, it's a good show.
1: So what do you want to do now?
0: Let's play video games. What game do you want to play?
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn and a great chance to improve your English. Enjoy watching. Bye-bye.
4: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ไผ่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
2: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
2: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
2: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
2: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีลาเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
2: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
2: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
2: ความคิดผมแบบแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
2: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซังหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด

0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
1: จริงเหล่านี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวแถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนนี้จำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮะมันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได้นะในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
0: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
1: เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลยฮะอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
1: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
1: เป็นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะคะอาจารย
1: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยนะในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมากอะฮ
0: ะ
1: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
1: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: คุณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวไอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับไอด้าเลยค่ะ
1: ดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วท

0: ทำงานประจำอยู่อะค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
0: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ่ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลยใช่อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตอะค่ะคุณซิ่ว
0: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
0: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
0: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
0: เสื้อผ้าหรืออักเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
0: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนถ้าร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
0: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
0: ใช
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซิ่วอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
0: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใหญ่พวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
0: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
0: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
0: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
0: จริงๆจะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
3: คยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแครปแครปคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่าcharming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเอ้ยเขาก็ชอบเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกทำไมอ่ะไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยแล้วนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติเราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
2: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ถ้าเราไม่พายก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะแล้วอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงหน้าล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัด
0: ครับอันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: แล้วก็เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็เดคอเรทเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวม

จุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเนี้ยควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้เลย
1: เดินเข้าไปข้าง
0: ในอ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.เวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง1,000แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่

ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้งสิบประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ชยมังคลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ำหั่นเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจจะเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับ
ไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอียงเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินจมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินจมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิต
รู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคง

มีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามกาลเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินตมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการ

ให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัย

่ค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าหอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเหือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเหือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะห้อมห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่างเหือนม่างเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะ

0: แต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่า home แปลชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห้อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห้อเฮือนหางขึ้นนะคะห้อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะฮอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าหม้อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่า home ค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะได้เรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะแพรชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบอแบ้ค่ะคุณผู้ชมบอแบ้หรือบอใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเฮือนม่างเฮือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ห่อเฮือนค่ะคุณผู้ชมห่อเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะห่อเฮือนค่ะนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะออโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยน่อนกค่ะน่อนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับห่อเฮือนค่ะนะคะ ขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะนอนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระอนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะม้วนตรงระดับบรรทัดค่ะเกลียวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดด้วยน่อนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมค่ะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะหัวเลยนะคะปิดท้ายด้วยง้องัวค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงัวหรือวัวหางยาวค่ะง้องัวค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยคอยหูว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีไก่นี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
2: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมานำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอม น้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนสั่นหวา
2: เออแม่นแล้วค่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่คอยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
1: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนคอยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
2: ่แม่นแล้วค่อยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
1: โอ้แล้วนี่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
2: ถ้าว่าน้ำมาหลายค่อยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
1: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพากันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพากันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
2: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
1: เส้นทางหลายเส้นก็ป้านดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุที่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
2: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งยายอยู่แคมป์ทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
1: ้ข่อยว่าจะมาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
2: ่เออข่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกัน
1: แม่นล่ะ
2: ข่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเฮือนยกเฮือนน่ะผัวข่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
1: เอ้าเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
2: เออข่อยสิถามผัวข่อยให้เด้อ
1: โอ้ขับใจเด้อค่อยไปก่อนดอกสันนะ
2: เอาโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดี
0: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีต่วนข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีต่วนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนค่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะ คำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะ

ดอกหมายถึงรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะม่างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะ

0: ยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคําว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ําท่วมซ้ําซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคําว่าม่างเฮือนและคําว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
1: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนเพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุ๋นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุม
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังนะในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
2: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
2: ังนั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได
2: ้
1: ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยน

0: ปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
1: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
0: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
2: ๆ
0: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
1: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
1: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในต่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบพันกิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
2: ้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
2: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
2: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี 135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตและพัฒนาใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพราะว่ายังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะคร
1: ับ ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียววันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะ
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ระนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะครับ
0: ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก
0: ็
1: เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้ของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมี

0: เส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดียแล้วก
1: ็มี
0: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
1: เป็นทะเลสากล
0: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ย
1: ร
0: เราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
1: ใช่
0: แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
1: อิน
0: เดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
1: ้
0: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
1: เพราะว่า
0: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิ
1: ครับ
0: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
1: รถมาไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
0: บนระนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
1: ับ
0: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปถ
1: ึ
0: งสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
0: ยิ่งเขาเรียกว่าลดนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
0: ถ้าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
1: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
0: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองกันหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
0: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะครับเพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่า

0: แรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน ไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
1: ครับ
0: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หัก
0: เด
1: ิน
0: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: อยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ถ้าเราบอกว่ามีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากน้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้วครับตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook วิทยุสรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อนคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
2: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือเมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ยเป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
1: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดตะกี้นี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกยังยิ้มแย้มแจ่มใส

0: เข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในที่นั้นก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับแล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
1: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
2: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากคนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
2: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะ นำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
0: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
2: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
0: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
2: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีคะหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
2: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
0: ส่งเสริมยังไงคือคุณปีลานิยาจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะเข้าใจถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้ตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
0: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์ครับกับพวกเราแต่ถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถ ใช้เอโรใช้กฎต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดแต่เดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับแต่นอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของของความต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า great and good friend มันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่สี่ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
2: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
0: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนอกจากนั้นได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อติดบุญนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
0: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
0: โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
2: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
2: มีค่ามาก
0: โอเคแล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amity and Commerce Amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญา
0: ไมตรี
2: และการค้าน
0: ะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้เอาภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
2: ยังบังคับใช้อยู
0: ่ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
2: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสารลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะ
3: น่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
3: ถูกต้องค่ะ
1: แก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดคุณดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค
3: ่ะ
0: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่อับราฮัมลินคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเราเน็ตของต้องช่วยนี
2: ่เสื้อคลุยดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
0: แล้ว
2: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
0: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
2: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
0: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราคิดว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
2: ประธาน
0: เสื้อคลุยนี้ไว้ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับแล้วต่อไปท่านเป็นประธานGeneral Assembly
2: สมัชชาใหญ
0: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคแล้
1: วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตานะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
2: ่
1: สวยงาม
2: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
0: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
2: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝังเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
0: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่สองแล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
2: พระราชทาน
0: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ
0: ์แนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยชื่อว่าเป็นเครื่อง
2: ราชอิสริยาภรณ์
0: ราชอิสริยาภรณ์ที่สูงสุดประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุด ของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในการในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
2: ถมทอง
0: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาปริญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
2: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดใ

0: สิริกิติ
1: ์ใช่ค่ะ
0: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทยน
1: ะคะแล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเพาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
2: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
1: จะเป็นเครื่องถมทอง
0: ถมทอง
2: ชิ้นนี้สวยงามมาก
0: สวยงามมาก
1: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
2: เป็นช
1: ิ้
2: นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมอบให้กับนาง
0: เราเราปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเตาเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมต้องส่งเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็กสมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
1: ครองราชไปในฐานะพระบรม
0: ไปที่สหรัฐ
1: ม
0: ังกร
1: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับแล้วนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สแล้วนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของสองประเทศการเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร
1: ์
0: การเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาต่างกันแค่6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญา มีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
2: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยแล้วฝีมือของช่างไทยนะครับเราต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์สำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3

เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เช่นกันนะคะและมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาบนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าฮะค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิลป
3: ์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: มชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ใช่ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: หรอเอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกป
2: ้ออ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
3: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ภัยพิบัติพายุสุริยะ

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8หรือสาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: When you go on a holiday somewhere and see souvenir postcards with beautiful photos, you often want to buy them to take home to remind you of the memories of your trip, or send them to a friend or family to let them know how you've been enjoying your trip. Writing a postcard in English is super easy. Here's a sample postcard from Bodo to Nan. Hi Nan, I'm writing to you from London, the capital of England. I'm here with my mom and dad. We're staying at a hotel near Gloucester Road Station, which is very convenient for getting around the city. We're having a wonderful time, although the weather's been a bit wet and we had to spend most of our time indoors. There are so many places to visit and so many things to see and do in London. Yesterday, we visited the London Tower. I finally got to see the Crown Jewels. It was amazing. We've also been on the London Eye, which is a giant Ferris wheel. The view from up there was breathtaking. I've also tried the famous fish and chips and I loved it. The sausage rolls are great too. Tomorrow, we're going to take a day trip to Bath, Stonehenge, and Windsor Castle. I'll take lots of pictures and show them to you when I get back home. Wish you were here. Love, Bodo. So, here are a few tips for writing a postcard. Start your postcard with a simple greeting, such as dear, plus a name. Use the present continuous to say that you're enjoying your holiday and where you're staying. Use the present perfect to talk about things you have done. Use the past simple to talk about things you did at a specific time. Use be going to talk about any future plans. Talk about the weather by saying it's sunny, windy, snowy, hot, warm, cold, and etc. You can sign off your postcard by saying love, see you soon, and sign your name. By following these simple tips, you should be able to write a postcard to a friend or your family. Whoever receives it will not only get to see the beautiful photo on the postcard, but will also get to share the experience of your trip. How exciting is that?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์รักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
5: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
4: ่ครับ
5: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
4: การนวดแผนไทยมีการ evolve มีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
5: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
4: อ๋อเหรอครับเนื้อน้ำมัน
5: มันไม่มีการห หายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
4: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
5: ใช่
4: คือการความลึก
5: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
4: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
6: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
7: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and, like I didn't even know were thereAnd made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
4: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมา

0: เราพัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนุ่นน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
0: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
0: ใช่
1: คือการความลึก
0: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
2: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
2: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

กิ๋งจ่าก๋วยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตร

0: าสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวะกักบานสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอ๊ท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจาวแอมแต่ใช้คำว่าจาวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพซึ่งก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวแองจาวแองแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอม จาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นผู้หูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือจาวกากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันองนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองค์วางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจู๋จู๋นะครับใช้เรียกผู้ชายวัยนั้นที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40นะฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าแองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าเจ๋า ช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าจ๋า

0: ต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาสจูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิงกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิงเป็นบุรุษสรรพนามที่หนึ่งใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่สองใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบ่านจาวบ่านนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋อเต๋อกับเก๋อนะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่หนึ่งเหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิงนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเก๋อเก๋อนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่สองนะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอการจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมุติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับพร้อมกันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะนะครับจาวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจาวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจาวบาอะจาวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจาวเถยอะจาวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจาวโกอะจาวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจาวแองอะจาวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจาวจิอะจาวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจาวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไทยจ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิ จ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจ่าวกากอังจ่าวกากอังจ่าวกากจิจ่าวกากจิจ่าวกากแอมจ่าวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบ่าบ่าบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบากจูโกหากผู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบ้านบ้านเช่นจ่าวบ้านจ่าวบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าจ่าวจีอะจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าจ่าวเจ๋าจ่าวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจ่าวองอะจ่าวองอะจ่าวบ่าอะจ่าวบ่าอะจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะจ่าวโกอะจ่าวโกอะจ่าวอังอะจ่าวอังอะจ่าวจีอะจ่าวจีอะจ่าวแอมจ่าวแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: แอมจ่าวเถยอะ
0: จ่าวแอมจ่าวไหนเถนาวแอมก็แขวะของ
1: แอมกำเอินเถยแอมแขวะอ่ะก่อนเถยเถนาวอ่ะ
0: จ่าวไหนตัวคงแขวะล้ำโฮมในก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปคง
1: แอมเด่นโนบายอ่ะ
0: เบิ้งเดือก
1: เถแอมซินแฟเวอ่ะ
0: เบิ้งแฮนกับลายแอมเหลินเซาเนี่ย
1: เบิ้งแอมจ่าวเถยอ่ะ
0: เออจ่าวแอม
2: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
3: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
2: อ๋อ
3: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับ ต๋าขงจื้อนะครับลัทธิเต๋าลัทธิขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็

0: นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
0: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา

0: นี่คือพุทธมหายานครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต
1: ์
0: นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1%นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
1: ใช่
0: ไ
1: หมฮะกำลังสงสัย
0: ใช่ครับคือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทํางานการงานดี
1: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ม
0: ั้ยใช่ใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
1: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสําคัญกับเขาใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับสําคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
1: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
0: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆนะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ะเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
1: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: เพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
1: ุ์54
0: นะ54ชาติพันธ
1: ุ์เยอะมากๆ
0: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
1: มีคนไทยด้วย
0: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามนี่จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะ
1: ครับให้ความสำคัญกับเขา
0: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์ในประเทศ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: โอ้ทักเคชินาโซโย
1: ชัลชินาโซโยตุนชิโตชัลชินาโซโ
0: ยเน่ชัลชินาโซโยถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลี
0: อ๋อ
1: ค่ะ

0: 왔니자리한납도알렉진권가그1
1: 1
0: 2
1: 2
0: 3
1: 3
0: 4
1: 4
0: 5
1: 5
0: 6
1: 6
0: 7
1: 7
0: 7
1: 7
0: 자이 가
1: 7
0: 8
1: 8
0: 9
1: 9
0: 10
1: 10 10นี่จะคล้ายๆ10
0: ใช่ค่
1: ส
0: ะ
1: องออ
0: ก
1: ก
0: ็
1: เสีย
0: ค
1: ง
0: ล้
1: ห
0: าน ย
1: ้า
0: ๆกับภาษาไทยนะคะสาม
1: ซ้ำก็คือสา
0: สามมจริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต์
1: ครับ
0: อิลอิลอิลอะไรก็ได้
1: อ๋อ
0: แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลพายกูสิบ
1: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับ
0: อิล
1: อิล
0: ยีย
1: ี
0: สาม
1: ซ้
0: สา
1: ซา
0: โอ
1: โอ
0: ยุก
1: ยุก
0: ชิล
1: ชิล
0: พาย
1: พาย
0: กู
1: กู
0: สิบ
1: สิบ
0: ต่อไปสิบอิล
1: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
0: เหมือนเดิมค่ะอิลลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลสิบีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
1: นับ
0: หลั
1: ได้
0: งจ
1: หม
0: าก
1: ด
0: น
1: เ
0: ั
1: ล
0: ้น
1: ย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ๆอ๋
0: แล้วก็
1: อ
0: ถ
1: คร
0: ึ
1: ับ
0: งยี่สิบก็ภาษาเกาหลีก็ยี่สิบ
1: อ๋อออก
0: ม
1: เ
0: ั
1: ส
0: น
1: ียง
0: กั
1: ค
0: น
1: ล้ายคนไทยมากเล
0: เห
1: ย
0: มื
1: ค
0: อ
1: ร
0: น
1: ับ
0: กันเลยค่ะยี่
1: ย
0: ส
1: ี
0: ิ
1: ่
0: บ
1: สิบน
0: แ
1: ะ
0: ล้
1: ฮ
0: ว
1: ะ
0: ยี่สิบอิลยี่สิบอีตัวเหมือนกันเลย
1: อ๋อแปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ๆ
0: แ
1: ค
0: ล้
1: รั
0: ว
1: บ
0: ยี่สิบเก้าคู่ยี่สิบคู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
1: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
0: ค่ะ
1: 30
0: ใช่ค่ะ1 plus 10ก็10
1: ครับ
0: 2 plus 10ก็203 plus 10ก็30
1: ครับ
0: ถึง40 50 60 70 80 90 100คือว่า100แล้วก็100 200 300 400 500เหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วถึง1,000ก็1,000
1: ชอน
0: ชอน
1: ชอนชอนนี่คือ1,000
0: ค่ะแล้วก็2,000คือว่า2,000 3,000คือว่า3,000แล้วไปถึง10,000คือว่า10,000
1: อ๋อ10,000คือมันนะครับ
0: ค่ะมัน
1: ไม่ใช่ชิบชอนนะครับเป็นมันนะครับ
0: มันค่ะ
1: มันนะครับ
0: มันแล้วก็ต่อไป20,000คือว่า20,000สามหมื่นก็สามหมื่นถ้ารู้ว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบอิลลีสามสาโอริวชิลพายกูสิบนับได้ง่ายต่อไปค่ะ
1: ครับว่าง่ายถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคำเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย
0: ์ก็มีอีกค่ะแล้ว100,000คือว่า100,000
1: สิบมัน
0: มันคือว่า10,000ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็สิบมันคือว่า
1: สิบหมื่น
0: ใช่
1: สิบหมื่นรวมเป็น100,000นะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
0: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพท์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีก็010เริ่ม010นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็123456 7
1: สมมติเรียงตามนี้นะ
0: ใช่ค่ะศูนย์คือว่าคง
1: คงโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลขศูนย์นะ
0: คงหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายอง
1: แต่ว่าตรงที่นิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตรงที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
1: คง
0: ใช่ค่ะแล้ว010ก็คง10
1: คง10
0: 123ก็123 4567 4567หมายเลขโทรศัพท์ก็คง010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เรียกแออ
1: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่ เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคือขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไรทีนี้ถ้าเป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับจะไปถามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
0: ก็วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับเยี่ยมเลยครับ
0: อีก็얼마예요만원이에요너무비싸요좀깎아주세요นี่10ประโยคก่อนค่ะ
1: 4ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: อีก็얼마예요คือว่าอีก็นี่ค่ะอันนี้얼마예요เท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีก็얼마예요
1: ถามได้เลย
0: นี่อันนี้แล้วก็อันนั้น 그거 얼마예요?

0: 안눈 저거 얼마예요? 이거 아니 안난 그거 안눈 저거
1: 저거
0: 가려고 치 다이러려고 타우라이카 얼마예요?
1: ออลมาเยโย เราสามารถออลมาเยโยสั้นๆโดยไม่ได้มีอีก่อนนำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่าอีกก็จะก็คือก็ได้เลยค่ะเท่าไรคะออลมาเอโยแล้วก็ตอบได้ว่าก็มานวนเอโยมานวนคือว่า10,000 วอนหนึ่งหมื่นวอนมานวนเอโยเมื่อกี้ออลมาเอโยคือว่าติดเอโยกับมานวนเอโยติด
1: อีเอโยใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดเหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะคะถ้า10,000 วอนก็10,000 วอนเอโยถ้า1,000 วอนคือ1,000 วอนเอโยถ้า2,000 วอน2,000 วอนเอโยผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ10,000
0: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ너무 비싸요
1: 너무 비싸요
0: แพงไปหน่อย 너무 비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อยได้ไหมครับค่ะจมกักกาจูเซโย
1: จมกักกาจูเซโยจมกักกาจูเซโยจมคำหน้าน่ารักอ้อนวอนให้น่าสงสารจมกักกาจูเซโยอิ่มด้วย
0: ดีค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1. 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 100, 100, 1000, 1000, 만, 만.
1: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสําหรับบอกจํานวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมาไหนโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อิลลัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ทเ
1: นต
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็11 15 12เหมือนกันค่ะ13ถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็

0: อันได้สองแบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนตทาสอดยอสอดอิลกบยอเดลอาฮบยอล
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลโกยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็11 12 13 14ก็ถ้ามีลักษณะนาม11 12 13 14แล้วตั้งแต่15 15 16 17 18 19 20 20ก็20ค่ะแล้ว1020 30 40ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะก็10คือว่ายอล20ก็สมุล30ก็สอรน40ก็มาอนถึง100ก
1: ็
0: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
1: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
0: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไห
1: ร
0: ่แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
1: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
0: เลขจีน
1: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
0: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
1: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
0: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
1: มีหน่วยนะครับ
0: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือซาลามฮันเหมียงคนคือสาราม
1: ครับ
0: ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่าฮันเหมียงแล้วคนสองคนสารามทูเหมียง
1: โอ้ไม่ยอมก็ยังอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนก็เลขแล้วก็ลักษณะนามเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ครับ
0: กาแฟหนึ่งแก้วกาแฟฮันจันกาแฟคือว่ากาแฟหนึ่งแก้วหนึ่งคือว่าฮันใช้กับลักษณะนามว่าจันแก้วคือว่าจันกาแฟฮันจันกาแฟ2จานกาแฟ3จานน้ํา1ขวดน้ําคือว่ามุลแล้ว1ก็หันใช่มั้ยคะขวดคือบ่องน้ํา1ขวดมุล1บ่องถ้า2ขวด2บ่อง3ขวด4บ่องถ้าหมา1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็หมา1ตัวแก่1มาริแก่2มาริแค่เซมารี
1: แปลว่ามารีนี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
0: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมวโคยางิฮันมารีโคยางิทูมารีได้เลยค่ะใช้กับสัตว์ได้เลยค่ะ
1: นะครับอย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
0: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่เรียกว่าเคียลเล่รองเท้าหนึ่งคู
1: ่
0: ชิมบัลฮันเคียลเล
1: ่
0: สองคู่ชิมบัลทูเคียลเล่อันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
1: อ๋อมาอะไรก็ตามคู่เหมือนกัน
0: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
1: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
0: มือไม่ได้แล้วค่ะ
1: โอ้แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล่มเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
0: อ๋อมีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะนามหรือว่าไม่มีก็ใช้แค่ค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแค่ฮันเก้ทูเก้อย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คสั่งฮันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก
1: ็
0: เช็คสั่งฮันแกเก้าอี้อันหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลซากวาฮันแกแอปเปิลหนึ่งอันลูกๆใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันแก
1: ตรงนี้
0: ซากวาทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
1: นี่เป็นข้อห้าม
0: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียง
1: เมียง
0: เมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่าน
1: ฮ
0: ัมบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะ
1: ฮ
0: ัมบุญทูบุญเซบุญใช้กับคนคือฮันเมียงเป็นธรรมดาฮันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
1: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
0: เราว่าหลายๆคนเหมือนกันค่ะยอโรเมียง
1: ยอโรเมียง
0: หลายหลายอย่างเช่นหลายๆคนยอโรเมียงหลายๆที่ยอโรกด

0: ้เลยค่ะ
1: หมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้
0: ยอรอมารีได้เลยค่ะแต่หลายๆอันยอรอแค่ได้หมดเลยค่ะ
1: ก็เพิ่มยอรอเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
0: ได้เลยค่ะ
1: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
0: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะโอโซเซโอบอชาจูเซโอซากวาอิสเซโอซากวาทูเกจูเซโอ여기있습니다감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
1: แปลว่าอะไรบ้างครับประโยคนี้
0: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าช้อนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
1: เหมือนยินดีต้อนรับค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าบอชาจือเซโยบอชาจือเซโยบอแปลว่าอะไรชาจือเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับบอชาจือเซโยอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโยซากวาอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากวาทูเกะจูเซโยซากวาคือแอปเปิ้ลทูเกะคือส่งลูกทูเกะจูเซโยก็ขอนะคะขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากวาทูเกะจูเซโยจูเซโยก็ขอขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมจูเซโยแล้วขอกาแฟคัพปี้จูเซโยขอเงินดอนจูเซโยใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있습니다여기ก็ที่นี
1: ่
0: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다สุดท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้ว또오세요또คือว่าอีกครั้งหนึ่งโอเซโยก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
1: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
0: ค่ะ
1: ล
0: ัก
1: ษณะประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอาละครับได้ไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
3: 뭐 찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요어서오세요뭐찾으세요
4: 사과있어요
3: 네있어요
4: 사과두개주세요
3: 네여기있습니다
4: 얼마예요
3: 20바트예요
4: 여기요
3: 감사합니다또오세요
0: 어서오세요어서오세요어서오세요어서오세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요뭐찾으세요사과있어요사과있어요사과있어요사과있어요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요사과두개주세요여기있습니다여기있습니다여기있습니다여기있습니다감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요감사합니다또오세요사람한명사람한명

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับถ้าเกิดว่าโชคชะตากลั่นแกล้งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดถูกน้ำพัดไปเหลือเพียงแค่จักรยานเท่านั้นเนี่ยผมจะทำอะไรดีนะเอาจักรยานไปขายได้เงินมาแต่มันก็หมดเท่านั้นแหละครับใช้ก็หมดไป

0: ป็นวินจักรยานดีกว่าครับคอยรับส่งผู้โดยสารที่หน้าหมู่บ้านอุ๊ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอผู้โดยสารแบบน้ำหนักเยอะๆหน่อยเนี่ยเราก็คงจะวิ่งได้น้อยครั้งนี่เลยนี่เลยครับสิ่งที่เหมาะกับผมที่สุดแล้วแปลงร่างไปกันเลย
1: ใครนะ
2: ไปเสร็จก็
1: มาดูชัก
2: ไม่เคยได้ยินเลยครับ
1: ไม่เป็นชัก
2: รู้ครับ
3: รู้ค่ะ
4: สั่งส่งของโดยใช้จักรยาน
5: จักรยานมันก็น่าจะไปได้ในที่ได้มากกว่ามอเตอร์ไซค์เพราะสามารถขึ้นฟุตบาทขึ้นอะไรไปได้เรื่อยๆก็น่าจะคล่องตัวกว่าเยอะมอเตอร์ไซค์ครับ
1: ก็ประหยัดน้ำมันแล้วไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็ดีแต่มันช้าเนาะมันจะช้ากว่ามอเตอร์ไซค์
6: ความสามารถก็คือใกล้เคียงกับมอเตอร์ไซค์ก็ตรงที่ว่าเวลาใช้เส้นทางมันก็จะช่องเล็กช่องน้อยการจราจรในกรุงเทพน่าจะสะดวก
7: ด้วยลดมลภาวะไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วก็คนส่งก็ได้ออกกำลังกายด้วย
5: เพราะถือว่าลองโดนแน่นอนน่าจะดีกว่าอีกไหมล่ะครับ
4: แน่นอนค่ะไม่ต้องใช้น้ำมัน
3: ดีมากเลยแหละนะคะเพราะว่าถ้าเหมือนกันกับการใช้จักรยานเนี่ยหนึ่งเสียงภาวะเสียงก็ไม่มีแล้วก็จะรู้สึกว่าได้ออกกำลังกาย
0: ในต่างประเทศมี Bicycle Messenger หรืออาชีพจักรยานรับส่งเอกสารเป็นที่นิยมในหลายเมืองธุรกิจทั่วโลกมานานแล้วนะครับทั้งในนิวยอร์กซานฟรานซิสโกลอนดอนเบอร์ลินรวมถึงประเทศใกล้ๆเราอย่างเช่นญี่ปุ่นนิวซีแลนด์ออสเตรเลียเพราะเป็นการประหยัดพลังงานและรับประกันได้ว่าของที่เราต้องการส่งจะไม่หยุดนิ่งอยู่ในการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนอย่างแน่นอนครับอยู่นี่กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นาสวัสดีตีเอาละครับถึงแล้วครับศูนย์บัญชาการ Bicenter นะครับหรือว่าเรียกสั้นๆว่าร้านกาแฟ สำหรับหลายๆท่านที่อาจจะสงสัยว่า Bicenter คืออะไรนะครับคือความเป็นมาของ Bicenter นะครับมีอยู่ว่าไงนะครับ
8: มันคือนักปั่นจักรยานส่งเอกสารแค่นั้นแหละง่ายๆเราไม่ต้องการพลังงานจากฟอสซิลน้ำมันเราต้องใช้กำลังจากร่างกายของเราเพื่อจะส่งงานให้ลูกค้าตอนแรกเราเป็นคนทำงานในกรุงเทพนะฮะปั่นจักรยานไปทำงานหลังเลิกงานก็ปั่นจักรยานเล่นกินข้าวแค่นั้นเอง
0: คือเริ่มแรกเนี่ยเราก็เริ่มมาจากการที่แบบเหมือนเป็นเพื่อนฝูงปั่นจักรยานด้วยกันนะครับแล้วก็หันมาทำเป็นแบบกึ่งธุรกิจอย่างนี้เนี่ยคือเราเริ่มมาจากยังไงล่ะพี
9: ่ก็เริ่มแรกเราตั้งร้านค้าออนไลน์เป็นร้านกันกุศลเราจะรับของบริจาคมาแล้วก็ขายแล้วเราก็จับของบริจาคเนี้ยเราจะปั่นไปรับเอามาขายมีลูกค้าซื้อแล้วก็ปั่นไปส่ง
8: ค่าบริการในการจัดส่งพัสดุ40 บาทเรา40 บาทตัวเนี้ยเป็นการปั่นคือเราไม่ต้องไปเข้ากับไปรษณีย
9: ์แต่ถ้าจะให้ส่งอีเมลก็ได้เราก็จะจ่ายตรงนี้แต่ส่วนมากเขาก็จะให้เราเป็นมาปั่นไปส่ง
0: แล้วก็หลังจากนั้นนี่พัฒนามาไงครับ
8: ก็เนี่ยแหละพัฒนาจากร้านค้าบุญไบค์มาเพื่อว่าเอาคนปั่นเนี่ยให้เป็นนักปั่นหลังจากนั้นบุญไบค์โตขึ้นจากการที่รับของบริจาคเนี่ยเปลี่ยนเป็นซื้อของแล้วเพื่อจะกระจายสินค้าให้มากขึ้นนะฮะทีนี้นักปั่นที่มีเนี่ยก็เหมือนว่าเราเป็นการฝึกแล้วฝึกการปั่นส่งของอันนี้อยากจะทำเป็นรูปแบบของกิจการเพื่อสังคมตอนแรกเราคิดไว้อย่างนั้นเอากำไรส่วนที่ปั่นจักรยานเนี่ยกำไรในการรับส่งเนี่ยไปซื้อจักรยานให้น้องนี่คือโครงการเริ่มแรกนะฮะของ Bicenter
0: มันเป็นธุรกิจแบบเพื่อสังคมนะคือรายได้ที่ต่างๆนี่ก็เอาไปพัฒนาสังคมหลายๆด้านแถมเราไม่ทำลายสังคมอีกด้วยครับ Bicenter ของเราไม่ใช้พลังงานฟอสซิลหรือน้ำมันใดๆทั้งสิ้นถูกมั้ยฮะ
9: อยากจะให้มีจักรยานเยอะจักรยานคนใช้จักรยานเยอะจะเห็นพวกเราเป็นตัวอย่าง
8: เรา
9: ปั่นบนถนน
8: คือเราจะสร้างภาพให้เราให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยครับคือกรุงเทพเนี่ยเขาใช้จักรยานได้ทำไมคุณไม่ใช้ทำไมคุณต้องเสียเวลากับทรมานกับรถติดเสียเวลากับอยู่บนท้องถนนมันเปล่าประโยช สู้เวลานั้นไปทำเองอยู่ดีกว่า
10: ถูกต้องเลยครับถ้าเกิดว่าคนเห็นเราปั่นกันเยอะๆถูกไหมมาเป็นกลุ่มแล้วก็ส่งเอกสารเนี่ยเขาอาจจะหันมาใช้แบบจักรยานแบบเราก็ได้เพราะไม่มีต้นทุน
8: ไม่ต้นทุนนะต้นทุนต้องแค่จักรยานกับแรงงาน
10: พูดถึงเรื่องของงานเนี่ยมีแบบว่าได้รับอะไรแบบแปลกๆไหมออเดอร์แปลกๆให้ไปส่งอะไร
8: ก็มีส่งคนส่ง
10: คนนะครับจักรยาน
8: ส่งคนส่งเสื้อเงี้ยแต่เสื้อชูชีพนะไม่ใช่เสื้อธรรมดา
10: อ๋อช่วงน้ำท่วมใช่ไหม
8: น้ำท่วมด้วย
9: มีส่งชูชีพ
8: ดีเขาไม่ส่งเรือ
10: ส่งเท้าเรือเสื้อชูชีพแล้ววันนั้นเป็นไงต้องทำไง
8: ส่งชุดบูท
10: ส่งเสื้อชูชีพเนี่ย
8: สวมไปเลยเขียวปี๋ไปเลยเขียวส้ม
10: ก็คือต้องสวมไปเลยใช่ไหม
8: ไปเลยเพราะมันหลายตัว
10: อ่ะแล้วนอกจากนั้นมีเห็นบอกมีอะไรนะ
9: มีหมอนข้าง
10: ส่วนหมอนข้างหมอนข้างก็ไม่หนักนี
9: ่ไม่หนักแต่มันมีตี
8: มันยาว
10: อ๋อมันยาวมันแบบเกะกะ
9: ใส่จักรยานไม่ใช่ปั่นยังไง
8: มันเหมือนกระบองใหญ่ๆอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละ
9: คือเอาเชือกมามัดสองฝั่งล้างปั่นก็เกะกะหน่อย
10: แล้วเรื่องเบาๆแปลกๆมีไหมเบาๆหน่อย
8: ก็ขึ้นเงินในลอตเตอรี่เนี่ยนะ
10: ขึ้นเงินลอตเตอรี
8: ่ขึ้นเงิน
10: รางวัลนี้อะไรพี่
8: รางวัล2ตัว3ตัว
10: พอแหมถ้ารางวัลที่1นี
8: ่วันที่1ก็เสร็จจน
10: คงไม่กลับมาแล้วและการทำงานของ Bicenter นะครับก็เริ่มต้นจากนะครับเป็น call center นะครับก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับโทรมาที่ฮอตไลน์ของเรานะครับซึ่งก็มีคู่สายกว่า
8: 2สาย
10: ของผู้สายครับ
8: ของผู้
10: ส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอีเมลโทรศัพท์นะครับ Facebook อะไรครับก็ส่งเข้ามาเสร็จปั๊บเราก็จะรับข้อมูลไว้นะครับแล้วก็ไปตามนัดนะครับไปรับเอกสารแล้วก็ไปส่งตามสถานที่ต่างๆเลยอันนี้นี่ว่าแล้วงานหรือเปล่างานหรือเปล่าได้ปัดแล้วได้ปัดแล้ว
8: งานนอน
9: โอเคจากสาทร12ไปคิวเฮาสาทรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผม
10: ที่ไหนพี่ที่ไหนพี่
9: จากสาทร12ไปคิวเฮา
10: ส์อ๋อโอเคเออว่าแต่ว่า
9: ส่วนลุม
10: ค่าบริการของเรามันเท่าไหร่นะพี่ผมไม่เคยเก็บเลย
8: คิด50บาทเปิด50บาทรับกิโลเมตรละ15บาท
10: อ๋อคือเปิดมิเตอร์เนี่ย50บาทแล้วก็กิโลเมตรละ
8: 15บาท
10: 15บาทนะครับ
8: จากที่นี่ไปคิวเฮาส์ตรงส่วนลุมก็ประมาณกิโลเดียว
10: อ๋อ
8: ก
10: ็ก็คือเราเริ่มนับตั้งแต่รับเอกสารมาถูกไหมโอเคได้แล้วครับจะได้เก็บตังค์เขาถูกครับ
8: 65บาทครับ
10: เดี๋ยวเราไปดูด้วยครับว่าการทำงานเป็นไงมาเลยเอาละครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับสังเกตได้นะครับว่าจริงๆแล้วรถเนี่ยก็ใช้รถประเภทไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิกเกียร์เสือหมอบหรือว่ารถพับนะครับรถแม่บ้านก็ใช้ได้ครับเอาละงานวันนี้มีเวลากำหนดไหมว่าจะต้องส่งภายในเท่าไหร
8: ่ก็30นาที
10: 30นาทีเหรอครับโอเค30นาที
8: 1กิโลเมตร30นาที
10: โอ้โหสบายมากสบายอยู่แล้วนะครับเราฟิตซ้อมเต็มที่นะครับผมกะว่าจะไปแข่ง CMWC ให้ได้ต้องไปสุดยอด
8: โอ้แต่ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะลำบากเอาหมดอะโม
10: เอาเอาโอ้ถ้างั้นไปเลยดีกว่าไปกันเลยครับและมีหนึ่งการแข่งขันจักรยานระดับโลกซึ่งเป็นที่เฝ้าคอยของเหล่านักปั่นส่งเอกสารทั่วโลกนั่นก็คือ CMWC หรือว่า Cycle Messenger World Championship ซึ่งของงานนี้นะครับมีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนีณกรุงเบอร์ลินในปีคริสตศักราช1993หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการจัดแข่งขัน CMWC นี้ที่เมืองใหญ่ๆทั่วโลกทุกๆปีครับเป็นการรวบรวมเอาสุดยอด Bicycle Messenger จากทั่วทุกมุมโลกมาพิชิตภารกิจต่างๆในเวลาที่กำหนดเพื่อค้นหาสุดยอด Bicycle Messenger ซึ่งในปีนี้นะครับก็จะจัดขึ้นที่ชิคาโกสหรัฐอเมริกาครับ

0: ึงแล้วสวัสดีครับมารับเอกสารครับ
1: ค่ะไปส่งของที่ตึกคิวเฮาส์สาทรนะคะ
0: โอเคครับได้ครับคิวเฮาส์สาทรครับ
2: ไบเซนเจอร์เหรอคะพอดีเพื่อนแนะนำมาค่ะก็เผอิญพวกเราขี่จักรยานกันอยู่แล้วก็อยากจะแนะนำอาชีพนี้ให้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะก่อนหน้านี้ก็ใช้มอเตอร์ไซค์เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือถ้าไม่รีบแล้วก็ไกลมากก็จะใช้ไบเซนเจอร์ค่ะถ้ามองตอนนี้ก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะคนก็หันมาขี่จักรยานเยอะขึ้นแล้วก็ในเมืองเนี่ยเราคิดว่าใกล้ๆอยากจะให้หลายๆออฟฟิศอะค่ะมาใช้ไบเซนเจอร์กันค่ะ

0: หายไปหมดแล้วครับเลนจักรยานกลายเป็นที่จอดรถหมดแล้วเราก็เลยต้องมาปั่นกันกลางถนนถึงแล้ว
1: ถึงแล้วครับ
0: ใช้เวลา5นาทีแล้วปกติมาถึงแล้วนี่เราจะจอดจักรยานกันตรงไหนยังไงฮะ
2: จริงๆ
0: ม
2: ี
0: ที่จอดได้มั้ย
2: จริงๆมันมีที่จอดมอเตอร์ไซค์อยู่แต่ว่าเราต้องผ่านความรวดเร็วแล้วจอดคู่กับไอ้นี่เลย
0: อ๋อเราก็จอดคู่กับนี่ใช่มั้ยฮะต้นไม้บ้างเสาไฟฟ้าบ้างถ้างั้นเดี๋ยวเราไปส่งเอกสารกันดีกว่าครับนี่ครับที่จอดของเราฮึบ

0: ันก็เป็นแหล่งกบดานนะครับว่าเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการย่อยของเราเอง
1: คือพูดง่ายๆนะครับว่าร้านกาแฟทั่วกรุงเทพนะครับคือศูนย์บัญชาการของพวกเรานะฮะก็คือเราก็ไปสแตนบายตามแหล่งศูนย์ตามแหล่งพวกนี้นะฮะ
2: รับงานจากโซนไหนไปส่งถ้าโซนนั้นมีที่นั่งเราก็ไปนั่งเล่นถ้ามีงานใหม่แล้วก็ไปต่อแต่ละคนอาจจะอยู่คนละที่ถ้ามาแบบนี้อาจจะมาคนเดียวมานั่งเล่นอยู่คนเดียวบางคนอาจจะอยู่แถวสีลมแถวสาทรแถวสมุทรเพชรแล้วแต่แต่ละคนก็นั่งเท่ากับใจ
0: ถ้าอยู่แถวสวนสาธารณะก็สบายหน่อยก็ลมลื่นกว่าใครอยู่ใกล้ที่ไหนเราก็จะจ่ายงานให้เขาไปรับงานที่แหล่งนั้นเราทำงานเป็นค่อนข้างจะเป็นให้เป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กกระจายไปนะฮะวางคนไว้ตามจุดเนี้ยให้มันทั่วหน่อยนะเพื่อให้การเคลื่อนที่ของเราเนี่ยให้สั้นที่สุด
1: สำหรับกลยุทธ์นะครับที่ใช้นะครับก็คือกลยุทธ์ดาวกระจายนะครับเราก็คือกระจายตัวไปตามกรุงเทพมหานครที่ต่างๆครับ
3: คือเข้าใจว่าเป็นเหมือนกับว่าถีบจักรยานออกกำลังกายหรือว่าแข่งจักรยานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่เข้าใจแต่ไม่ทราบว่าคือลักษณะการแต่งตัวเห็นใส่หมวกใส่อะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเหมือนกับออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยอะค่ะมากกว่าเป็น

ผมก็อยู่กรุงเทพมาก่อนนะครับคืออยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดแล้วเห็นแต่ว่ามันก็รู้ปัญหาของมันว่าในกรุงเทพเนี่ยรถมันติดเราไม่อยากเสียเวลาบนท้องถนนมากมายนะฮะแค่นั้นเองเราก็มาใช้จักรยานเพื่อจะได้เวลาจากมันแล้วจักรยานมันก็กลับกลายเป็นว่าไอ้เหมือนเราผูกพันกับมันนะฮะจนว่ามันอยากขี่จักรยานให้มันเป็นอาชีพได้หรือเปล่าในเมื่อเราขี่จักรยานมาจนรู้เส้นทางมาแย่ๆแล้วกายภาพของเมืองใหญ่เนี่ยมันเหมาะสำหรับรถที่ไร้มลภาวะอยู่แล้ว

0: อย่างเนี้ยหมอมหลับการใช้จักรยานเป็นอย่างยิ่งเลยไม่ใช่ว่าอุ้ยเมืองนี้ต้องใช้มอเตอร์ไซค์ครับเมืองนี้ต้องใช้จักรยานไม่ใช่เมืองนี้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช้จักรยานจะดีที่สุดเพราะมันจะคล่องแคล่วว่องไวทำให้เมืองคุณน่าอยู่โดยสารเพราะว่าปัญหามลพิษน้อยลงเสียงก็น้อยลงทุกอย่างมลภาวะทุกอย่างมันลดหายลงไปด้วยคำว่าการใช้จักรยาน
1: อาชีพนี้จริงจะต้องเป็นคนเสียสละเพราะต้องลงมาทำแล้วก็คืออย่างน้อยๆคือถ้าผมลงมาทำอย่างน้อยผมลดการใช้รถไปเลยแล้วถ้าคนทั่วไปที่เขาใช้รถแล้วก็ใช้จักรยานแทนรถก็จะหายเพิ่มไปอีกคันหนึ่งแล้วถ้าจำนวนปริมาณคนทำแบบนี้เยอะขึ้นรถในกรุงเทพหายติดอันนี้เรื่องจริงครับเพียงแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจทำเรื่องแบบนี้จะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเอง
2: ก็คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีอ่ะเพราะถ้าเกิดมันสามารถส่งของถึงเป้าหมายมันก็ออปชันที่ดีอีกในแง่นึงสำหรับคนที่คืออยากส่วนตัวเป็นคนพวกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วก็คือชอบแต่ว่าบางทีมันจะช้าไปนิดนึงถ้าเกิดเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: วันนี้ลูกค้าก็โทรมาบอกว่าขอให้มารับสินค้าเราก็ถามว่าสินค้าเป็นไหนบอกเป็นกล่องกรอบหนักไม่เกิน3โลจริงๆการคิดราคาของเราถ้าจากนอกจากระยะทางแล้วเราก็จะมีน้ำหนักถ้าเกิน3โลเนี่ยเราคิดเพิ่มกิโลละ25บาทถ้าตรงนี้ถ้าเกินเราก็จะบอกแจ้งลูกค้าไปว่าน้ำหนักมันเกินนะเราขอเพิ่มเรายกของบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้แหละว่าตัวนี้มันเกิน3โลทำให้เหนื่อยนิดนึงเพราะปั่นหนักแล้วไกลด้วยตัวรถติดก็คือของที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยจะไปเกี่ยวรถชาวบ้านนอกนั้นก็ไม่มีหาอะไรก็ร่วง
3: เอาเอกสารมาส่งครับ
2: คร
3: ับ
4: แรกๆก็รู้สึกแปลกค่ะว่าเดี๋ยวนี้มีแบบนี้ด้วยหรอแต่พอหลังจากที่ได้รับสินค้าแล้วก็รู้สึกดีเหมือนกันค่ะเหมือนเป็นอะไรที่สะดวกแล้วก็รวดเร็วแล้วก็เหมือนมีนักปั่นที่แบบว่าอยู่ๆก็เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วก็มาส่งของให้เราแทนที่จะเป็นบุรุษไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะ
5: มาส่งของครับ
6: เถิดจัดการดีๆส่งเร็วราคาไม่แพงนะก็น่าสนใจครับ
5: ครับผมแล้วพี่คิดว่ามันจะเร็วกว่ามอเตอร์ไซค์ไหม
6: ไม่แน่ใจนะฮะเพราะว่าปั่นจักรยานอาจจะช้ากว่าบิดมอเตอร์ไซค์นะฮะ
3: แล้วต้องถามนิดนึงครับว่าโอ้โหเหนื่อยขนาดนี้นะครับแบบมีเกณฑ์ว่าจะไปรับพนักงานเพิ่มอะไรไหมครับ
0: ก็มีครับเราก็รับเรื่อยๆเพียงแต่ว่าต้องผ่านการทดสอบเล็กน้อย
3: อะแล้วอย่างนี้ต้องเอาวุฒิอะไรมาเทียบหรืออะไรไหมฮะ
0: ไม่มีวุฒิอ่ะครับก็ปั่นจักรยานเป็น
3: แค่นั้นเอง
0: ใช่ปั่นจักรยานเป็นบริหารเวลากับร่างกายให้เป็นก็สามารถทำงานบาร์เทนเจอร์ได
3: ้อ้าวแล้วแบบง่ายๆอย่างนี้แต่ที่ผ่านมาผมเห็นก็วิ่งกันอยู่แค่นี้ไม่กี่ 4-5 คนเนี่ยฮะ
0: มีครับก็คือมีหลายคนที่เคยมาวิ่งเหมือนกัน
3: แล้วปัญหามันคืออะไร
0: คือเขาอาจจะเรียกว่าอะไรเรียนอยู่เนี้ยไม่สามารถทำงานที่ผมส่งให้ไปทำได้ในช่วงเวลานั้น
3: อ๋อคือแบบบริหารเวลายังไม่ได้
0: ใช่ก็คือเวลาเขาไม่ได้หรือก็คืองานอาจจะโหลดไป
3: คือแรงไม่ถึง
0: แรงไม่ถึงใจถึงก็แรงไม่ถึงหรือใจไม่ถึงแรงถึงอะไรเงี้ย
3: อ๋อมีหน้านะครับก็คือต้องมาลองแหละนะหลายคน
0: คนที่ทำได้เหมือนกัน
3: ครับ
0: ได้ก็ยังให้ทำอยู่ก็ยังทำอยู่แต่ว่าเขาไม่หมายเห็นหรอกเพราะว่า
3: ตอนนี้ก็วิ่งกันอยู่
0: อาจจะวิ่งอาจจะว
3: ิ่งเอกสารกันอยู
0: ่ใช
3: ่อ๋อนะครับก็เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแบบลองดูบอกว่าชอบมากเลยแบบมันแนวมากเลยอาชีพนี้มันแนวสุดๆนะครับต้องลองดูนะแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยว่าสามารถทำได้ไหมเหมาะกับงาน messenger อย่างนี้ไหม bystander อย่างนี้ไหมนะครับต้องมาลองดูนะครับเอาวันนี้เนี่ยสนุกสนานมากพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาช่วยส่งเอกสารต่อนะครับวันนี้ลาก่อนครับเจ้านายสวัสดีครับ

ทุกวันนี้นะครับก็มีคนที่หันมาปั่นจักรยานเพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของการเดินทางนะครับแต่ว่าสำหรับเจฟฟรีย์นะครับจักรยานเนี่ยไม่ได้ให้เพียงแค่สุขภาพที่ดีแล้วก็เรื่องของความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจักรยานยังสามารถให้รายได้ให้อาชีพเราอีกด้วยนะครับ Bicycle

0: มอเตอร์ไซค์ได้เหรอถ้าจักรยานเนี่ยความเร็วจะสู้เขาได้เหรอ
1: สบายอยู่แล้วเพราะว่าจักรยานความเร็วเฉลี่ยที่เราทำได้ในเมืองก็คือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือระบายสบาย
2: ถ้ามี10โลเนี่ยจักรยานสบาย
1: 10โลแล้วครึ่งชั่วโมงเองถ้าถามว่ามอเตอร์ไซค์10โลคุณบอกไปถึงครึ่งชั่วโมงจริงเปล่ายังไม่แน่ใจด้วยเอง
0: เขาเรียกว่าเราอ่ะอาจจะใช้เวลาพอๆกับมอเตอร์ไซค์เลยนะฮะถ้าในรัศมี10โลเนี่ยอาจจะน้อยกว่าด้วยซ้ำ
1: ใช
3: ่เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัตรตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศไทยมีผลงานด้านควอนตัมซิมูเลชันและควอนตัมคอมพิวติ้งซึ่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติพร้อมทั้งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ Mwith String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่ PaLearn แอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมาย

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จ

หรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36 ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา19นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรสีกรุงเทพมหา

นครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือความตั้งมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศพสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทศรและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝ่าตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่า
โดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220

20รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ทักโครเชสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการซึ่งพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300ถึง500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการผจญภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันมหากษัตริย
5: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
4: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลัง ลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ี่เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเฮ้ไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าเราไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็น
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมณราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: เรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับ

0: ถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1.5 ล้านคนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ว่าน่าสนใจ
1: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
0: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาตินั่นเ
1: อง
0: นะ
1: ก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
0: ในประเทศโมซัมบิก
1: เช่นกันนะครับ
0: ใช่ครับ
1: น่าสนใจไม่น้อยครับ
0: ทีนี้เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อาร์มีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
1: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
0: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
1: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
0: มาดากัสการ
1: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
0: อ๋อใช่วานิลาที่พวกเราทานกันไอศกรีมวานิลาร
1: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะครับทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
0: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
1: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการผลิตมันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
0: ครับ
1: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช่อะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
0: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
1: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
0: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
1: ใช่ถูกต้องก็เป็นปีก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบหนึ่งเลยก็ว่าได้
0: เป็นขุมทรัพย์
1: เนื้อใช่เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายๆเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
0: นานเหมือนกันนะคร
1: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมาน ั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด้วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอ

0: กาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมย
1: ข
0: ว
1: โ
0: าม น
1: ย
0: ิล
1: วา
0: าน
1: ิลาเกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมา
1: เป็นลูกโซ่
0: เป็น
1: ป
0: ล
1: ั
0: ูก
1: ญ
0: โซ่
1: ห
0: เล
1: าย
0: ที
1: เล
0: เดีย ยว
1: นะครับ
0: นั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได้
1: พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะกับการที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากนั่นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
0: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอิงกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมกโกโก้ก็มาจากแอฟริ
1: กา
0: เช่นกันนะครับ
1: ซ
0: ึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาจากทวีปแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควอเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการที่จะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่าองค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช
0: ่ครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก็คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ๆครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
0: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรและ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆรายการแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่สองครับ
0: ครับ

0: ตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้อะค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นและก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
3: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
4: คอลเซ็นเตอร์025728442ตลอด24ชั่วโมง
5: กลับมาแล้วก็ช่วงที่2นะครับ
6: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
5: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
6: คนไทยจะอียิปต์
5: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเองนะ
6: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
5: ์ถูกต้องใช่ครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาท์ซูดานแอฟริกาCentral African Republic นะครับ
6: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
5: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได
6: ้คือจริงๆแล้วความสำคัญของบริเวณทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
5: ถูกต้องเพราะว่าเลยใกล้ๆเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไลน์กรุ๊ปโฮปลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วยสองก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
6: ซึ่งจะใกล้กว่า
5: ถูกต้อง
6: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
5: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองนะครับ

0: ศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับ เพราะว่าอยู่ใกล้กับทั้งยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
1: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นสุดเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
0: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
1: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
0: ครับ
1: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกว่านับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
0: ครับ
1: อากาศ
0: เป็นยังไงครับ
1: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
0: โอ้โห
1: อะไรอย่างนี
0: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
1: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็นใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: อืม
0: ภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
1: อาราบิก
0: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
1: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบันนี้มีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในซูดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป
0: ็
1: นอันดับ2ใช่มากเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
0: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลซูดานนะครับ
1: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
0: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อาร์มไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรครับอาร์ม
1: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group นะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพ เราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
0: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
1: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณหนึ่ง
0: ท่านี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยรายจากการประชุมนะฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
1: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับ

0: ที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าเอ๊ะไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันอันนี้คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนนะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการประมงการพลังงานนะครับการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
1: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่ซูดาน
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยก
0: ัน ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำให้เราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างนั่นเองเป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็มี

0: ประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
1: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
0: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
1: นั่นเองนะครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
1: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
0: น่าเสียดาย
1: น่าเสียดาย
0: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชิเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะคะก็วันนี้เราก็มาเรียนการเรียกเวลากันนะคะก็การเวลาของพม่าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่เอาช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่กูไหนมันแน่กูไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้ตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแน่เซนายนะมันแน่เซนายเอาเที่ยงตรงล่ะคะอาจารย์จนเที่ยงตรงนะคะเที่ยงตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเสนนายนี่เหลเสนนายนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี้นานาอีนี่กี้นานาอีสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานาอีแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานาอี

0: นะคะถ้า6โมงเราก็บอกว่าญาณีเช่านายนะญาณีเช่านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือญาแล้วนะคะญาก็คือกลางคือค่ำแล้วนะคะญาคนนายญาคนนายอ้าวสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าญาชินนายญาชินนายเห็นไหมคะที่ญาเสียงญาที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะญาเช่นไหนเที่ยงวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือญาตะเกาเซนนายญาตะเกาเซนนายเสียงเตะนะคะญาตะเกาเซนนายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่อ้าวมันเน่กูไหนดีนี่มันเน่กูไหนแปลว่า9โมงเช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี่มันเน่กูไหนอ้าวตอนเที่ยงดีนี่นี่เลยสนนายนะดีนี่นี่เลยสนนายอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันเน่พยานมันเน่พยานต้องมีพยานด้วยนะฮะมันแน่เฉยๆก็คือช่วงเช้ามันแน่พยานก็คือพรุ่งนี้ค่ะเอาช่วงบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่พยานนี่คือต้องไหนมันแน่พยานนี่คือต้องไหนเอาช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแน่พยานญาณีเช่าไหนมันแน่พยานญาณีเช่าไหนอ้าวตรงค่ำๆสามทุ่มมันแน่พยานญาโกไหนมันแน่พยานญาโกไหนอ้าวเที่ยงคืนนะคะมันแน่พยานญาตะเกาสิบสองนาฬิกามันแน่พยานญาตะเกาสิบสองนาฬิกานะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะคะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันเน่กูนายกะมันนี่มันเน่กูนายกะก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่พยานเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้าง นะคะ
1: เสียอคุเป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
2: สัตว์นายเคยชีบีนี่แหละยาวดมแ
1: ม่แม่เนี่ยผิดนี่แหละเสียอาบาตลาน
2: ี่แหละมาอาบูยันนี่ต้องนายมาอาแม
1: ่ดาสุยแม่เนี่ยผิดยันนี่ต้องนายจะมาลาตุยบาแม
2: ่ก้องบีเลยตุยจ่าดาบ่

วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหย่าเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่

0: มัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชียี่หร่าชะเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคุณพม่าทิเบตแต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมทิเบตเอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินนะหลดไหมไม่หลดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะเชเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะคะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะคะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะคะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะคะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใ

ผ้าพกหัวทิเบตเราเรียกว่ากาวเปานะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปานะฮะกาวเปานะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะฮะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะฮะสาวสาวผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะฮะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลมนะสโลมผ้าสิ้นผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะฮะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมงค่ะนะทำเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปาวาค่ะปาวานะฮะปาวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปาวานะคะก็ถ้าหาว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต้นรำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยพวกสาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ชายก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะก็หลายแบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าใต้โป่งนะฮะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดใต้โป่งเนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโสนะฮะเมียนมาวุโสถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ด้วยธนาคารนั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายผิวแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
1: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกเอียงเอียงที่เปลี่ยนวันคืนด้วยการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนฤดูกาลด้วยการหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวในแต่ละส่วนบนโลกมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันในช่วงเดือนที่ทีมงานของเราติดมรสุมอยู่ในโซนเขตร้อนทำให้แผนการเดินทางของเราย้ายไปเหนือเส้นศูนย์สูตรไปไกลถึงเขตอบอุ่นที่เวลานี้พื้นผิวกำลังโน้มเอียงรับแสงแดดให้ทุ่งหญ้าและป่าสนในไซบีเรียได้สะสมอาหารไว้รับมือกับความหนาวเย็นที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพื้นที่รอบทะเลสาบไบคอลเปรียบดังโป่งกลางป่าที่อุดมด้วยทรัพย์มีค่าต่อการดำรงชีวิตเรียกความสนใจให้คนหลากชนเผ่ามาปักหลักอยู่อาศัยเพียงแค่ข้ามผืนน้ำไบคอลเราก็จะพบว่าคนจากสองฝากฝั่งนั้นแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของตนที่ติดตัวมาจากต้นสายบรรพบุรุษที่มากันคนละทิศละทางหรือแม้แต่การเข้ามาของคนแปลกหน้าที่เข้ามาครอบงำวิถีผู้คนโดยวางอำนาจบาดใหญ่เราจะพาคุณออกไปตามหาเรื่องราวของชาวบูเลียตและกลุ่มคนความเชื่อเก่าที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งทะเลสาบไบคอลที่ได้โอบล้อมมิตรภาพบนความแตกต่างไว้ดุจดั่งโอเอซิสแห่งความสุขที่คุณสามารถสัมผัสได้ในทริปนี้ครับ

คนรัสเซียเลือดมองโกด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาวในเขตปกครองเอียร์คุตสก์โอบลาสต์หนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในไซบีเรียกลุ่มชาติพันธุ์สลาวิกหรือชาวรัสเซียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 2.5 ล้านคนพวกเขาเหล่านี้อพยพมาจากทางทิศตะวันตกในขณะที่ชาบูเรียตตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มาก่อนศตวรรษที่12กลับมีจำนวนเพียง 5% คงจะมองเห็นภาพของการก้าวกระโดดของจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้จนเปลี่ยนโฉมให้ชุมชนของชาบูกระจุกตัวเป็นแค่จุดเล็กๆกลางเมืองใหญ่ที่หมู่บ้านอุสโอดาในอุสโอดินสกีทีมงาน Spirit of Asia ได้รับการเชื้อเชิญจากชาวบ้านชาบูเรียตแต่ในฐานะที่เป็นนักเดินทางจากต่างถิ่นการก้าวเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาบูเรียตที่ยึดมั่นต่อกฎธรรมชาติเรื่องพูดผีวิญญาณพวกเราจึงต้องผ่านพิธีชำระล้างตามขนบของชาวบูเรียตกันเสียก่อน

ชาวบูเรียตมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีบทเพลงที่พวกเขานำมาร้องเป็นบทเพลงที่ชาวบูเรียตร้องสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและส่วนใหญ่มักจะมีความหมายเกี่ยวกับม้าเพื่อนยากสี่ขาที่อยู่เคียงข้างบรรพบุรุษนำพาพวกเขาเดินทางไปทั่วผืนทุ่งหญ้า

คนที่นี่บอกกับเราว่าการขับร้องของชาวบุเรียตจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือพวกเขาสามารถร้องหลายเสียงได้ภายในครั้งเดียวชาวบุเรียตถือว่าการร้องที่ดีนั้นในเสียงเดียวจะต้องมีเสียงหำสั่นๆและทนเสียงพิเศษร้อยเรียงสลับกับเสียงหลักไปในขณะร้องซึ่งการร้องเหล่านี้ล้วนถูกเปล่งออกมาจากลำคอที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพรสวรรค์

0: ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เก็บรวบรวมมรดกชนเผ่าที่ใกล้จะสูญหายโดยมีชาวบุรีรัมย์ต่างรุ่นต่างวัยทำกิจกรรมร่วมกันในการปลุกชีวิตและวิญญาณของบรรพบุรุษผ่านศิลปะการแสดงที่ย้ำเตือนให้คนภายนอกรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่เป็นคนไร้ราก
1: под названием Шанса. Как вы обратите внимание, дека обтянута змеиной кожей. И она дает инструменту уникальный тембр. Второй инструмент на подставке – это йоучин. Струнно-ударный инструмент. По диапазону может заменить рояль, фортепиано. Третий инструмент – это хучир. Тоже имеет уникальное.
0: จบจากการแสดงดนตรีบุรุษแห่งอาชาได้เผยให้เห็นความเป็นสายเลือดนักสู้ในเกมแข่งขันมวยปล้าที่จัดขึ้นในวาระโอกาสพิเศษเช่นในช่วงงานปีใหม่เราจะเห็นพวกผู้ชายออกมายืดเส้นยืดสายโชว์เรือนร่างที่กำยำท่าทางเคลื่อนไหวราวกับสัตว์นักล่าที่จะทำให้คู่ต่อสู้ขวัญหนีดีฟอร์

ชาบูเรียตถือสัญชาติรัสเซียมาตั้งแต่กำเนิดแต่รากเหง้าที่มานั้นพวกเขาคือลูกหลานของเจงกิสข่านเป็นหนึ่งในชนเผ่าย่อยที่เคยเร่ร่อนอยู่กับธรรมชาติมีผืนฟ้าเป็นจิตวิญญาณและเติบโตมาพร้อมกับฝูงสัตว์ที่เขาเลี้ยงหากย้อนกลับไปในสมัยของจักรวรรดิมองโกชาบูเรียตใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนทุ่งหญ้ารอบๆทะเลสาบไบคาวแต่หลังจากรัสเซียสามารถรวมไซบีเรียได้สำเร็จพวกเขาก็กระจัดกระจายกันไปส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายไปอาศัยอยู่ใกล้พรมแดนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบอันได้แก่สาธารณรัฐบูเรียเทียและดินแดนซาไบคันสกี้และมีไม่น้อยที่เดินทางไปตั้งรกรากทางทิศตะวันตกในเอร์กุสโอบลาสต์ซึ่งพวกเขาก็ยังคงนับถือวิญญาณตามธรรมชาติและมีชามานเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มความหวาดกลัวต่อธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้ปัจจุบันยังคงมีพิธีกรรมต่างๆปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาบูเรียตแต่นั่นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของชามานในไซบีเรียได้ถูกรัฐบาลโซเวียตกวาดล้างเพื่อขจัดลัทธินอกคอกในยุคหนึ่งที่สิทธิเสรีภาพถูกจำกัดอดีตอันขมขื่นยังฝังอยู่ในห้วงความรู้สึกของพวกเขาบางคนก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลภายหลังเมื่อบางครอบครัวกลับมาอยู่ในเมืองชามานบางคนก็ยังคงเก็บงำความลี้ลับของชามานไว้กับตัวสังคมเปลี่ยนแต่สำหรับบางคนก็ยังคงอาศัยความเชื่อนี้เป็นกำลังใจสู้ชีวิตอุกซี่ชามานชาบูเรียตกลายเป็นสื่อกลางให้ผู้อ่อนแอได้เข้าใกล้จิตวิญญาณในธรรมชาติให้พวกเขาได้ต่อสู้กับสิ่งร้ายๆที่เผชิญหน้าอยู่

0: อุกซี่เล่าให้เราฟังว่าคนที่จะมาเป็นชามานได้จะต้องได้รับการสืบทอดมาตามสายเลือดหากครอบครัวไหนมีบรรพบุรุษฟื้นจากความตายหรือรอดตายจากฟ้าผ่าลูกหลานของครอบครัวนั้นก็คือคนที่ธรรมชาติได้คัดเลือกให้มาเป็นชามานรุ่นต่อๆไปและเมื่อมาเป็นชามานพวกเขาก็จะต้องเคารพกฎของธรรมชาติและระลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีจิตวิญญาณซึ่งออกมาจากศูนย์กลางของทะเลสาบไบคาล
1: ไบคาลตามความคิดของเราถือว่าเป็นพื้นที่ของดินและคนที่ใช้ชีวิตในชีวิตต้องการจะได้รับพลังงานน้ำกอลคอสมัสดีดีของชามานสกิทรดิชั่นให้พวกเขาดีขึ้นและให้ลูกและเมียของเขาและทุกคนที่เขาต้องการอันหนึ่งมีและในไบคาลมีที่место, ну не место, это Альхон, вот скажем, остров Альхон, поклонение этому, есть хозяин Ижин острова Альхона, и есть Ижин самого Байкала, дух Байкала, и ежегодно все шаманы, которые есть, приезжают на Байкал и кланяются духом Байкала.
0: จากเอียคุสก์โอบลาสต์เราเดินทางอ้อมทะเลสาบไบคาลปราการธรรมชาติที่ทำให้ชาวบูเรียตในไซบีเรียมีความแตกต่างกันด้านทิศตะวันตกที่เราเพิ่งจากมาคือกลุ่มที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องพูดผีและวิญญาณแต่ทางด้านทิศตะวันออกหรือสาธารณรัฐบูเรียเทียที่เรากำลังจะไปนั้นชาวบูเรียตที่นั่นนับถือพุทธศาสนาที่เมืองอุลานอูเดเมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียเทียประชาชนชาวบูเรียตยังคงเป็นพลเมืองหลักดั้งเดิมของที่นี่แม้ว่าทางรถไฟสายทรานไซบีเรียจะพาชาวสลาวิกจำนวนมากจากฝั่งยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแต่หากว่าเราเดินไปรอบๆเราก็จะพบว่าชาวเมืองส่วนใหญ่หน้าตาค่อนข้างไปทางเอเชียมากกว่าพวกเขายังมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอาหารภาษาวัฒนธรรมและประเพณีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา
2: บูเรียตเป็นคนที่เชื่อในศาสนาบูธิสม์ตั้งแต่การเกิดของคนจนถึงการPотому что когда рождается ребенок, а родитель приезжает отца, спрашивает про его будущее и какое имя лучше дать, чтобы ему по жизни сопутствовало удача, чтобы у него все было хорошо от рождения. И даже когда молодые собираются жениться, создают семьи, то они разрешение берут от отца, не спрашивают дни, когда свадьбу проводить.И тогда еще, когда человек уходит в последний путь, все это связано с дацаном, и когда человек уходит в последний путь, лама его провожает, читает молебни, молитвы о хорошем перерождении.
0: จากอีวานคินสกี้ดัสซานเราเดินทางไปยังหมู่บ้านอัสซากัสซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว60กิโลเมตรหมู่บ้านอัสซากัสเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณของชาวบูเรียตที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17จากข้อมูลทางจาดชาวบูเรียตที่นี่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับบรรพบุรุษชาวบองโกของพวกเขามากพวกเขาเคยใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าริมทะเลสาบก่อนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามป่าสนลงมาตามแม่น้ำเซเลนกาและด้วยความที่ทางฝั่งแม่น้ำทางทิศตะวันตกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขามากกว่าชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มนี้จึงมีทรัพยากรเหลือเฟือ ที่สามารถนำมาสร้างบ้านที่แข็งแรงมั่นคงและลงหลักปักฐานถาวรมาจนถึงปัจจุบัน
3: This village the name Atsagat because this valley Atsagat valley and very interesting story and you know that before nomad people there they moved from one place to another it was no villages and after when Soviet period starts and that time people they were gathered in one place and in the villages and that time it was destroyed all Buddhist temples is the same this Atsagat Datsan and the people who lived around this place they were gathered in this village Atsagat village

0: แม้หมู่บ้านนี้จะมีประชากรอยู่แค่100หลังคาเรือนแต่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวบูเรียตไม่กี่แห่งในรัสเซียที่ภาษาบูเรียตยังคงถูกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารด้วยความกลัวว่าภาษาและวัฒนธรรมจะเลือนหายไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่หมู่บ้านนี้จึงมีโรงเรียนประจำที่จัดตั้งขึ้นให้เด็กชาวบูเรียตได้เรียนโดยเฉพาะสำหรับพวกผู้ใหญ่ที่แห่งนี้มีความสำคัญดั่งรากฐานของชุมชนที่พวกเขาพยายามจะสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมต้านกระแสโลกสมัยใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังไม่หลงลืมอดีตที่บรรพบุรุษได้สร้างมา
1: ходим к отцам наши ламы просветители приходят к нам мы с ними общаемся праздники буддийские праздники хуралы всегда ходим всегда молимся но стараемся привить в дети детям то что заложено у них в семье стараемся привить тоже дальше нести в будущее но у нас Государство светское, да, и в советское время наша деревня сохранила традиции буддийские, вот сохранила традиции, веру, и всегда, ну, и стараемся вот это сохранить и передать.
2: I think it's very good for Buryat people to save Buryat language. Because in the country, this is only in the countryside, but in the towns, usually classes, it's mixed with mostly Russian people and children who study at secondary school at the town, they can't to speak Buryat language because from not study Buryat language and it's difficult to speak own language because all other children in the class they are Russians and other nationalities and so the common language for Buryat and other people it's Russian.
0: คำกล่าวที่ว่าไม่มีเมืองใดในรัสเซียที่จะสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ได้ดีไปกว่าอุลันอูเดเพราะที่นี่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์น้อยใหญ่หลายสิบกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มองโกอย่างเช่นชาบูเรียตซึ่งทำให้เมืองนี้ดูเหมือนเอเชียมากกว่ายุโรปแต่กระนั้นความเป็นยุโรปของเมืองนี้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบในหมู่บ้านทาบากะไทและบอยชอยคุนาเล่กลุ่มความเชื่อเก่าหรือกลุ่มจารีตเดิมคือชาวคริสต์ที่แยกตัวออกจากศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่17เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปศาสนาจักรของสังฆราชนิคอนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า100ปีทำให้บรรพบุรุษของพวกเขาต้องหลบหนีการจับกลุ่มและอพยพย้ายถิ่นฐานจากโปแลนด์มาอาศัยอยู่ในไซบีเรียแห่งนี
3: ้
2: Another side, and they cross two. You see this old icons. All they mention two finger. They cross themselves two finger. This, but they were changed into the three. And remember, Peter the Great wasn't without hair, and so.Так, еще что было?
3: Мы когда крестим, волну погружаем.
2: And the main, of course, it was when the before the child was crossed, they put the whole body into the water.
3: Mm-hmm.
2: Or child or somebody, the whole water. But now you only.

เราจะได้พบกันอีกเมื่อเรากลับไปงานเลี้ยงแบบนี้อาจถูกจัดขึ้นในทุกครั้งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเยือนสิ่งหนึ่งที่เราอยากภาวนาให้คงอยู่คือการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยจิตสำนึกมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าพวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีการทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์แต่ต้องทำให้อยู่รอดดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามวิถีทางตนบัดนี้ชาบูเรียตผู้สื่อสารกับธรรมชาติกำลังพาตัวเองสื่อสารกับโลกภายนอกควบคู่กันไปภาพของชามานในรุ่นต่อๆไปจะเลือกสื่อสารกับสิ่งใดมากกว่ากันบูเรียตรุ่นหลังเท่านั้นที่จะตอบคุณได้

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ไข่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็มีอาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะฮะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
1: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่แต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอย่างเงี้ยนะครับ
0: ขึ้นของมันเองเลย
1: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปอันนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
1: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแลกคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
1: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
1: ความคิดผมแรกแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็คือทำให้มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันเหรอคะ
1: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซางหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับ

0: ไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็ก่อคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นริมไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
1: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
0: นี่แหละนี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
1: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
0: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบีย
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มันตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
1: ะ
0: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเอ้ยจริงๆมันก็สร้างได้น
1: ะ
0: ในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
1: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
0: เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
1: เลยอันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พื้นก็เป็นไผ
0: ่ใช่ฮะ
1: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
0: เป็นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นเนี่ยจริงแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
1: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะคะอาจารย
0: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางส่วนข้อสั้นบางช่วงข้อยาวสีมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยนะในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมาก
1: อะ
0: ฮะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
1: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
0: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: มากมายเลยค่ะเดี๋ยวเอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับเอด้าเลยค่ะ
1: ดีค่ะ
2: คุณซิว
1: ตอนนี้นะคะเอด้าก็อยู่กับคุณซิวค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ
1: ่
2: ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอ้ตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อ่ะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยอะค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หด
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่ยุ่ย
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งอยากให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใยพวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆ จะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลักตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70%

0: แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
1: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางเอาจังมาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้านักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคร็บแคร็บคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเอ้ยเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมก็ด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปเป่าโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอะในสุดก็ทำได้

0: ่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงานทุกวัน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตูดิโอฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตูดิโอโครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันนี้เป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงโค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรูปแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: คุณทำมากี่ปีแล้วคะ
3: ถ้าเราไม่ภัยก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุลปักเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรง
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงหน้าลมควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่

0: ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
1: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
0: ประมาณ 60% แล้วครับ
1: 60%
0: เหลือแค่เส้นนอน

ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคโลหะข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ได้เครดเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ่ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำ

0: โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็
0: มาก
1: ่
0: อน
1: ครับเพราะว่าอย่างเรียกควายเสร็จก่อนก็มาก่อนอ
0: ย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางน
1: ี้
0: งั้นเราก็ไปทางนี้
1: เลยแล้วเดินเข้าไป
0: ข้างในอ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120เซนติเมตรนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

ูดจริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: Whether it's a birthday party, a farewell party, or a New Year's party, sending an invitation is crucial as guests need to know the details of an event. Usually, an invitation includes the time and place of the event, what activities to expect, whether food or drink will be offered, and who to contact should you require more information. Today, we're going to learn how to write a simple invitation that can be sent via email. But first, let's read a birthday party invitation that my friend recently sent to me. To prettychristina@gmail.com. Subject, birthday party invitation. Hi, Christina. I'm having a birthday party next Saturday at my house. Would you like to come? It would be great if you could join us. There will be lots of singing and dancing. My mom is going to make her famous chicken curry, and my dad is going to set up a karaoke machine for us too. It will be so much fun. Lots of people from the drama department are also coming. You already know most of them, Bella, Dave, John, and Shelley. Can you bring some soda and chips? My house is behind Jumbo Supermarket, 56 Rose Street. It's across the street from the park and has a green front door. I really hope you can come. See you soon, Lily, RSVP. See? Writing an invitation is simple. I'll give you some tips. First, use the present continuous is, am, are, and the verb ing, or be going to and the verb is, am, are, going to, and the verb to talk about future plans or arrangements. For example, I am flying to London next Wednesday, or they are going to eat out tonight. Second, use capital letters for days of the week, months of the year, street names, and other pronouns. Also, you can include hope you can come in your invitation. Finally, if you want a reply, you can write RSVP at the bottom of the invitation. It means, please reply.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวะกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไป

เป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชยมังคาลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินจมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ำหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินจมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินจมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินจมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินจมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันก็เดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้อง

คันกับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9 เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอียงเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทำต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินตมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทำจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทำจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่คนทั่วไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินตมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์

ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันคือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยายฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่จนทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามการเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตาม

ไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินจมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านกายต้องเป็นคนไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าหอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโอ้โหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเฮือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเหือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาไทยในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะ home ห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่างเหือนม่างเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะหองน้ำหองน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางเส้นทางหมายถึงถนนนะคะและคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะฮอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าฮอมค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะได้เรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือบ่อใบไม้ในภาษาไทยแบ้แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะม้วนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเหือนม่างเหือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยงองัวคุณผู้ชมคะงองัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็ใส่รูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม้างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะหมุนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยนอนกค่ะนอนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะออโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะนอนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระอนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าห้องน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนตรงระดับบรรทัดค่ะเดียวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะปิดด้วยนอนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมค่ะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะเพลงชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะหมวนเลยนะคะปิดท้ายด้วยงองัวค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงัว หรือวัวหางยาวค่ะงองัวค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คำว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคำว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
2: นางน้อยข่อยฮู้ว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
3: ่เออแม่นแล้วมีหยังคำแพง
2: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท้
3: เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
2: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนซั่นหวา
3: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่คอยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
2: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนคอยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
3: ่แม่นแล้วคอยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
2: โอ้แล้วนี่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
3: ถ้าว่าน้ำมาหลายคอยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
2: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพากันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ำมันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพากันถมดินสูงแข่งกันน้ำมันก็เลยบ่ท่วม
3: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
2: เส้นทางหลายเส้นก็ป้านดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ำกว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
3: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งใหญ่อยู่แคมทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
2: ้ข่อยว่าเจ้ามาอีต้นข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
3: ่เออค่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกัน
2: แม่นล่ะ
3: ค่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเฮือนยกเฮือนน่ะผัวค่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
2: เอ้าเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
3: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด
2: ้อโอ้ขอบใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
3: เอ้าโชคดีลาก่อน
2: เจ้าโชคดี
1: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลความหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะ เราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีตูนข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีตูนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนคอยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะค่อยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะม่างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่าม่างเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
0: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอเนื่องจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วน จึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม้วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม้วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม้วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม้วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขกและเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม้วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม้วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตื่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่านะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุมแล้ว
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
0: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: มีแต่เรื่องของการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
0: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
1: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความเกลียดชังในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
0: ครับ
1: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
0: ัง นั้นมีอะไรให้จำเยอะ
1: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้
0: ครับ
1: ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
0: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
1: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไป

0: ประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้าย
1: ๆ
0: ปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
1: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
1: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าเนี่ยด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: โอ้ถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่พม่าเนี่ยเพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่าๆกับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบพันกิโลเมตรเนี่ยเรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอด
1: ได
0: ้ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติสองพวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตรข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทางการ
1: เมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้น เมื่อมีประเด

0: เป็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วงปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเหรี่ยงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเหรี่ยงรัฐมอญรัฐไทใหญ่รัฐขยายรัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษาอังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกว่าเติบโตและพัฒนาใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็นเกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคตเ
1: พรา
0: ะว
1: ่าย
0: ังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะครับ
1: ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยปัญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า unity in diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนสิ่งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ยทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปลุกเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะครับเข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับครั้งหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดี

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตูนครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะ
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นคำว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ละนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะคร
0: ับ ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก็เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่ระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน
0: ค
1: นไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับพม่า 2,401 กิโลเมตรต
0: ั้
1: งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดีย
0: แล้วก็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: ไปทะเลสาม
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช่
1: แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อ
1: ินเดียนะครับ

0: อินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล้วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าอีกครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
1: เพราะว่า
0: ประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิดนะ
1: ครับ
0: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนู้นก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
1: คือรถมาไม่ได้
0: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมะลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
1: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
0: คนละนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
1: ับ
0: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปจ
1: ุ
0: ดสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
1: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
0: ยิ่งเขาเรียกว่ารสนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
1: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
0: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวค้าขายระหว่างไทยกับพม่า
1: ครับผมโอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
0: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพนมพม่าเดินเต็มระนองกันหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
0: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำใ

0: กลุ่มประเทศอาเซียนเนี่ยตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบเนี่ยก็จะทำให้แรงงานเนี่ยมีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
1: ครับ
0: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดู

0: ที่กลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นกันอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำให้การอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หักเดินทันที
0: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: เดิมอยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศนั้นอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนนะเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้ว
0: ครับ
1: ตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธรรมรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
2: สีสันแอฟริกา
1: ครับเปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรมนะครับ AM 1575นะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับและนอกจากนี้ก็สามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Fanpage นะครับสรานรมเรดิโอนะครับได้ตลอดเวลาเลยนะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับผมนราวิทย์โอคามงคลครับ
2: และผมศิวกรธาราวัชรศาสตร์นะครับ
1: เรา2คนก็จะรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการนะครับ
2: ใช่ครับสำหรับในอาทิตย์นี้นะครับเราก็มีเรื่องน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแอฟริกาเช่นเคยนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับพี่ยอนก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในภูมิภาคเราจะเริ่มจากในภูมิภาคแอฟริกาตอนใต้ก่อนดีไหมครับที่ประเทศโมซัมบิกครับ
1: ครับก็คือเป็นเรื่องของการส่งมอบข้าวไทยนะครับให้แก่รัฐบาลโมซัมบิกนะครับซึ่งเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเอกอัครทูตนะครับณกรุงมาปุโตนะครับนายรัชชารีจันทร์นะครับก็ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยนะครับในการส่งมอบข้าวสารบรรจุถุงนะครับจำนวน 1,000 ตันครับอามให้กับรัฐบาลโมซัมบิกนะครับโดยมีนายโจอาวมาซาฟินนะครับผอ.สถาบันจัดการภัยพิบัติแห่งชาติโมซัมบิกเป็นผู้รับมอบนะครับนั่นเองซึ่งการส่งมอบข้าวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับถึงมิตรภาพและความปรารถนาดีจากประชาชนไทยนะครับไปสู่พี่น้องชาวโมซัมบิกนะครับเพื่อช่วยในการจัดการภัยพิบัติในโมซัมบิกนะครับรวมถึงซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทราบไหมครับว่าโมซัมบิกจริงแล้วเนี่ยเขาเผชิญกับภัยพิบัติมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับรวมถึงก็จะเป็นพวกภัยแล้งภัยธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ประชาชนชาวโมซัมบิกกว่า 1,500,000 คนเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับทางนี้เนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมที่น่าสนใจนิดนึงครับว่าข้าวไทยเนี่ยเป็นที่นิยมในโมซัมบิกนะครับโดยถือว่าเป็นอาหารหลักที่ได้รับความชื่นชอบของชาวโมซัมบิกด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยประเทศโมซัมบิกเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่นำเข้าข้าวจากไทยมากที่สุดนะครับและมีนักลงทุนไทยเนี่ยไปลงทุนในโมซัมบิกเนี่ยถือว่ามากที่สุดในแอฟริกานะครับก็ถือว่าน่าสนใจ
2: ใช่ก็นอกจากที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้โฆษณาข้าวของพวกเราไปภายในตัวแล้วก็ยังสามารถนำข้าวเหล่านี้ไปทำบุญไปช่วยเหลือชาวโมซัมบิก
1: ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน
2: ั่นเองนะก็ถือว่าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ซึ่งเรื่องนี้จริงๆพี่ชินคุณชินชินวุฒิพี่ชินชินวุฒิเนี่ยก็ได้มาเล่าให้พวกเราฟังได้มาเกริ่นๆให้พวกเราฟังแล้วเหมือนกันในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่น้อยแล้วก็เป็นผลงานของสถานทูตเราที่กรุงมาปุโต
1: ในประเทศโมซัมบิก
2: เช่นกันนะครับ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจไม่น้อยครับ
1: เริ่มต้นด้วยข่าวดีๆไปแล้วนะครับเรื่องการทำบุญนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้ข่าวที่2พี่อามีข่าวอะไรมาฝากแฟนๆรายการครับ
2: ขยับจากโมซัมบิกไปอีกนิดนึงนะครับทางตะวันออกเนี่ยเราก็จะไปพบกับประเทศที่เป็นเกาะหนึ่งพี่ชอนพอจะเดาได้ไหมครับว่าเกาะอะไร
1: ใช่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาหรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับพี่ชอนนั่นก็คือ
1: มาดากัสการ
2: ์นั่นเองนะครับมาดากัสการ์นะครับก็เป็นแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญของโลกตัวหนึ่งครับพี่ชอนนั่นก็คือฝักวานิลานั่นเอง
1: อ๋อใช่วานิลาที่พวกทานกันไอศครีมวานิลาร
2: สวานิลานมรสวานิลาอะไรต่างๆที่เป็นรสวานิลานะครับก็มาจากฝักวานิลาตัวนี้นี่เองครับซึ่งเป็นผลผลิตหลักนะฮะอันหนึ่งของโมซัมบิกนั่นเองนะครับแต่เมื่อกี้พี่ใช่แต่เมื่อกี้พี่ชอนได้บอกไว้ว่าโมซัมบิกเนี่ยก็ประสบกับปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ต่างกับประเทศมาดากัสการ์เลยครับที่ในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมาดากัสการ์เนี่ยประสบกับปัญหาพายุไซโคลนพัดเข้าไปในประเทศนะฮะทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะเก็บพืชผลของวานิลาได้น้อยลงนั่นเองทีนี้วานิลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ติดตลาดอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ครับก็คือคนทั่วโลกรู้จักดี
2: ถูกต้องแล้วก็เป็นที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกในทุกๆวันนี้นะครับทีนี้พอความต้องการมันสูงมากแต่กำลังการ
1: ผลิต
2: มันน้อยลงมันได้รับผลกระทบนะฮะมันก็เลยทำให้ราคาวานิลาในโลกเนี่ย

0: พุ่งสูงขึ้นเป
1: ็
0: นอย่างมากนะครับพี่ชอนมันสูงขึ้นกว่า8เท่าจากไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าตอนนี้มูลค่าของวานิลาเนี่ยตอน1กิโลเท่ากับราคาของทองคำเลยนะครับนั่นก็คือตกอยู่ที่ประมาณ 13,000 บาทต่อกิโล
1: ครับ
0: ซึ่งมันสูงขึ้นมากนะครับเมื่อกี่ปีที่ผ่านมามันแค่ประมาณ 1,600 บาทต่อกิโลเท่านั้นสูงขึ้นมา8เท่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ต่อไปนี้เนี่ยมันก็เป็นความเป็นไปได้ว่าราคาของวานิลาเนี่ยที่เป็นอาหารที่เป็นรสวานิลาเลยก็ตามเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นน
1: ั่
0: นเองนะครับใช่เพราะว่าอะไรเพราะมาดากัสการ์เนี่ยส่งออกวานิลาที่ทั่วโลกรับประทานอยู่เนี่ยกว่า 80% มาจากมาดากัสการ์
1: มาจากเกาะมาดากัสการ์นี่เอง
0: ใช่ถูกต้องนะครับแล้วทีนี้เนี่ยวานิลาเนี่ยก็ยังเป็นพืชผลนะฮะที่ทำรายได้ให้กับมาดากัสการ์ถึงปีละประมาณ600ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีเลยทีเดียวนะครับ
1: ก็เปิดเกือบประมาณ 18,000 ล้านบาท
0: ใช่ถูกต้องก็เป็น
1: ปี
0: ก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็นเหมือนกับเป็นทองคำแบบนึงเลยก็ว่าได้
1: เป็นขุมทรัพย์
0: เน
1: ื้
0: อใช
1: ่
0: เป็นขุมทรัพย์ของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับแล้ววานิลาเนี่ยไม่ได้ปลูกกันง่ายเพราะว่ากว่าที่จะปลูกได้1ต้นเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 3-4 ปีเลยทีเดียวกว่าที่มันจะโต
1: นานๆเหมือนกันนะคร
0: ับ ใช่แล้วพอมันโตแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกประมาณ9เดือนถึงจะได้ฝักที่สมบูรณ์ออกมาน ั่นเองแต่ตอนนี้พอวานิลามันขาดแคลนเนี่ยเกษตรกรมาดากัสการ์เนี่ยก็ไม่รอละสัก8เดือนเขาก็เก็บเกี่ยวผลผลิตมาละก็จะทำให้คุณภาพของวานิลาเนี่ยมันน้อยลงด
1: ้
0: วยนั่นเองนะฮะนอกจากที่มีราคาแพงแล้วแล้วมันก็ยังก่อให้เกิดปัญหาสังคมในมาดากัสการ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าพอวานิลาเนี่ยมันมีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วมันก็หายากขึ้นมาดากัสการ์ก็เริ่มมีรายงานการถูกขโมยมีรายงานการขโมยวานิ
1: ลาเกิดขึ้นนะครับ
0: ถูกต้องในมากขึ้นในมาดากัสการ์นั่นเองนะครับก็ส่งผลตามมาเป็น
1: ลูกโซ่
0: เป็นลูกโซ่เลยทีเดียวนั่นเองนะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติล้วนๆเลยก็ว่าได
1: ้พวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหา
0: ใช่ครับแต่เขาก็บอกว่าต่อไปนี้คนก็อาจจะใช้วานิลาสีผสมอาหารวานิลาปลอมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสารกลิ่นวานิลาแทนเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ไม่เหมือนซะทีเดียวเนาะก
1: ับ
0: การที่ใช้วานิลาจริงๆแต่วานิลาจริงก็แพงมากน
1: ั่
0: นเองนะครับ
1: ก็เรื่องราววานิลาก็
0: ชอบทานไหมครับวานิลา
1: ส่วนตัวพี่จะชอบช็อกโกแลตครับ
0: ชอบช็อกโกแลต
1: ช็อกโกแลตใช่
0: โอเค
1: แต่วานิลาก็จะชอบลดหลั่นลงมา
0: ใช่ไหมวานิลาช็อกโกแลตก็มีผลผลิตอิงกรีเดียนหลักเนี่ยก็คือเมกโกโก้ก็มาจากแอฟริกา
1: แอฟริกา
0: เช่นกันนะครับซึ่งเข้าใจว่ามันก็จะมาวิ่งแอฟริกาทางตะวันตกใช่ไหมโกโก้ในส่วนใหญ่ใช่ไหมครับซ
1: ึ่
0: งแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ข่าวว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นกัน
1: นั่นก็คือข่าวการแพร่ระบาดของโรคอีโบลานะครับ
0: อีกแล้วเหรอครับ
1: อีกแล้วครับที่ไหนทราบไหมครับ
0: ไม่ทราบเลยครับ
1: ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะครับหรือที่เราจะเรียกย่อๆว่าสปคองโกนะครับซึ่งก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับคณะแพทย์นะครับจากองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้เดินทางไปที่สปคองโกเนี่ยนะครับเพื่อจัดการกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลานะครับซึ่งทางองค์การอนามัยโลกนะครับก็ได้ประกาศว่าทางสปคองโกนะครับกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดระลอกใหม่นะครับในเขตบิโคโรนะครับซึ่งเป็นอยู่ในจังหวัดอีควาเตอร์นะครับและมีการกล่าวว่าได้อัดฉีดเงินเนี่ยจำนวน1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจากกองทุนฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกนะครับเพื่อที่จะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับรวมถึงการประกาศดังกล่าวเนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตนะครับที่คาดว่าจะติดเชื้ออีโบลานะครับกว่า17คนในประเทศสปคองโกเนี่ยนะครับซึ่งประเทศในภูมิภาคแอฟริกาบางประเทศเนี่ยก็เริ่มมีมาตรการละที่จะตรวจคัดกรองคนจากสปคองโกนะครับที่จะเดินทางไปประเทศของเขาเนี่ยและอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งทีมแพทย์ไปในของ DRC คองโกอย่างเช่นอย่างไนจีเรียก็เริ่มมีการสกรีนมีการคัดกรองและบุคคลที่จะมาจากสปคองโกเนี่ยในการจะเข้าประเทศเนี่ยก็มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับเพราะก็มีการกลัวเรื่องการแพร่ระบาดนะครับซึ่งถือเป็นโรคระบาด ที่น่ากลัวโรคหนึ่งนะครับที่เคยเกิดขึ้นในแอฟริกาพอจะจำได้ไหมครับแฟนๆรายการน่าจะเคยจำได้นะครับว่าเมื่อประมาณปี2557นะครับประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนี่ยได้มีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาครั้งใหญ่ ที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งของโลกนะครับและครั้งนั้นเนี่ยก็ฆ่าชีวิตผู้คนในแอฟริกาไปกว่า 11,000 คนนะครับซึ่งเกิดใน3ประเทศก็คือกินีนะครับเซียร่าลีโอนและก็รวมถึงไลบีเรียและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพิ่งเกิดขึ้นนะครับที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยของโกนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันครับว่า องค์การอนามัยโลกเองเนี่ยก็มีความล่าช้าในการเข้าไปจัดการกับปัญหาดังกล่าวนะครับแต่ก็อย่างน้อยถึงแม้จะช้าแต่ก็ดีกว่าไม่มา
0: ไม่ทำอะไรเลย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าในครั้งนั้นเนี่ยทำให้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลได้รับการขนานนามว่าเป็น Person of the Year เลยก็ว่าได้นะฮะโดยนิตยสาร Times ก
1: ็
0: คือกลุ่ม Ebola Fighters นั่นเองนะครับ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่เอาชีวิตตัวเองเนี่ยเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะคอยควบคุมโรคการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในช่วงนั้นที่อย่างที่พี่ชอนว่าไว้ว่าฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 11,000 คนเลยทีเดียวนะครับก็ต้องจับตากันต่อไป
1: นะครับแต่สำหรับพี่น้องคนไทยที่จะเดินทางไประแวกใกล้เคียงหรือเข้าไปที่สปคองโกก็ขอให้ติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตณกรุงไนโรบีนะครับซึ่งทางรายการของเราเนี่ยก็จะติดตามเรื่องการแพร่ระบาดของโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ถ้ามีข่าวอะไรเราก็จะมาอัปเดตให้แฟนๆรายการนะครับรวมถึงพี่น้องคนไทยทุกคนได้ทราบนะครับ
0: ครับผมนั่นเองนะครับ
1: นะครับก็ช่วงแรกนะครับก็ได้ผ่านไปนะครับเป็นเรื่องข่าวก็น่าสนใจมากเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการซึ่งวันนี้อาร์มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ
0: ก็จะมาเล่าเรื่องที่หายไปในช่วงที่ผ่านมานะครับว่าหายไปซูดานมาก็จะมาเล่าว่าไปทำอะไรซูดานมีอะไรละ
1: มีความคืบหน้าอะไรบ้างเกี่ยวกับซูดานนะครับและซูดานน่าสนใจยังไงนะครับก็ห้ามพลาดนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับแฟนๆกลับมาพบกับพวกเราสองคนในช่วงที่สองครับ
0: ครับ

0: จุนจ้านตอนที่1พาสปอร์ตหายในต่างประเทศทำยังไงดี
1: น้องแป้งนุ่มครับเรามาเซลฟี่หน้าหอไอเฟลกันเถอะ
0: ช่วยด้วยช่วยด้วย help help ทำยังไงดีถูกฉกกระเป๋าไปข้างในมีพาสปอร์ตด้วยล่ะเราจะเดินทางกลับไทยยังไงคะเนี่ย
2: สวัสดีครับผมชื่อหนูอุ่นใจเย็นๆครับอย่ากังวลใจทุกอย่างย่อมมีทางออกหนังสือเดินทางหายในต่างประเทศนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจของประเทศนั้นๆเพื่อนำใบแจ้งความเป็นหลักฐานไปทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หลังจากนั้นต้องไปติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้นๆเพื่อขอความช่วยเหลือและขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ครับโดยนำใบแจ้งความและสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิมพร้อมบัตรประชาชนเป็นหลักฐานประกอบการทำหนังสือเดินทางใหม
0: ่คุณน้องหนูอุ่นคะฟังแล้วเนี่ยแปลว่าต้องรอสักพักกว่าหนังสือเดินทางจะมาถึงแต่พี่แป้งนุ่มต้องกลับไทยภายในวันพรุ่งนี้เลยเพราะว่าซื้อตั๋วมาแค่วันพรุ่งนี้ค่ะจะทำยังไงดีคะเนี่ย
2: พี่แป้งครับในกรณีที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วนไม่สามารถรอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่ผลิตส่งมาจากไทยได้สถานทูตหรือสถานกงสุลใหญ่จะออกหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity หรือ CI ให้ใช้ในการเดินทางกลับประเทศหรือหากพี่ๆต้องเดินทางต่อไปประเทศอื่นก่อนกลับประเทศไทยจะออกเป็นหนังสือเดินทางชั่วคราวให้ครับโดยต้องเตรียมใบแจ้งความของหน่วยงานท้องถิ่นและเอกสารที่สามารถยืนยันสัญชาติได้ครับฉะนั้นแล้วก่อนเดินทางออกนอกประเทศอย่าลืมถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารสำคัญต่างๆติดตัวไว้รวมทั้งทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพก่อนเดินทางไว้ด้วยนอกจากนี้ควรมีที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไว้ด้วยนะครับซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่98แห่งทั่วโลกเพื่อดูแลพี่น้องคนไทยในต่างประเทศครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะน้องหนูอุ่น
2: และสุดปังครับพี่มาร์คพี่แป้งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยคอนซูล่าซึ่งกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเขาทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นเพื่อนเดินทางแก่คนไทยก่อนไปต่างประเทศครับโดยสามารถโหลดได้ฟรีลงบนมือถือในแอปดังกล่าวจะมีข้อมูลที่จำเป็นในการเดินทางไปต่างประเทศทุกเรื่องอาทิที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ฮอตไลน์ของสถานทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งทั่วโลกและข้อมูลบริการด้านกงสุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการทำหนังสือเดินทางหรือรับรองเอกสารครับ
0: ขอบคุณน้องหนูอุ่นจริงๆเลยค่ะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่คนไทยค่ะดีจังเลยที่เราได้รู้จักกับน้องหนูอุ่นจุนจ้านมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับพี่ๆนะคะ
2: ยินดีครับ
3: กรมการกงสุล

0: างประเทศการทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล
1: call center 025728442ตลอด24ชั่วโมง
2: กลับมาแล้วกับช่วงที่2นะครับ
3: ครับก็ช่วงนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าจากที่อาร์มได้ไปประชุมที่ประเทศซูดานมานะครับก็หายไปหายหน้าหายตาไปก็กลับมาพบกับแฟนๆทีนี้อาร์มก็จะมาเล่าละว่าจริงๆแล้วอาร์มเนี่ยได้ไปที่ซูดานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะให้อาร์มเนี่ยช่วยเกริ่นกับแฟนๆนิดนึงนะครับว่าที่ซูดานเนี่ยซูดานตั้งอยู่ตรงไหนครับอาร์มเพราะว่าแฟนๆหลายคนของรายการเราเนี่ยพูดถึงซูดานแล้วเพิ่งอาจจะเคยได้ยินชื่อประเทศนี้เป็นครั้งแรกอะครับอาร์มอยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึง
2: ครับแต่ก่อนก็ไม่รู้จักเหมือนกัน จนได้มาเป็นเจ้าหน้าที่โตซูดานนะครับก็พบว่าซูดานเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
3: ครับ
2: ถ้าหากว่าพูดว่าอียิปต์เนี่ยคนอาจจะพอนึกออกแต่ว่าอียิปต์อยู่ไหน
3: คนไทยจะอียิปต์
2: ใช่ไหมครับซูดานตั้งอยู่ใต้อียิปต์นั่นเอง
3: ก็คืออยู่ตอนใต้ของอียิปต
2: ์ถูกต้องครับซูดานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอียิปต์นะครับก็จะมีประเทศที่อยู่ติดกับซูดานเนี่ยเช่นเอธิโอเปียเซาซูดานแอฟริกาเซ็นทรัลแอฟริกันรีพับลิกนะครับ
3: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง
2: อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่ติดกับทะเลแดงนั่นเองก็ทำให้ซูดานเนี่ยสามารถที่จะเป็นทางออกสู่ทะเลสำหรับประเทศในแอฟริกาที่เป็นแลนด์ล็อกได้
3: คือจริงๆแล้วความสำคัญของเวนทะเลแดงนี่ก็คือเป็นช่องทางการเดินเรือที่สำคัญที่สุดเส้นทางหนึ่งของโลกนะครับเพราะว่ามีคลองสุเอซ
2: ถูกต้องเพราะว่าเลยใกล้ๆเพราะว่าต้องลองนึกว่าสมมติถ้ามาจากมหาสมุทรอินเดียเนี่ยจะไปยุโรปจะไปยังไงหนึ่งก็คือต้องอ้อมทวีปแอฟริกาไหลกรุงโฮลงมานะซึ่งก็จะไกลแล้วก็อันตรายมากกินเวลาด้วย
3: ครับ
2: 2ก็คือไปทางคลองสุเอซนะครับ
3: ซึ่งจะใกล้กว่า
2: ถูกต้อง
3: นะครับไปยุโรปได้ใกล้กว่า
2: ก็ต้องตัดเข้าไปในจากมหาสมุทรอินเดียเข้าไปในทะเลแดงตัดขึ้นไปคลองสุเอซเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนั่นเองครับ
3: ก็ถ้าอย่างนั้นก็นับได้ว่าประเทศซูดานก็ถือว่ามีที่ตั้งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับทางยุโรปตะวันออกกลางแล้วก็ประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับ
2: นอกจากนั้นแล้วนะครับซูดานเนี่ยก็ล้อมรอบไปด้วยประเทศที่มีประชากรเนี่ยไม่น้อยเลยอย่างอียิปต์ก็มี100กว่าล้านคนเอธิโอเปียก็มี100กว่าล้านคนนะครับยังไม่นับรวมซาอุดีอาระเบียที่อยู่แค่ตรงข้ามทะเลแดงไปอีกนะครับและรวมถึงประเทศในข้างในทวีปภูมิภาคแอฟริกานะครับที่แน่นอนว่ามีจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นซูดานก็เหมือนกับเป็นตั้งอยู่ตรงกลางท่ามกลางตลาดที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับ
3: และล้วนเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งสิ้นเลยนะคร
2: ับ ใช่ครับ
3: ครับท่านนี้อยากให้อาร์มช่วยเล่านิดนึงครับว่าที่ซูดานมีอะไรน่าสนใจเช่นสภาพบ้านเมืองเขาเป็นยังไงครับ
2: ซูดานนะครับก็จะมีถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศในภูมิภาคแอฟริกานะครับแต่ว่าก็ได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคตะวันออกกลางสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาศาสนาอิสลาม
3: ครับ
2: เรื่องของอาหารการกินที่เขาก็จะทานอาหารแบบอาหรับเลยนะครับฮุมมุสเนื้อย่างอะไรทั้งหลายนะครับก็มีความเป็นตะวันออกกลางสูงมากๆเลยประเทศหนึ่งนะครับผู้หญิงก็จะอย่างที่บอกนับด้วยโดยที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะคลุมฮิญาบก็จะมีการละหมาดนะครับทุกวันละหมาดยาทุกวันศุกร์มีการถือศีลอดอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะเป็นลักษณะโดยรวมของซูดานในภาพรวม
3: ครับ
2: อากาศ
3: เป็นยังไงครับ
2: อากาศก็จะเรียกได้ว่าร้อนตลอดทั้งปีนะครับแต่ก็จะเป็นร้อนคนละแบบกับบ้านเราอย่างบ้านเราก็จะเป็นร้อนชื้นแต่ที่ซูดานเนี่ยก็จะเป็นร้อนแบบร้อนแห้งนะครับเพราะว่าอยู่ติดอยู่เป็นสภาพบ้านเมืองเนี่ยเหมือนกับเป็นสภาพเขาเรียกว่าเป็นสภาพภูมิประเทศแบบทะเลทรายเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่มีอากาศที่ร้อนอบนะครับคือเหงื่อไม่ออก
3: อ
2: ะไรอย่างนี
3: ้แต่ร้อนกว่าประเทศไทยใช่ไหมครับ
2: ก็ความจริงแล้วเนี่ยซูดานตั้งอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นความร้อนก็อาจจะประมาณเดียวกับบ้านเราคือ40ช่วงที่ไปคือเมษาคือประมาณ40อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนเย็
3: น
2: ใช่แต่ตอนเย็นก็จะเย็นหน่อยสัก25อะไรอย่างเงี้ย
3: ครับภาษาคนส่วนใหญ่ก็พูดภาษา
2: อาราบิก
3: อาราบิกนะครับนี่ถ้าสมมติว่าน้องๆเยาวชนอยากที่จะไปเรียนสนใจด้านภาษาอาราบิกซูดานก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใจ
2: ก็เป็นทางเลือกนะครับเพราะว่าซูดานเนี่ยเป็นประเทศที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมุสลิมเยอะมากๆประเทศหนึ่งนะครับทำให้ปัจจุบัน

0: เนี้ยมีนักศึกษาไทยที่เรียนภาษาหรือว่าเรียนศาสนาในสุดานเนี่ยกว่าเกือบประมาณ500คนมากเป็นอันดับ2ชาติเป็นอันดับ2รองจากอียิปต์ในภูมิภาคแอฟริกาเลยนะครับคุณผู้ชม
1: ก็คือเรียกว่ามีทุนการศึกษาให้เรียนด้วยจากรัฐบาลสุดานนะครับ
0: ใช่หลักๆจากมหาวิทยาลัยชื่อว่ามหาวิทยาลัย International University of Africa เราเรียกย่อๆว่า IUA นะครับซึ่งมันก็กลายเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันในการประชุมด้วยเหมือนกัน
1: อ๋อครับทีนี้เนี่ยจากอยากให้อามช่วยเล่านิดนึงว่าจริงแล้วการประชุมที่อามไปประชุมมานี่คือการประชุมที่เรียกว่า JWG คืออะไรคร
0: ับ
1: อาม
0: JWG เนี่ยย่อมาจาก Joint Working Group มานะครับแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าการประชุมคณะทำงานร่วมไทยซูดานนะครับซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วโดยประเทศไทยกับซูดานเนี่ยนะครับก็จะผลัดกันเป็นเจ้าภาพอย่างรอบนี้เป็นคิวของซูดานที่จะเป็นเจ้าภาพเราก็จะเดินทางไปที่ซูดานนะครับ
1: ครั้งหน้าก็จัดที่ประเทศไทย
0: ใช่ครับก็ในการประชุมนะครับก็จะเป็นการประชุมระดับอธิบดีต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าที่กระทรวงการต่างประเทศของเรามีการประชุมหลายๆรูปแบบมากนะครับก็จะเป็นทั้งระดับอธิบดีไล่เป็นจนถึงระดับรัฐมนตรีเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคณะความใหญ่ของคณะเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปนะครับเรื่องราวที่จะไปอยู่ในการประชุมก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่โดยที่ซูดานเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศ New Frontier เป็นประเทศตลาดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการประชุมเราเนี่ยก็เลยคงไว้ในระดับอธิบดีเพื่อให้มันสามารถเกิดขึ้นได้บ่อยๆแล้วก็มีการขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมมากประมาณนึง
1: ทีนี้เนี่ยฝ่ายไทยเนี่ยได้อะไรจากการประชุมฮะอยากให้เล่าเรื่องของด้านมิติเรื่องการค้าการลงทุนเนี่ยมีผลอะไรที่น่าสนใจจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
0: ในการประชุมเราเนี่ยนะครับในครั้งนี้เราก็ฝ่ายไทยก็ได้ยกประเด็นที่เป็นผลประโยชน์กับประเทศไทยเนี่ยไปหารือในการประชุมค่อนข้างเยอะมากนะครับเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยละกันหลักๆคือเรื่องของการค้าการลงทุนนะครับอย่างที่บอกว่าซูดานเนี่ยมีที่ตั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถที่เหมาะในการเข้าไปขยายตลาดของไทยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ในซูดานแต่คือในภูมิภาคตอนกลางแอฟริกา
1: ก็คือสามารถเป็นประตูการค้าของไทยไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียง
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยก็มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของไทยทำให้เราเนี่ยเมื่อทำการค้ากันแล้วเนี่ยไม่เป็นคู่แข่งกันแต่ก็จะกลายเป็นเหมือนกับคนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเนื่องจากซูดานเนี่ยสินค้าส่งออกหลักคือสินค้าเกษตรที่เป็นเกษตรที่เขาเรียกว่ายังไม่แปรรูปนะฮะ
1: ครับ
0: เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: วัตถุดิบครับ
0: แต่ในขณะที่ไทยเราเนี่ยก็มักจะนำเข้าวัตถุดิบเพื่อมาแปรรูปแล้วส่งออกกลับไปนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกื้อหนุนกันในลักษณะนี้
1: คือไม่ได้เป็นคู่แข่งกันนะครับแต่เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าห
0: ุ้
1: นส่วนด้านธุรกิจ
0: ใช่ครับแล้วซูดานเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการเกษตรและปศุสัตว์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ไปคุยกันว่าไทยเราเนี่ยสามารถที่จะใช้ซูดานเป็นศูนย์กระจายสินค้าของไทยในซูดานได้ไหมแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเข้าไปลงทุนในซูดานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีศักยภาพนะฮะเช่นด้านการเกษตรเพราะว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรแบบปฐมภูมิคือใช้ความรู้ดั้งเดิมเลยเนี่ยในการทำการเกษตรเช่นอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ควายไถนาใช่ไหมครับที่นู่นเขาก็เช่นกันก็หมายความว่าไม่ได้ใช้เครื่องจักรอะไรเนี่ยมาพยายามสร้างทำให้มีผลผลิตที่มากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไทยเรามีความรู้มีองค์ความรู้นะฮะมีเทคโนโลยีไทยเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเข้าไปใช้ในซูดานแล้วก็เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวซูดานด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นการทำการลงทุนแบบยั่งยืนประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่คือเรื่องการค้า
1: ทีนี้ในเรื่องการลงทุนล่ะคร
0: ับ ก็ในเรื่องการลงทุนนะครับซูดานเนี่ยเขาก็มีความต้องการการลงทุนค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเพิ่งได้รับการถอนชื่อออกจากการเขาเรียกว่าเป็นการ economic sanction จากสหรัฐ
1: การคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ
0: นั่นเองก็ทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของซูดานค่อนข้างที่จะเปิดแต่ว่าก็ยังต้องการการลงทุนจากต่างชาติมากประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาก็หายไปจากจอโลกอยู่หลายปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เปิดรับการลงทุนโดยเฉพาะยิ่งด้านการเกษตรปศุสัตว์นะครับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

0: การประมง
1: ครับ
0: การพลังงานนะครับการการท่องเที่ยวเช่นการอาทิเป็นต้น
1: ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่ไทยมีความเชี่ยวชาญนะครับ
0: ใช่
1: ซึ่งก็เป็นโอกาสของไทยแล้วนะครับที่จะเข้าไปที่สุดา
0: ใช่ท่านผู้ชมก็อาจจะลองกลับไปพิจารณาว่าโอกาสของเรามีมากน้อยแค่ไหนในการที่จะเข้าไปลงทุนในสุดานนะครับ
1: ครับท่านี้นอกจากมุมมองมิติด้านการค้าการลงทุนแล้วเนี่ยยังมีมิติอื่นๆนะครับเช่นความร่วมมือเพื่อการพัฒนานะครับมีผลความคืบหน้าไงบ้างครับ
0: คือโดยที่ซูดานเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่ต้องการการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เป็นประเทศผู้ให้ภายใต้กรอบความร่วมมือแบบใต้นะฮะ
1: ก็คือกรอบความมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนากับประเทศกำลังพัฒนาด้วยกัน
0: ใช่ซึ่งเราก็มีองค์ความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรแล้วก็สาธารณสุขที่ซูดานเขาต้องการเป็นอย่างมากนะครับเขาก็มีการขอมาว่าที่ซูดานก็มีการระบาดของไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับก็อยากจะขอให้ไทยเนี่ยช่วยเข้าไปให้การอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อช่วยป้องกันการระบาดของโรคเหล่านี้ไม่ใช่เฉพาะมาลาเรียแต่ว่าในโรคอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไทยก็มีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ต่อไปเราก็จะมาคุยกันว่าความร่วมมือมันจะออกมาในรูปแบบไหน
1: น่าสนใจมากๆเลยนะครับ
0: ใช่ครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการกงสุลนั่นเองนะฮะอย่างที่บอกว่าไทยเราเนี่ยมีนักเรียนไทยในซูดานเป็นจำนวนมากเราก็มีการพูดคุยเรื่องการดูแลนักเรียนไทยเหล่านี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนไทยมุสลิมไม่ให้มีความรู้สึกผูกพันกับประเทศไทยให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้ลืมเข้าไปนะเพราะว่าสถานทูตไทยนะครับณกรุงไคโรก็มีความพยายามในการที่จะเข้าไปดูแลกลุ่มนักเรียนไทยสนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเวลานานแล้วก็ทำใหเราก็มาคุยระหว่างการประชุมเนี่ยว่าเราจะเพิ่มความร่วมมือตรงนี้อย่างไรได้บ้างอันนี้เป็นตัวอย่างสิ่งที่เราได้คุยกันในการประชุม
1: เรียกว่าได้ครบเลยนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนเรื่องการศึกษานะครับเรื่องความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ
0: ใช่ครับซึ่งถ้ามีโอกาสเราคงได้กลับมาเล่าให้ฟังอีกรอบว่าเอ้ยเรามีความเคลื่อนไหวความคืบหน้าอย่างไรต่อจากการประชุมครั้งน
1: ี้ก็อาจจะเป็นในปีหน้านะครับที่จะมีการประชุม Joint Working Group ครั้งที่4ที่ประเทศไทยนะครับยังไงก็ถ้ามีข่าวสารอะไรสำคัญสำคัญนะครับเราก็จะนำมาฝากแฟนๆรายการต่อไปนะครับ
0: นั่นเองนะครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหารายการเราก็อัดแน่นนะครับครบทั้ง
0: ความจริงยังอยากเล่าอยู่เลยแต่ว่าเวลาหมดก่อน
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ยังไงก็ตามรายการของเราก็ยังอยู่กับแฟนๆรายการต่อไปนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 น.ถึง 6:30 น.ก็สำหรับวันนี้พวกเรา2คนก็ต้องขอลาแฟนๆรายการไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี
0: ้สวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้มีเวลาให้คุณผู้ชมมากมายครับอย่าเพิ่งงงนะครับเวลาของรายการเรานั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่วันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเวลาในภาษาพม่ากันนะครับการเรียกขานเวลาในภาษาพม่าจะยากง่ายอย่างไรนั้นต้องตามอาจารย์มิมิเข้าใช้เรียนกันเลยนะครับ
1: มิงลาวาชินนะคะเกี่ยวกับเวลาเนี่ยก็ตอนเช้าช่วงตอนเช้านะคะแล้วก็ตรงกลางวันแล้วก็ตรงบ่ายแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็ค่ำนะเราก็มีแยกกันพูดได้นะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่นะคะมันแน่อ้าวช่วงเช้าของมิมิเนี่ยเวลาถึงเวลาไหนบ้างนะก็ประมาณ6โมงถึง10โมงเนี่ยก็ช่วงเช้านะยันเช้าอยู่เลยก็ถ้าหาว่าเราพูดว่า6โมงเช้านะฮะ6โมงเช้าก็เราก็ต้องบอกว่ามันแน่เช้าไหนนะนายแปลว่าโมงก็ได้นะคะชั่วโมงก็ได้นะคะโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้นายเนี่ยนะฮะก็ถ้าช่วงเช้า6โมงนะตอนเช้า6โมงนะ6โมงเช้าเนี่ยเราก็บอกว่ามันแน่เช้าไหนมันแน่เช้าไหนอ้าว9โมงเช้าล่ะคะมันแน่กูไหนมันแน่กูไหนเห็นไหมคะเราต้องมาใช้แบบตัวเลขอีกทีหนึ่งนะคะอ้าว10โมงเช้าก็มันแน่เสนาอีนะมันเนะเสนาอีเอาเทียนตรงล่ะคะอาจารย์จนเทียนตรงนะคะเทียนตรงกลางวันนะคะก็นี่เหลนี่เหลเสนานาอีนี่เหลเสนานาอีนะช่วงบ่ายแล้วไปสองโมงนะฮะนี่กี้นานาอีนี่กี้นานาอีสี่โมงถึงหกโมงเนี่ยเราใช้เป็นช่วงเย็นแล้วก็คือเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เนี่ยนี่งานาอีแปลว่าห้าโมงเย็นนั่นเองนะคะเนี่ยนี่นะเนี่ยนี่แปลว่าช่วงเย็นเนี่ยนี่งานาอีนะคะถ้าหกโมงเราก็บอกว่าเนี่ยนี่เช้านายนะเนี่ยนี่เช้านายเอาประมาณทุ่มหนึ่งก็คือเนี่ยแล้วนะคะเนี่ยก็คือกลางคืนค่ำแล้วนะคะเนี่ยคนนานายเนี่ยคนนานายเอาสองทุ่มนะภาษาไทยบอกว่าสองทุ่มภาษาพม่าบอกว่าเนี่ยชินไนเนี่ยชินไนเห็นไหมคะที่เนี่ยเสียงเนี่ยที่เราพูดออกยากนิดนึงนะคะเนี่ยชินไนเทียนวันเรารู้แล้วเอาตัวนี้เที่ยงคือจะพูดยังไงนะคะเที่ยงคือก็คือเนี่ยตะเกาสนานไนเนี่ยตะเกาเสนานายเสียงเตะนะคะเนี่ยตะเกาเสนานายเสร็จแล้วเรารู้เวลาแล้วเราก็ต้องมารู้จักวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานนี้บ้านนะคะก็วันนี้เราจะพูดว่ายังไงนะคะวันนี้ก็คือดีนี่ดีนี่ดีนี่เอามันเน่กูนายดีนี่มันเน่กูนายแปลว่า9โมง

0: ช้าวันนี้นะฮะ9โมงเช้าวันนี้ดีนี้มันแน่กูไหนอ้าวตอนเที่ยงดีนี้นี่เลยสักนาทีนะดีนี้นี่เลยสักนาทีอ้าวพรุ่งนี้จะพูดว่ายังไงมันแน่เพียงมันแน่เพียงต้องมีเพียงด้วยนะฮะมันแน่เฉยเฉยก็คือช่วงเช้ามันแน่เพียงก็คือพรุ่งนี้ค่ะอ้าวช่วงบ่ายบ่ายบ่ายสามโมงพรุ่งนี้นะฮะก็มันแน่เพียงนี่คิงต้องไหนมันแน่เพียงนี่คิงต้องไหนอ้าวช่วงเย็นหกโมงนะพรุ่งนี้ช่วงเย็นหกโมงนะฮะก็คือมันแน่เพียงเย็นนี้เช้าไหนมันแน่เพียงเย็นนี้เช้าไหนอ้าวตรงค่ำๆสามทุ่มมันแน่เพียงเย็นกูไหนมันแน่เพียงเย็นกูไหนอ้าวเที่ยงคืนนะคะมันแน่เพียงเย็นตะกาวสักหน่อยมันแน่เพียงเย็นตะกาวสักหน่อยนะคะถ้าเป็นเมื่อวานนี้ก็คือมันนี่กามันนี่กานะคะมันนี่กาก็คือเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เก้าโมงเช้านะคะเมื่อวานนี้เก้าโมงเช้ามันนี่มันแน่กูนายกามันนี่มันแน่กูนายกาก็เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วว่าดีนี่มันแน่เพียงเมื่อวานนี้เราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ช่วงเวลาแล้วก็ต่อด้วยชั่วโมงนะคะต่อไปก็คือเรามาใช้คำศัพท์ต่างๆกับบทสนทนาบ้างนะคะ
1: เสียอาคู่เป็นอะไรโทรบาบีแล้ว
2: เสร็จไหนคุยสิบีนี่เลยยาวดมแ
1: ม่ไม่เนี่ยพี่นี่เลยเสียอาบาตลาน
2: ี่เลยมาอาบูยันนี่ต้องไหนมาอาแม
1: ่ดาสุยไม่เนี่ยพี่ยันนี่ต้องไหนจะมาลาตัวบาแม
2: ่ก้องบีเลยตัวจะลาปอ

0: วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากของชาวพม่าหรือเรียกเป็นภาษาพม่าว่าโกนหยาเป็นวิถีที่มีมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณและยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นวิถีชีวิตที่ขาดไม่ได้สมัยก่อนชาวพม่าจะเตรียมเครื่องหมากและจีบหมากสำหรับเคี้ยวเองที่บ้านและใช้รับแขกแต่ปัจจุบันคนเริ่มทำงานนอกบ้านมากขึ้นการจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปด้วยทุกที่คงจะไม่สะดวกเราจึงพบร้านขายหมากด่วนได้ทั่วไปเรียกว่าหาได้ง่ายพอๆกับร้านส้มตำบ้านเราหมากหนึ่งคำไม่ได้มีเพียงผลหมากเท่านั้นแต่ยังมีส่วนผสมอย่างอื่นเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมด้วยเช่นสีเสียดเม็ดผักชีราเชเอมหั่นชิ้นเล็กๆปูนขาวยาสูบซึ่งเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ถือเป็นพืชสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้นคราวหน้าถ้าไปพม่าลองดูสักคำก็ได้นะคะเพิ่มรสชาติให้ชีวิตค่ะ
1: การบอกเวลาเป็นเรื่องสำคัญนะครับสื่อสารผิดพลาดก็อาจนัดหมายคลาดเคลื่อนเสียการเสียงานเสียเวลาและอาจตกรถตกราได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับภาษาพม่าง่ายๆก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคงคุ้นเคยกับผ้าสโรงของพม่ากันมาบ้างนะครับสโรงเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติของพม่าที่ปัจจุบันหนุ่มชาวพม่าก็ยังนิยมสวมใส่กันอยู่นะครับเช่นเดียวกันกับสาวๆพม่าที่ยังคงนิยมนุ่งสิ้นวันนี้นะครับอาจารย์มิมิจะมาสอนเรื่องเครื่องแต่งกายของพม่ากันนะครับว่าแต่ละชิ้นแต่ละชนิดเรียกว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรกับวิถีพม่านะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิถ้าหาว่าเราไปเที่ยวพม่าเนี่ยเราก็ได้เห็นคนพม่าที่แต่งชุดพม่ากันใช่ไหมคะก็ยังมีวัฒนธรรมที่เอกลักษณ์ของพม่ายังมีอยู่ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วก็เราก็รู้สึกภูมิใจนะคะก็วันนี้เรามาเรียนกันเกี่ยวกับชุดแต่งกายของพม่านะคะค่ะก็ชุดแต่งกายของพม่ามีอะไรบ้างนะคะก็เราก็มาแยกออกเป็นคนผู้ชายกับคนผู้หญิงเป็นแบบนี้คนละส่วนนะคะถ้าหาว่าเป็นผู้ชายเนี่ยเราต้องเห็นอะไรบ้างต้องนุ่งสลงแล้วใช่ไหมคะก็สลงแบบนี้ยังไงคะนะคะอันนี้เขาไม่ได้ผูกเชือกนะคะไม่ได้มีอะไรที่แบบใช้อะไรมัดไว้นะแค่ผ้าสโลงแล้วก็มาเจอกันที่ตรงกลางแล้วก็มาผูกที่ช่วงตรงกลางค่ะนะคะก็มีคนก็เลยถามว่าเวลาเดินน่ะหลุดไหมไม่หลุดค่ะเขามัดให้แน่นเลยนะคะอันนี้เป็นสโลงเราเรียกว่าลงจีลงจีอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะอีกคำหนึ่งที่เราเรียกได้ว่าก็คือปัสโซปัสโซนะคะอันนี้สำหรับของผู้ชายนะฮะถ้าหาว่าเป็นเสื้อธรรมดาก็คือเราก็เรียกว่าเอ็นจีเฉยๆนะฮะชะเอ็นจีหรือว่าเอ็นจีเฉยๆนะคะถ้าหาว่าของผู้ชายเนี่ยเวลาเราใส่เสื้ออันนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทับเสื้อใต้โป่งอีกทีหนึ่งค่ะนะฮะเสื้อใต้โป่งก็คือคนไทยรู้กันว่าเสื้อกุยเหงนะฮะก็เหมือนแบบสไตล์จีนๆนิดนึงอะค่ะนะฮะเราก็มาทับอีกทีหนึ่งอันนี้หมอไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะมาทับอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้เป็นเสื้อใต้โป่งนะฮะใต้โป่งนะอันนี้ก็คือสำหรับของผู้ชายนะฮะแล้วก็ผู้ชายเวลาไปราชการหรือว่าไปประชุมอะไรเนี่ยเราก็ต้องใส่ผ้าพกหัวที่แบบเราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะที่มีผ้าห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้เราเรียกว่ากาวเปล่านะฮะกาวเปล่านะอันนี้ก็คือชุดผู้ชายนะฮะเอาต่อมาเราก็เลยมาดูนักเรียนของพม่าสิคะพอเราไปเที่ยวเนี่ยเราเห็นนักเรียนพม่าที่แบบใส่ชุดสีขาวข้างบนนะฮะแล้วก็กระโปรงหรือว่ากางเกงที่แบบสีเขียวนะสีเขียวหมายถึงการศึกษาค่ะนะคะก็เด็กๆก็เลยใส่การเป็นกระโปรงแบบขาวกับเขียวอันนี้ชุดนักเรียนเราเรียกว่าเจ้าวุโสนะคะเจ้าวุโสค่ะนะคะเอาพอต่อไปเราก็มาดูที่แบบคุณผู้หญิงบ้านนะคะสาวๆผู้หญิงสวยมากเลยเนาะคะก็ใส่เสื้อแบบแขนยาวหรือว่าแขนสามส่วนหรือว่าแบบขนาดถึงข้อศอกก็ได้นะคะก็แล้วแต่สีที่แบบคู่กับสโลมนะสโลมผ้าสิ้นอ้าวผ้าสิ้นผ้าสิ้นเนี่ยภาษาพม่าเรียกว่าทำเมงค่ะทำเมงนะฮะผ้าเสี้ยนก็คือทำเมงมีแบบหลายก็หลายแบบเหมือนกันนะฮะผ้าปาติกก็มีบ้านนะก็เราเรียกว่าทั้งหมดนี้เราเรียกว่าทำเมงค่ะนะทำเมงก็เสื้อก็คือเราเรียกว่าอิงจีเหมือนกันนะอิงจีนะเอาต่อไปก็คือคุณผู้หญิงพม่าเนี่ยเราต้องมาเวลาไปงานไปอะไรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าพันคอที่แบบคล้องไว้ที่คอนะฮะอันนี้เราเรียกว่าปะวาค่ะปะวานะฮะปะวาอันนี้ก็คุณผู้หญิงท่านไหนก็ใส่กันแบบจะได้เข้ากับชุดหลายๆสีนะฮะคล้องที่ คอนะฮะก็ยาวประมาณที่แบบไม่ถึงหัวเข่านะฮะก็อันนี้ก็คือเราเรียกว่าปาวานะคะก็ถ้าหากว่าเป็นกลมหรือว่าเป็นเวลาแต้นรำการหรือว่ามีช่วงสงกรานต์เนี่ยพวกเขามีงานต่างๆที่แบบมาช่วยกันบ้างงานวัดบ้านอะไรบ้างเนี่ยผู้สาวๆแต่งกันแบบชุดยูนิฟอร์มไปเลยนะฮะแบบสีเดียวกันไปเลยก็มีเอาน้องๆผู้ใช้ก็เหมือนแบบลายเดียวกันอะไรพวกเนี้ยนะแต่งกันแบบนี้แล้วก็แล้วเขาก็เลยไปช่วยกันจะได้เห็นว่าอ้อกรมเนี่ยเขามาช่วยงานนะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะก็หลายแบบกรมที่แบบทำกันแบบนี้อยู่สมัยนี้นะคะก็เวลาเราไปที่ประชุมหรือว่าไปที่แบบงานต่างๆงานเลี้ยงอะไรพวกนี้ถ้าเป็นผู้ใหญ่ท่านไหนที่แบบข้าราชการก็คือเขาใส่การแบบช่วงตอนเช้าเนี่ยเสื้อกุ้ยเหงเนี่ยสีขาวหรือว่าสีครีมค่ะนะคะก็เราเรียกว่าไต้โป่นะคะแต่ตรงอาหารข้ามมีงานแบบอาหารข้ามอะไรพวกนี้ก็คือผู้ใหญ่ท่านไหนก็คือใส่ชุดไต้โป่เนี่ยเป็นสีดำหรือว่าสีเทาๆนะคะอันนี้ก็คือแบบประจำชาติของพวกเราชุดพม่าเนี่ยเราเรียกว่าเมียนมาวุโซนะฮะเมียนมาวุโซถ้าหากว่าเราอยากจะดูการแต่งกายของคนพม่าเนี่ยเป็นยังไงก็เราก็มาดูต่อที่สนทนากันนะคะ

0: ဆရာမမိမိရှင်ဒီညတက္ကသိုလ်မှာညစာစားပွဲရှိလို့သမီးဒီလိုဝတ်လို့ရသလား
1: ။ဩရတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီအစကဒီလိုမလုပ်ရဘူး။ဒီအစကိုခေါင်းမှာပေါင်းလိုက
0: ်။အခုတော့ပြောပြတာအရန်ကျေစုတင်ပါတယ်
1: ။ရပါတယ်။ပျော်ရွှင်တဲ့ညစာစားပွဲဖြစ်ပါစေ။နော်
0: ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။
2: ใครที่ได้ไปพม่าจะเห็นภาพของผู้คนปะแป้งบนใบหน้าเป็นลวดลายต่างๆนั้นคือเขาประทินผิวด้วยธนาคานั่นเองค่ะธนาคาเป็นแป้งที่ชาวพม่าโดยเฉพาะสาวๆใช้ผลัดหน้าทาตัวช่วยบำรุงรักษาผิวพรรณให้นวลเนียนขาวผ่องปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความรู้สึกเย็นสบายแก้ผดผื่นคันและรักษาสิวมีหลักฐานพบว่าสาวพม่ามีการใช้ธนาคามานานกว่า200ปีแล้วปัจจุบันนักท่องเที่ยวทุกชาติทุกภาษาที่ได้เดินทางไปพม่าก็มักจะซื้อธนาคากลับไปเป็นของฝากเนื่องจากราคาไม่แพงและหวังจะมีผิวสวยๆอย่างสาวพม่าสมกับคำกล่าวที่ว่าผิวพม่าในตาแขกซึ่งมีทั้งแบบโบราณคือฝนจากไม้โดยตรงและแบบสำเร็จรูปทำเป็นผงเป็นก้อนสะดวกแก่การพกพาอีกด้วย
3: แหมวันนี้น้องนันเตรียมตัวไปงานเลี้ยงด้วยชุดประจำชาติเลยนะครับคงจะต้องสวยมากๆเลยทีเดียวเครื่องแต่งกายของพม่าถือได้ว่าเป็นชุดที่มีเอกลักษณ์และแสดงถึงวิถีวัฒนธรรมของพม่าได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนเราคนไทยหากมีโอกาสเหมาะก็น่าจะลองแต่งชุดไทยประยุกต์ไปออกงานกันบ้างเพื่อช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยภาษาพม่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอีกมากมายนะครับอย่างน้อยเพื่อให้สื่อสารกันได้อย่าพลาดชมนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆได้ใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

โลกเอียงเอียงที่เปลี่ยนวันคืนด้วยการหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนฤดูกาลด้วยการหมุนรอบดวงอาทิตย์ทำให้พื้นผิวในแต่ละส่วนบนโลกมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันในช่วงเดือนที่ทีมงานของเราติดมรสุมอยู่ในโซนเขตร้อนทำให้แผนการเดินทางของเราย้ายไปเหนือเส้นศูนย์สูตรไปไกลถึงเขตอบอุ่นที่เวลานี้พื้นผิวกำลังโน้มเอียงรับแสงแดดให้ทุ่ง

หญ้าและป่าสนในไซบีเรียได้สะสมอาหารไว้รับมือกับความเย็นที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าพื้นที่รอบทะเลสาบไบคาลเปรียบดังโป่งกลางป่าที่อุดมด้วยทรัพย์มีค่าต่อการดำรงชีวิตเรียกความสนใจให้คนหลากชนเผ่ามาปักหลักอยู่อาศัยเพียงแค่ข้ามผืนน้ำไบคาลเราก็จะพบว่าคนจากสองฝากฝั่งนั้นแตกต่างกันด้วยวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาของตนที่ติดตัวมาจากต้นสายบรรพบุรุษที่มากันคนละทิศละทางหรือแม้แต่การเข้ามาของคนแปลกหน้าที่เข้ามาครอบงำวิถีผู้คนโดยวางอำนาจบาดใหญ่เราจะพาคุณออกไปตามหาเรื่องราวของชาวบูเลียตและกลุ่มคนความเชื่อเก่าที่อาศัยอยู่สองฝากฝั่งทะเลสาบไบคาลที่ได้โอบล้อมมิตรภาพบนความแตกต่างไว้ดุจดังโอเอซิสแห่งความสุขที่คุณสามารถสัมผัสได้ในทริปนี้ครับ

ียสคนรัสเซียเลือดมองโกด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบไบคาวในเขตปกครองเอียร์คุสค์โอบลาสต์หนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในไซบีเรียกลุ่มชาติพันธุ์สลาวิกหรือชาวรัสเซียยังคงเป็นประชากรส่วนใหญ่ด้วยจำนวนประชากรกว่า 2.5 ล้านคนพวกเขาเหล่านี้อพยพมาจากทางทิศตะวันตกในขณะที่ชาบูเรียตตั้งรกรากอยู่บริเวณนี้มาก่อนศตวรรษที่12กลับมีจำนวนเพียง 5% คงจะมองเห็นภาพของการก้าวกระโดดของจำนวนประชากรที่หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้จนเปลี่ยนโฉมให้ชุมชนของชาบูเรียตกระจุกตัวเป็นแค่จุดเล็กๆกลางเมืองใหญ่ที่หมู่บ้านอุสโอดาในอุสโอดินสกีทีมงาน Spirit of Asia ได้รับการเชื้อเชิญจากเจ้าบ้านชาบูเรียตแต่ในฐานะที่เป็นนักเดินทางจากต่างถิ่นการก้าวเข้าไปในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาบูเรียตที่ยึดมั่นต่อกฎธรรมชาติเรื่องพูดผีวิญญาณพวกเราจึงต้องผ่านพิธีชำระล้างตามขนบของชาวบูเรียตกันเสียก่อน

ชาวบูเรียตมีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีบทเพลงที่พวกเขานำมาร้องเป็นบทเพลงที่ชาวบูเรียตร้องสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนและส่วนใหญ่มักจะมีความหมายเกี่ยวกับม้าเพื่อนยากสี่ขาที่อยู่เคียงข้างบรรพบุรุษนำพาพวกเขาเดินทางไปทั่วผืนทุ่งหญ้า

ว่าการขับร้องของชาวบูเรียตจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือพวกเขาสามารถร้องหลายเสียงได้ภายในครั้งเดียวชาวบูเรียตถือว่าการร้องที่ดีนั้นในเสียงเดียวจะต้องมีเสียงหำสั่นๆและทนเสียงพิเศษร้อยเรียงสลับกับเสียงหลักไปในขณะร้องซึ่งการร้องเหล่านี้ล้วนถูกเปล่งออกมาจากลำคอที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและพรสวรรค์

0: ศูนย์วัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์เก็บรวบรวมมรดกชนเผ่าที่ใกล้จะสูญหายโดยมีชาวบุรีรัมย์ต่างรุ่นต่างวัยทำกิจกรรมร่วมกันในการปลุกชีวิตและวิญญาณของบรรพบุรุษผ่านศิลปะการแสดงที่ย้ำเตือนให้คนภายนอกรู้ว่าพวกเขาไม่ใช่เป็นคนไร้ราก
1: Mент под названием Шанса. Как вы обратите внимание, дека обтянута змеиной кожей. И она дает инструменту уникальный тембр. Второй инструмент на подставке – это йоучин. Струнно-ударный инструмент. По диапазону может заменить рояль, фортепиано.Третий инструмент – это хучир. Тоже имеет уникальное.
0: จบจากการแสดงดนตรีบุรุษแห่งอาชาได้เผยให้เห็นความเป็นสายเลือดนักสู้ในเกมแข่งขันมวยปล้ำที่จัดขึ้นในวาระโอกาสพิเศษเช่นในช่วงงานปีใหม่เราจะเห็นพวกผู้ชายออกมายืดเส้นยืดสายโชว์เรือนร่างที่กำยำท่าทางเคลื่อนไหวราวกับสัตว์นักล่าที่จะทำให้คู่ต่อสู้ขวัญหนีดีฟอร์

ชาบูเรียตถือสัญชาติรัสเซียมาตั้งแต่กำเนิดแต่รากเหง้าที่มานั้นพวกเขาคือลูกหลานของเจงกิสข่านเป็นหนึ่งเหล่าย่อยที่เคยเร่ร่อนอยู่กับธรรมชาติมีผืนฟ้าเป็นจิตวิญญาณและเติบโตมาพร้อมกับฝูงสัตว์ที่เขาเลี้ยงหากย้อนกลับไปในสมัยของจักรวรรดิมองโกชาบูเรียตใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนทุ่งหญ้ารอบๆทะเลสาบไบคาลแต่หลังจากรัสเซียสามารถรวมไซบีเรียได้สำเร็จพวกเขาก็กระจัดกระจายกันไปส่วนใหญ่ก็จะแยกย้ายไปอาศัยอยู่ใกล้พรมแดนทางทิศตะวันออกของทะเลสาบอันได้แก่สาธารณรัฐบูเรียเทียและดินแดนซาไบคันสกีและมีไม่น้อยที่เดินทางไปตั้งรกรากทางทิศตะวันตกในเอร์กุสก์โอบลาสต์ซึ่งพวกเขาก็ยังคงนับถือวิญญาณตามธรรมชาติและมีชามานเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของกลุ่มความหวาดกลัวต่อธรรมชาติที่ไม่อาจคาดเดาได้ทำให้ปัจจุบันยังคงมีพิธีกรรมต่างๆปรากฏอยู่ในหมู่ชนชาบูเรียตแต่นั่นก็ไม่ได้น่ากลัวเท่ากับการที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของชามานในไซบีเรียได้ถูกรัฐบาลโซเวียตกวาดล้างเพื่อขจัดลัทธินอกคอกในยุคหนึ่งที่สิทธิเสรีภาพถูกจำกัดอดีตอันขมขื่นยังฝังอยู่ในห้วงความรู้สึกของพวกเขาบางคนก็ต้องหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลภายหลังเมื่อบางครอบครัวกลับมาอยู่ในเมืองชามานบางคนก็ยังคงเก็บงำความลี้ลับของชามานไว้กับตัวสังคมเปลี่ยนแต่สำหรับบางคนก็ยังคงอาศัยความเชื่อนี้เป็นกำลังใจสู้

ชีวิตอุกซี่ชามานชาบูเรียตกลายเป็นสื่อกลางให้ผู้อ่อนแอได้เข้าใกล้จิตวิญญาณในธรรมชาติให้พวกเขาได้ต่อสู้กับสิ่งร้ายๆที่เผชิญหน้าอยู่

0: อุกซี่เล่าให้เราฟังว่าคนที่จะมาเป็นชามานได้จะต้องได้รับการสืบทอดมาตามสายเลือดหากครอบครัวไหนมีบรรพบุรุษฟื้นจากความตายหรือรอดตายจากฟ้าผ่าลูกหลานของครอบครัวนั้นก็คือคนที่ธรรมชาติได้คัดเลือกให้มาเป็นชามานรุ่นต่อๆไปและเมื่อมาเป็นชามานพวกเขาก็จะต้องเคารพกฎของธรรมชาติและระลึกอยู่เสมอว่าสรรพสิ่งรอบตัวล้วนมีจิตวิญญาณซึ่งออกมาจากศูนย์กลางของทะเลสาบไบคาล
1: Baikal по нашим представлениям считается пуповиной земли. И человек в течение своей жизни хотя бы раз должен зарядиться энергией воды, гор, космоса, добрых, хороших наших шаманских традиций, чтобы для него было хорошо, для его детей, внуков, для всех его последователей. Один общий обряд есть. И на Байкале есть такое место,Ну, не место, это Альхон, вот, скажем, остров Альхон, остров Альхон. Поклонение, есть хозяин, Ижин острова Альхона, и есть Ижин самого Байкала, дух Байкала. И ежегодно все шаманы, которые есть, приезжают на Байкал и кланяются духом Байкала.
0: จากเอียคุสก์โอบลาสเราเดินทางอ้อมทะเลสาบไบคาลปราการธรรมชาติที่ทำให้ชาวบูเรียตในไซบีเรียมีความแตกต่างกันด้านทิศตะวันตกที่เราเพิ่งจากมาคือกลุ่มที่ยังคงมีความเชื่อเรื่องพูดผีและวิญญาณแต่ทางด้านทิศตะวันออกหรือสาธารณรัฐบูเรียเทียที่เรากำลังจะไปนั้นชาวบูเรียตที่นั่นนับถือพุทธศาสนาที่เมืองอุลานอูเดเมืองหลวงของสาธารณรัฐบูเรียเทียประชาชนชาวบูเรียตยังคงเป็นพลเมืองหลักดั้งเดิมของที่นี่แม้ว่าทางรถไฟสายทรานไซบีเรียจะพาชาวสลาวิกจำนวนมากจากฝั่งยุโรปเข้ามาตั้งถิ่นฐานจนกลมกลืนไปกับชาวพื้นเมืองแต่หากว่าเราเดินไปรอบๆเราก็จะพบว่าชาวเมืองส่วนใหญ่หน้าตาค่อนข้างไปทางเอเชียมากกว่าพวกเขายังมีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของอาหารภาษาวัฒนธรรมและประเพณีอีกหลายๆอย่างโดยเฉพาะการนับถือศาสนาพุทธแบบทิเบตที่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในช่วงร้อยปีที่ผ่านมา
2: บูเรียตเป็นคนที่มีความเชื่อมโยงกับบูดิสม์ตั้งแต่การเกิดของคนถึงการตายPотому что когда рождается ребенок, родитель приезжает отца, спрашивает про его будущее и какое имя лучше дать, чтобы ему по жизни сопутствовал удачи, чтобы у него все было хорошо от рождения. И даже когда молодые собираются жениться, создают семьи, то они разрешение берут от отца, не спрашивают дни, когда свадьбу проводить. И тогда...Еще, когда человек уходит в последний путь, все это связано с Дацаном, и когда человек уходит в последний путь, лама его провожает, читает молебни, молитвы о хорошем перерождении.

0: จากอีวานคินสกี้ดัสซานเราเดินทางไปยังหมู่บ้านอัสซากัสซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปราว60กิโลเมตรหมู่บ้านอัสซากัสเป็นหนึ่งในหมู่บ้านโบราณของชาวบูเรียตที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่17จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชาวบูเรียตที่นี่มีวิถีชีวิตใกล้เคียงกับบรรพบุรุษชาวบองโกของพวกเขามากพวกเขาเคยใช้ชีวิตเร่ร่อนไปตามทุ่งหญ้าริมทะเลสาบก่อนที่จะอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามป่าสนลงมาตามแม่น้ำเซเลนกาและด้วยความที่ทางฝั่งแม่น้ำทางทิศตะวันตกมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าเขามากกว่าชนเผ่าเร่ร่อนกลุ่มนี้จึงมีทรัพยากรเหลือเฟือที่สามารถนำมาสร้างบ้านที่แข็งแรงมั่นคงและลงหลักปักฐานถาวรมาจนถึงปัจจุบัน
1: This village, the name Atsagat, because this valley, Atsagat Valley, and have very interesting story. And you know that before nomad people there, they move from one place to another. It was no villages, and after when. Soviet period starts, and that time people they were gathered in one place and in the villages, and that time it was destroyed all Buddhist temples, the same this Atsagat Datsan.And the people who lived around this place, they were gathered in this village, Atsagat village.
0: แม้หมู่บ้านนี้จะมีประชากรอยู่แค่100หลังคาเรือนแต่ที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านชาวบูเรียตไม่กี่แห่งในรัสเซียที่ภาษาบูเรียตยังคงถูกใช้เป็นภาษาหลักในการสื่อสารด้วยความกลัวว่าภาษาและวัฒนธรรมจะเลือนหายไปในกลุ่มคนรุ่นใหม่หมู่บ้านนี้จึงมีโรงเรียนประจำที่จัดตั้งขึ้นให้เด็กชาวบูเรียตได้เรียนโดยเฉพาะสำหรับพวกผู้ใหญ่ที่แห่งนี้มีความสำคัญดั่งรากฐานของชุมชนที่พวกเขาพยายามจะสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมต้านกระแสโลกสมัยใหม่เพื่อให้คนรุ่นหลังไม่หลงลืมอดีตที่บรรพบุรุษได้สร้างมา
2: ходим к отцам наши ламы просветители приходят к нам мы с ними общаемся праздники буддийские праздники хуралы всегда ходим всегда молимся но стараемся привить детям то что заложено у них в семье стараемся привить тоже дальше нести в будущее но у насGосударство светское, да, и в советское время наша деревня сохранила традиции буддийские, вот сохранила традиции, веру, и всегда, ну, и стараемся вот это сохранить и передать.
1: I think it's very good for Buryat people to save Buryat language.Because in the country, this is only in the countryside, but in the towns, usually classes it's mixed with mostly Russian people, and children who study at secondary school at town they can't to speak Buryat language because from not study Buryat language and it's difficult to speak own language because all other children in the class they are Russians and other nationalities and so the common language for Buryat and other people it's Russian.
0: คำกล่าวที่ว่าไม่มีเมืองใดในรัสเซียที่จะสะท้อนความหลากหลายของชาติพันธุ์ได้ดีไปกว่าอุลันอูเดเพ คราะห์ที่นี่เต็มไปด้วยชาติพันธุ์น้อยใหญ่หลายสิบกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์มองโกอย่างเช่นชาบูเรียตซึ่งทำให้เมืองนี้ดูเหมือนเอเชียมากกว่ายุโรปแต่ครั้นนั้นความเป็นยุโรปของเมืองนี้ก็ได้ซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบๆในหมู่บ้านทบากะไทยและบอยชอยคุนาเล่กลุ่มความเชื่อเก่าหรือกลุ่มจารีตเดิมคือชาวคริสต์ที่แยกตัวออกจากศาสนาจักรรัสเซียออร์โธดอกซ์ในช่วงศตวรรษที่17เนื่องจากไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปศาสนาจักรของสังฆราชนิคอนความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานกว่า100ปีทำให้บรรพบุรุษของพวกเขาต้องหลบหนีการจับกลุ่มและอพยพย้ายถิ่นฐานจากโปแลนด์มาอาศัยอยู่ในไซบีเรียแห่งนี
3: ้И восточные. Мы к восточным относимся. И так как мы старое сохраняем, то у западных уже все идет более современное идет. Один раз.
1: And on that side.
3: На Мальсе два перстали.
1: And they cross to, you see this old icons, all they mention two finger. They cross themselves two finger. This, but they were changed into the three. And дальше...
3: У нас change this.
1: This hair, all believers never cut before, not there, not cut. But you remember Peter the Great was without hair, and so. Так, еще что было?
3: Мы когда крестим, волос погружаем.
1: And the main, of course, it was when the before the child was crossed, they put the whole body into the water. Or child or somebody, the whole water. But now you only can drop a few. Sent water for the child and for other people. This is a big change.
0: ที่หมู่บ้านบอชอยคุนาเล่เวลานี้ชาวบ้านได้ตระเตรียมอาหารมื้อค่ำที่คุ้นรสดนตรีบรรเลงที่คุ้นหูแต่สำหรับแขกผู้มาเยือนกลับเป็นงานเลี้ยงร่ำลาที่มีมิตรภาพเป็นคำสัญญาว่าเราจะได้พบกันอีกเมื่อเรากลับไปงานเลี้ยงแบบนี้อาจถูกจัดขึ้นในทุกครั้งที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวมาเยือนสิ่งหนึ่งที่เราอยากภาวนาให้คงอยู่คือการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมด้วยจิตสำนึกมากกว่าการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแน่นอนว่าพวกเขาจำเป็นต้องหาวิธีในการทำให้วัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์แต่ต้องทำให้อยู่รอดดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขตามวิถีทางตนบัดนี้ชาบูเรียตผู้สื่อสารกับธรรมชาติกำลังพาตัวเองสื่อสารกับโลกภายนอกควบคู่กันไปภาพของชามานในรุ่นต่อๆไปจะเลือกสื่อสารกับสิ่งใดมากกว่ากันบูเรียตรุ่นหลังเท่านั้นที่จะตอบคุณได้

0: Hey.
1: What are you listening to?
2: I'm listening to the weather forecast.
1: Oh yeah, where are you going?
2: I'm going to Nakhon Pathom tomorrow with Pat. We are going on a drawing trip.
1: Oh, that's interesting. How long will you be gone for?
2: Not many days. I'm coming back on Sunday. My first day there is supposed to be cloudy, wet, and rainy. My second day there is supposed to have heavy rain, strong winds, and thunderstorms. But the days after that are supposed to be sunny and warm at temperatures of 22 to 25 degrees Celsius.
1: Oh, that's not too bad, right? Because you're going to be outdoors most of the time.
2: Right.
1: Don't forget to bring an umbrella and a raincoat.
2: I won't, thanks. Oh, by the way, where are you going this weekend? I remember you have plans too.
1: Well, I'm going to visit my friend in Chiang Mai. I'm going to have to check with the weather forecast so I could pack the right clothes for this trip.
2: I heard that this year it's unusually cold up north and that the temperatures can get to as low as 2 degrees Celsius.
1: Yeah, but at least we don't have snow here in Thailand, but we do have hailstorms. The other day I checked with the news, there was a hailstorm in Chiang Rai. The winds were so strong, it blew off roofs of people's houses.
2: Well, I hope that nothing happens like that while you're there.
1: I hope so too. Here, the forecast says it's going to be really cold with a high of only 12 degrees Celsius. I'd better have my winter jacket ready.
2: You're right. We cannot get sick or both of our trips will be ruined.
1: Yeah. Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ไทเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ทำได้ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันอันเล็กจิ๋วไปจนถึงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะแล้วไผ่เนี่ยก็ยังทำอะไรได้อีกมากมายจนบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะถึงกับงงเลยว่าเฮ้ยนี่มันทำจากไผ่เหรอจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์ธนาค่ะซึ่งเป็นผู้ออกแบบอาคารด้านหลังนี้อาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะไม้ไผ่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีกี่ชนิดกี่พันเหรอคะ
1: ก็จริงๆไม้ไผ่ในโลกนี้มันมีหลายพันเฉพาะในไทยนี่ก็มีอยู่เกือบร้อยครับเพียงแต่ว่าไม้ไผ่ที่จะใช้ในการก่อสร้างจริงก็อาจจะมีไม่มากจากข้อมูลนะครับที่เขาทำวิจัยมาเนี่ยไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการก่อสร้างเนี่ยมีอยู่28,000หาซื้อมาหรือว่าใช้สำหรับการก่อสร้างจริงก็มีไม่เยอะอาจจะอยู่แค่สัก 3,000 4,000 เท่านั้นเองนะฮะ
0: คือไผ่เนี่ยก็จะมีทุกภาคแล้วแตกต่างกันไปอีกด้วยหรือเปล่าคะ
1: ไผ่นี่มันเป็นภูมิภาคทั้งเซาท์อีสเอเชียเลยครับยกตัวอย่างเช่นไผ่ตงเนี่ยมันก็จะมีมาตั้งแต่จีนตอนใต้ในเวียดนามในพม่าในลาวอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเป็นไผ่พันธุ์ใกล้เคียงกันหมดในอินโดนีเซียก็จะมีไผ่ตงเหมือนกันเรียกว่าไผ่มันก็ปลูกได้ทุกที่ทั่วประเทศเนี่ยแหละครับ
0: ณตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าไผ่คือวัสดุทางเลือกคะในการใช้ก่อสร้าง
1: พูดได้ครับขึ้นอยู่ว่าคนจะเลือกแล้วแต่ละบุคคลนะครับไผ่เนี่ยมันเป็นวัสดุธรรมชาติที่มันไม่ต้องใช้พลังงานในการแปรรูปเราปลูกใช่ไหมครับเราก็ลดน้ำปล่อยธรรมชาติมันลดบ้างอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ ขึ้นของมันเองเลย
1: มันก็ขึ้นของมันเองถึงเวลาเราก็ตัดมาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวไม้ไผ่เนี่ยมันก็สามารถพัฒนาเป็นวัสดุอุตสาหกรรมทั่วไปได้โดยตัววัสดุของมันเองเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมถ้ามันมีข้อเสียเนี่ยก็เป็นข้อเสียในแง่วัสดุธรรมชาติจริงๆมันเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อไม้เนี่ยมันจะไม่ได้แน่นแบบไม้ทั่วไปดูหลังนี้ก็ได้ครับมันประมาณสัก4ปีได้แล้วฮะเราสามารถเทียบระหว่างสภาพไม้ไผ่ข้างในกับสภาพไม้ไผ่ข้างนอกได้เลยว่าต่างกันมากดูข้างนอกเนี่ยจะเห็นว่ามันมีราเสียสีเนี่ยมันทำให้มันเริ่มผุแต่ว่าถ้าอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังคาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนไปมันก็ยังโครงสร้างยังใช้ได้อยู
0: ่การดูแลรักษาไผ่คืออะไรบ้างคะ
1: ไม้ไผ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราอยากให้ทนทานจริงๆเลยเนี่ย มันต้องเริ่มตั้งแต่ตอนช่วงตัดเลยครับจริงๆไผ่ที่หมอจะเอามาใช้เนี่ยอายุประมาณสัก3ปีขึ้นไปอย่างที่2ก็คือว่ามันได้รักษาเนื้อไม้หรือยังซึ่งวิธีการรักษาเนื้อไม้เนี่ยก็มีหลายอย่างแช่น้ำทิ้งไว้นานๆใช่ไหมครับเอาไปลนไฟอะไรอย่างนี้ครับเดี๋ยวนี้อย่างหลังนี้ที่ใช้เนี่ยมันก็เป็นการทรีตด้วยการใช้บอแล็กคือการแช่ในสารเคมีอย่างที่3ก็คือการออกแบบอยู่ใน
0: ที่ร่ม
1: ที่ร่มไม่โดนแดดโดนฝน
0: รูปทรงของอาคารล่ะคะอาจารย์ออกแบบจากอะไรคะ
1: ความคิดผมแป๊บแรกที่คิดเรื่องหลังนี้ก็มันคล้ายๆโบสถ์นั่นแหละครับจะให้มันเป็นคล้ายๆกับเป็นหอศิลป์นะครับมาถึงสถาบันปุ๊บเนี่ยก็ให้เดินผ่านงานศิลปะก่อนที่จะเข้าไปข้างใน
0: เท่าที่หนูสังเกตคือมันจะมีไม้ไผ่ที่แบบว่าขนาดแตกต่างกันมากเลยแล้วใช้ทั้งหมดกี่พันล่ะคะ
1: ในหลังนี้ใช้ทั้งหมด 3,000 นะครับที่เห็นใหญ่ๆที่ขึ้นไปรับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นไผ่ตงที่รองลงมาเนี่ยแทรกๆอยู่ในนั้นบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าไผ่ซางหม่นฮะตัวที่3ที่เห็นที่เป็นไผ่เล็กๆที่วิ่งโค้งๆไปตามหลังคาเนี่ยครับไอ้ตัวนี้คือไผ่รวกดำตอนเราเลือกใช้เนี่ยก็เลือกใช้ตามขนาดนะครับตามภาระในการรับน้ำหนักของมันโคนเสาเนี่ยครับมันจะมีการเจาะแล้วก็เอาเหล็กเส้นนะครับเสียบเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจาะไม้ไผ่แล้วก็กรอกคอนกรีตเข้าไปส่วนอื่นๆของอาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลิ่มไม้ไผ่ก็จะมีเฉพาะบางส่วนที่มันจะเป็นตัวยึดโครงสร้างที่ต้องการความแข็งแรงหน่อยก็จะใช้เขาเรียกสตัดเหล็กครับยาวๆซึ่งมันมีเกลียวอยู่แล้วเราก็ใช้น็อตยึด
0: อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอาคารอีกหลังนึงนะคะนี่หนูจะเรียกว่าเป็นอาคารลูกผสมได้ไหมคะเพราะมันไม่ได้เป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเนาะมันเหมือนมีการผสมผสานกับวัสดุอื่นๆด้วย
1: ยิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้มันเห็นว่าไม้ไผ่มันก็ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นอาคารไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับมันก็สามารถเอามาใช้ในบางส่วนของอาคารได้อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นระเบียงด้านนอกเนี่ยจะมีโครงเหล็กที่จะเป็นตัวรับน้ำหนักถ้าเห็นข้างในเนี่ยจะเป็นฟากไม้ไผ่ครับถัดไปอีกเนี่ยจะมีเมทัลชีทเป็นหลังคาเหล็กแล้วก็ปิดข้างบนด้วยจาก
0: จุดเริ่มต้นของการที่นำไผ่มาใช้ในงานสถาปัตยกรรมจริงๆอะคะอาจารย์มันเริ่มมาจากที่ไหนคะ
1: ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: แถบเซาท์อีสเอเชียแถวเนี้ยเขาก็ใช้ไม้ไผ่สร้างบ้านหมดแต่ว่ามีประเทศหนึ่งซึ่งเขาพยายามที่จะรักษามันไว้พยายามที่จะเอามาปรับปรุงใช้คือประเทศโคลอมเบียเนื่องจากว่าเขาถูกคว่ำบาตรมันก็จะมีปัญหาเรื่องการนำเข้าพวกซีเมนต์พวกอะไรพวกนี้มาใช้มีสถาปนิกชาวโคลอมเบียคนหนึ่งเนี่ยชื่อไซมอนวาเลสซึ่งเขาทำเรื่องไม้ไผ่มาก่อนแล้วก็มีคนเนี่ยไปเจอเขาแล้วก็ชวนเขามาเนี่ยมาสร้างอาคารหลังใหญ่หลังหนึ่งที่เยอรมันทีนี้ในกระบวนการเขาคือว่าสถาปนิกคนเนี้ยจำเป็นต้องสร้างอาคารขนาดเท่าจริงในโคลอมเบียก่อนและทางเยอรมันเองเนี่ยก็ส่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นวิศวกรเนี่ยไปทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็วิศวกรเขาก็เขียนกลับไปที่เยอรมันว่าปรากฏว่าแข็งแรงอย่างน่าแปลกใจจนสุดท้ายในหลังเนี่ยก็ได้รับการสร้างในเยอรมันมีช่วงหลังเนี่ยที่คุณจอห์นฮาร์ดี้ซึ่งเขาไปทำธุรกิจอยู่ที่บาหลีเขาก็อยากที่จะทำในเรื่องก่อสร้างที่มันเป็นวัสดุธรรมชาติก็เอาไม้ไผ่มาใช้ซึ่งเขาก็ได้ต่อยอดความรู้จากโคลอมเบียนี่แหละมาทำให้มัน ตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามีการออกแบบมีอะไรที่มันสวยงามนะฮ
0: ะ
1: มันก็เลยเหมือนกับกลายเป็นปลุกให้คนเห็นศักยภาพของไม้ไผ่มากขึ้นไปอีกว่าเออจริงๆมันก็สร้างได
0: ้
1: นะในช่วงแรกๆที่เราทำเนี่ยเราก็ไปดูงานที่บาหลีเหมือนกันฮะเพื่อจะไปเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำยังไงเขาออกแบบยังไงเขาสร้างยังไง
0: ตรงนี้อะคะไม้ไผ่ลำเล็กๆอันนี้คือเหมือนเราใช้เป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งหรือเปล่า
1: ฮะเป็นฉากกั้นเพื่อตกแต่งแล้วก็บังวิวจากภายนอกด้วยครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำที่มันก็ผสมกันระหว่างไม้กับไม้ไผ่หลังนี้เนี่ยที่จะแตกต่างจากหลังก่อนหน้านี้คือเป็นไผ่เกือบทั้งหมดนะครับซึ่งโครงสร้างพื้นชั้น2ทั้งหมดก็เป็นไม้ไผ่เหมือนกัน
0: เลย
1: ฮะ
0: อันนี้ก็คือแบบว่าช่วงบันไดช่วงอะไรก็ใช้ไม้ไผ่ในการรองรับน้ำหนักหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: พื้นก็เป็นไผ
1: ่ใช่ฮะ
0: อันนี้คือใช้เทคนิคอะไรล่ะคะอย่างตัวพื้น
1: พื้นจะมาเป็นไม้ไผ่ที่ตัดออกมาเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆครับแล้วก็มาอัดด้วยกันด้วยกาวถ้าเห็นในพื้นจริงๆแต่ละชั้นเนี่ยมันจะวางสลับกันนะฮะทำให้มันแข็งแรงมากขึ้น
0: และอย่างนี้ความแพร่หลายในการใช้ไม้ไผ่ในประเทศไทยอะค่ะอาจารย
1: ์น่าจะเป็นพวกรีสอร์ทนะที่พักที่ต้องการความเป็นธรรมชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถาบันการศึกษาทางเลือกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะเห็นรายละเอียดเพิ่มเติมมันบางช่วงข้อสั้นบางช่วงข้อยาวมันไม่เหมือนกันอันนี้สีเรียบอันนี้สีอ่อนเนี่ยม
0: ัน
1: ก็เป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักสังเกตเรียนรู้ไปด้วยในเมืองไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรงเรียนทางเลือกที่ทำอาคารไม้ไผ่แบบนี้อยู่พอสมควรนะที่แรกๆเหมือนกันก็คือที่โรงเรียนปัญญาเด่นที่เชียงใหม่แล้วก็จะมีโรงเรียนมีชัยพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกที่หนึ่งซึ่งทำมานานมากนะฮ
0: ะ
1: อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์
0: และอย่างนี้อาจารย์มองว่าอุตสาหกรรมของไผ่ในประเทศไทยเนี่ยที่นำมาใช้ในเรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปคะ
1: ตัวไม้ไผ่เองเนี่ยมันก็จะมีทั้งโอกาสแล้วก็อุปสรรคของมันอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับคนที่นำไปใช้แหละครับว่าถ้าเขามองเห็นคุณค่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปได้ด้วยความเป็นธรรมชาติแล้วสุดธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของมันเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะมีการนำไปใช้เรื่อยๆเพื่อทำให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นต่อไป

0: คุณผู้ชมคะประโยชน์จากไม้ไผ่ยังมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวเอด้าจะพาไปดูถึงประโยชน์อีกอย่างของไม้ไผ่ซึ่งรับรองเลยว่าทุกๆคนจะต้องคาดไม่ถึงแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกับเอด้าเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณซิ่วตอนนี้นะคะไอด้าก็อยู่กับคุณซิ่วค่ะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์ทักทาย
2: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทำจากใยไผ่คุณซิ่วคะทำไมถึงใช้ชื่อแบรนด์ว่าทักทายคะ
2: ซิ่วอยากได้ความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นกันเองค่ะก็เลยได้เป็นคำที่มันดูง่ายๆสะกดง่ายๆเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วย
1: อ๋อไปสนใจเกี่ยวกับใยไผ่ได้ยังไงคะ
2: ก็คือซิ่วทำงานประจำอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะทำธุรกิจส่วนตัวขึ้นมาแล้วก็เลยคิดว่าเราอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ได้ลงชุมชนด้วยได้ทำงานกับชาวบ้านก็เลยไปศึกษาที่สถาบันสิงห์ทอแล้วก็เจอว่ามันมีเส้นใยไผ่ที่น่าสนใจ
1: เข้าใจว่าใยไผ่เนี่ยมันจะต้องแบบว่าแข็งแน่เลยอันนี้เรามีการแบบว่าผสมอะไรลงไปด้วยไหมคะ
2: ตัวนี้จะเป็นฝ้ายผสมกับไผ
1: ่
2: ใช่ก็จะมีความนุ่มเนาะแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายชาวบ้านทออยู่แล้วแล้วก็มาประยุกต์ให้มันดูใส่ง่ายขึ้นดูมินิมอลขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นงานย้อมสีมะเกลือ
1: ก็เหมือนแบบเป็นธรรมชาติหมดเลย
2: ใช่
1: อันนี้ก็จะมีรองเท้าด้วยโอ้อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าค่ะซึ่งความแข็งแรงของมันก็ต้องมีเพราะว่าตัวไผ่เขาก็แข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: และในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะคุณซิ่ว
2: ก็ค่อนข้างยากมากเราไปได้ปล้องไผ่มาเนี่ยเราต้องเอาเข้ามาโปรเซสต่อทำเป็นตัวเส้นใยเองโดยที่ซิ่วไปคิดค้นเครื่องจักรในการระเบิดออกมาเป็นเส้นใยอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอได้เส้นใยมาแล้วก็หาโรงงานผลิตเส้นได้ให้เราหลังจากนั้นก็เริ่มได้ชาวบ้านกลุ่มที่สามารถทอมีไอเดียตรงกัน
1: ส่วนใหญ่ลูกค้าของคุณซิ่วจะเป็นแบบว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมากกว่ากัน
2: ตอนแรกเราคิดว่าน่าจะเป็นชาวต่างชาติแน่ๆ 100% เลยแต่พอได้ลองเปิดช็อปที่แรกที่ Embassy อะค่ะก็ได้มีลูกค้าชาวไทยเข้ามาดูเยอะแล้วก็บอกว่าผ้าสวยผ้านิ่มมาก
1: นอกจากเป็นรองเท้ากระเป๋าแล้วก็จะมีเป็นเสื้อผ้าที
2: ่
1: ออกแบบเองด้วยไหมคะ
2: เสื้อผ้าหรืออ็อกเซสซอรี่อื่นๆก็จะมีน้องๆช่วยกันออกแบบด้วยค่ะ
1: คุณสมบัติพิเศษของตัวใยไผ่
2: ก็ใยไผ่สามารถกัน UV กันแบคทีเรียได้ค่ะแล้วก็มันปรับอุณหภูมิได้ด้วยใส่สบายนุ่มค่ะ
1: ปรับอุณหภูมิก็คือเหมือนเท่าอุณหภูมิร้อนหรืออะไรมันจะช่วยในการระบายได้ดีด้วยคุณซิ่วเจอข้อจำกัดบ้างไหมคะ
2: จริงๆการดูแลเหมือนตัวฝ้าย 100% เลย
1: อบอะไรก็ไม่หดไม่ย้วย
2: ก็ดูแลง่าย
1: รีดง่ายตามปกติเลยเน
2: า
1: ะ
2: แต่ว่าด้วยความที่มันทอมือนะคะซึ่งให้ระวังนิดนึงแบบอาจจะเป็นซักมือน่าจะแบบ
1: เหมาะกว่าใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างเส้นได
2: ้ก็เราจะมีเส้นเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กอย่างเบอร์ใหญ่เนี่ยค่ะเราก็จะเอามาเน้นทำกระเป๋าทำกางเกงแต่ถ้าเป็นเส้นได้เบอร์เล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาทำเป็นเสื้อผ้าตัวเส้นใยพวกนี้เราระเบิดมามันจะได้ความนุ่มอยู่แล้ว
1: พวกใยธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะมีปัญหาเรื่องราหรือว่าอะไรอย่างงี้ไหมคะ
2: ไม่มีค่ะเพราะว่ามันแห้งมาแล้วก่อนที่จะไปปั่นเส้นได
1: ้มีที่ไหนที่เขาใช้ตัวใยไผ่มาทำอีกบ้างไหมคะหรือว่าเราเจ้าเดียว
2: ก็ที่ทราบก็จะมีที่จีนนะคะที่เขาจะใช้กระบวนการแตกเส้นใยด้วยสารเคมีบางอย่าง
1: เราจะได้เส้นได้ออกมาเหมือนกันไหมคะหรือว่าไม่เหมือน
2: ไม่เหมือนกันเลยค่ะอย่างที่เป็นลายของเราเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราคิดค้นเอง
1: ซึ่งของเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: เขาสนใจโปรดักต์ของเราบ้างไหม
2: จริงๆเขามองว่ามันเป็นคนละแบบกันเลยส่วนใหญ่จะซื้อเพราะว่าลวดลายที่มันสวยงาม
1: ที่มันค่อนข้างเอกลักษณ์อยากจะลองเอาอย่างอื่นมาทำเป็นเส้นใยเสื้อผ้าบ้างไหมคะ
2: จริงๆ จะมีเส้นใยอื่นๆอีกอย่างเช่นสับปะรดผักตบชวาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอยู่ในกระบวนการอยู
1: ่วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เราได้มอบหมายให้ทางมหาวิทยาลัยเกษตรเป็นผู้ไปศึกษาวิจัยการเอาไผ่มาทำเส้นใยสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้วิธีการที่เราเรียกว่าวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำเป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดซึ่งไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยการเอาไผ่มาทำเสื้อผ้าเนี่ยทางประเทศจีนเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่เป็นการสังเคราะห์เป็นเส้นใยแล้วมาปั่นเป็นเส้นได้แต่ในขณะของเราเนี่ยเราไม่ใช้เคมีในกระบวนการผลิตเลยพอมันได้ชิ้นงานมีได้ผลิตภัณฑ์ออกมาปุ๊บเนี่ยการพัฒนาต่อยอดก็คือเราก็ไปดึงทั้งชุมชนทั้งภาคเอกชนที่สนใจเนี่ยมาจับคู่ธุรกิจมาเป็นผู้แปรรูปต่อยอดในเรื่องของผ้าที่ผลิตจากเส้นใยไผ่เราก็เล็งเห็นว่าในเส้นใยไผ่ที่ได้จากวิธีการระเบิดด้วยไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้กับอุตสาหกรรมอื่นๆที่ใกล้เคียงกันได้อีกแล้วเราก็ทำชิ้นงานต้นแบบออกมา2ชิ้นนะครับชิ้นแรกก็คือวัสดุดูดซับเสียงซึ่งเดิมเนี่ยในท้องตลาดเขาจะใช้พลาสติก PP นะครับเป็นหลัก ตอนนี้เนี่ยเราสามารถทำชิ้นงานที่เราใช้ไผ่ไปทดแทนในอัตราส่วน 70% แล้วก็ใช้ PP 30% ชิ้นงานที่2ก็คือเรื่องของทำวัสดุคอมโพสิตที่เอาไปใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อย่างเช่นถาดรองท้ายรถยนต์แล้วก็วัสดุบุข้างๆรถยนต์นะครับคล้ายๆกับวัสดุดูดซับเสียงซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้อาศัยโรงงานที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมรถยนต์จริงๆร่วมวิจัยกับเราแล้วก็ทำเป็นชิ้นงานต้นแบบโดยใช้มาตรฐานของอุตสาหกรรมรถยนต์นั้นๆถ้าเกิดเราสามารถผลักออกไปสู่อุตสาหกรรมได้เนี่ยสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจได้มหาศาล
4: เคยเห็นฝรั่งเขาออกทีวีซึ่งเขาทำแซกโซโฟนไม้ไผ่นี่แหละเห็นมันมีรูเหมือนขลุ่ยซึ่งผมเป่าขลุ่ยเป็นไงผมก็เลยพยายามติดต่อทุกวิธีทางจนได้มาหนึ่งตัวคือบางคนเขาบอกว่าเดินผ่านเนี่ยเขาเรียกว่าเป่าเสียงแซกเลยแต่ถ้าเป็นนักดนตรีที่เป่าแซกเขาจะรู้ว่าเสียงมันต่างกันเพราะเสียงอันนั้นมันจะเป็นเสียงโลหะซึ่งมันจะซอฟต์กว่าฝรั่งก็ถามทำไมถึงมีรูแล้วบอกอยู่ไปดูของจริงมันก็มีรูแต่มันมีกระเดื่องก็บอกแคร็บแคร็บคอนโทรลมันก็โอเคก็เข้าใจเสียงเนี่ยฝรั่งเขาบอกว่า charming sound เสียงมีเสน่ห์เสียงมันออกจากไม้เสียงมันจะทุ้มจนเขาบอกเออเขาก็ชอบมันเสียงมันไม่แปลนมากการรักษาก็ไม่ต้องเช็ดอะไรมากเพราะไม่มีสนิมข้อสำคัญอย่างเดียวคืออย่าทำตกสมัยก่อนเนี่ยไม่มีคาราโอเกะนะเป็นร้านอาหารที่มีเครื่องดนตรีผมก็เลยเอาขึ้นไปแจมเขาด้วยนักดนตรีก็ถามว่าอะไรครับเนี่ยบอกเป็นแซกโซโฟนทำด้วยไม้ไผ่แล้วเล่นได้อาจารย์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวก็ตามแล้วทุกครั้งที่ออกไปโชว์ในร้านอาหารมันจะมีลูกค้าที่นั่งแต่ละโต๊ะเนี่ยเชิญไปคุยด้วยเขาก็ให้ไอเดียว่าคุณเป่าแล้วคุณน่าจะทำได้นะไม้ไผ่เราก็เยอะหลายครั้งเลยที่ลูกค้าก็จะพูดอย่างนี้กลายเป็นว่าจุดประกายให้ผมว่าจะทำแหละแต่ว่ามันยากนะกว่าจะทำได้เนี่ยความที่ใจรักอ่ะในสุดก็ทำได้

0: ค่ะอาจารย์นี่ก็เป็นห้องทำงานของอาจารย์เลยใช่ไหมคะที่ใช้ทำงาน
1: เป็นห้องทีมงานที่สตัดดี้ฮะ
0: และอย่างนี้อาจารย์ทำอะไรอยู่คะ
1: คืออันนี้เป็นลักษณะของงานสตัดดี้โครงสร้างอาคารในร้านอาหารนะครับ
0: ถ้าอาจารย์ลองแบบว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่แรกในการทำงานเลยได้ไหมคะว่าแรงบันดาลใจก่อนสมมติได้เราได้รับแบบโจทย์มาแล้วเราจะตีความยังไงออกมาเป็นงานดีไซน์ของเราง
1: านออกแบบเนี่ยเราก็คิดว่าในสิ่งที่ลูกค้าให้มาเนี่ยก็เป็นลักษณะไอเดียเริ่มต้นแล้วก็เอาลักษณะของแนวความคิดเหล่านั้นมาสานต่อให้เป็นไปได้อย่างอันเนี้ยเป็นลักษณะของอาคารที่เกี่ยวข้องกับรวงข้าวข้าวที่มันตกรวงก็โค้งเราก็เอาลักษณะของวิถีโค้งเนี่ยเข้ามาใช้กับโครงสร้างแล้วประเด็นต่อมาคือการประดับเข้าไปให้เป็นสรีระของเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดข้าวเปลือกทีนี้เราก็ทำสีสันให้มันคล้องจองกัน
0: คัดเลือกยังไงคะว่าไผ่ชนิดไหนที่เหมาะกับงานของเรา
1: ผมใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะว่าไม้ไผ่สีสุกเนี่ยขึ้นในรุ่มแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็ในชุมชนของเพชรบุรีเนี่ยยังคงทำหัตถกรรมด้วยวัตถุดิบที่เป็นไม้ไผ่สีสุกอยู่การออกแบบที่เรามีส่วนร่วมกับชุมชนและก็คนในชุมชนเนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ย มีรายได้แล้วเราสอนให้เขาเป็นช่างทุกคนจะมีไอเดียในการสร้างงานให้สวยงามเนี่ยเกิดขึ้น
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: คุณลุงทองหล่อฮะคือที่นี่จะเป็นการเหลาแบนนะครับ
0: มันทำมากี่ปีแล้วคะ
2: ถ้าเราไม่ภัยก็ทำมาประมาณ12ปีครับ
1: ผมใช้แนวทางการมัดการผูกแบบว่าวจุฬาบัดเป้าก็เลยต้องใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่เส้นหนึ่งจะผ่านประมาณ 6-8 คนก็จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นรูปทรงประติมากรรมของโคมไฟเนี่ยเป็นคอมพลีทสมูทและนุ่มนวล
0: ซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนเสร็จก็จะได้เป็นแผ่นแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราจะไปไหนกันต่อคะ
1: ครับเดี๋ยวก็ไปที่โรงผลิตที่บ้านแหลมครับไปโรงผลิต
0: ก็คือเหมือนเอาวัตถุดิบที่ได้ปุ๊บไปทางนู้นเลย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้คือเป็นโรงงานของอาจารย์เลยเหรอคะ
1: ครับผมที่นี่จะเป็นทีมผลิตนะฮะ
0: ค่ะและอย่างปลานี้คือเป็น
1: ปลาเนี่ยเราจะใช้สรีระของปลาทูเป็นแนวความคิดนะครับแล้วก็เราจะเอาไปใช้แขวนในห้องประชุมซึ่งมันมี2 ส่วนก็คือส่วนประติมากรรมด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นล็อบบี้จะเป็นควายและส่วนข้างในของประชุมเนี่ยเราจะเป็นร่องน้ำแบบอัมพวาแล้วก็เลยต้องใช้สัญลักษณ์ในน้ำก็คือมีปลาแต่ปลาที่อยู่แม่กลองและอัมพวาก็จะต้องเป็นปลาทูเราจำเป็นจะต้องใช้โครงสร้างของโลหะเข้ามาเกี่ยวข้องจะทำให้งานแข็งแรงแล้วก็การที่เรามัดเป็นตารางเนี่ยจะทำให้แพทเทิร์นด้านข้างของห้องประชุมที่เป็นทึบๆแสงเนี่ยเพื่อป้องกันเสียงอยู่แล้วเนี่ยทำให้ดูเบาลงไม่อึดอัดครับ
0: อันนี้ถือว่ากี่เปอร์เซ็นต์ละคะอย่างเงี้ย
1: ประมาณ 60% แล้วครับ
0: 60%
1: เหลือแค่เส้นนอน

0: ครับนี่แหละครับเป็นอาคารที่ได้รูปทรงมาจากดอกกุหลาบนะครับแล้วก็ได้ประกอบมาเป็นอาร์คิเทคข้างนอกนะครับแล้วให้โปรเทคเกี่ยวกับฝนแล้วก็ข้างในเนี่ยก็ได้เครดเกี่ยวกับลายประดับฝาผนังที่เป็นรีลีฟไม้ไผ
1: ่
0: ซึ่งเป็นลายระหว่างแม่น้ำแม่กลองนะครับแล้วก็แม่น้ำเพชรบุรีรวมระหว่าง2แม่น้ำก็เป็นสายน้ำแห่งความรักส่วนที่พื้นเนี่ยผมเขียนช็อคไว้สำหรับไปผนึกกับบนฝ้าเพดานเพื่อหลบระบบก็คือเราจะมีกำหนดจุดไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้ก็สามารถที่จะประดับข้างบนได้พอประดับข้างบนก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนที่สำลิดผลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกทางนี้ครับเชิญครับ

0: โอ้โหใหญ่กว่าที่คิดมากเลยค่ะอาจารย
1: ์ครับก็เป็นลายประดับผนังแบบลายแม่น้ำนะฮะ
0: อ๋ออันนี้คือสื่อถึงแม่น้ำแม่กลอง
1: ใช่ครับแม่น้ำแม่กลองนะครับลักษณะของแม่กลองเนี่ยก็จะมีประตูนะครับเป็นสัญลักษณ์ก็คือจะวิ่งว่ายเข้ามาในล็อบบี้นี่แหละฮะ
0: เหมือนกับที่โรงงานเมื่อกี้ที่มีตัวยักษ์อะไรอันนั้นเดี๋ยวจะตามมาไหมคะ
1: ใช่ครับอันไหนเสร็จก่อนก็มาก่อนครับเพราะว่าอย่างเรียกควายเสร็จก่อนก็มาก่อน
0: อย่างนี้ใช้เวลาทำนานมากไหมคะอาจารย์
1: ทำนานครับประมาณ 2-3 เดือนนะครับงานที่เราออกแบบแล้วก็เป็นแพทเทิร์นในการเข้ารูปเนี่ยมันอาจจะตัดขาดเลยแล้วก็มันจะมีเพนติ้งเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันดูสมูทดูไหลลื่นให้คนเข้ามาแล้วดูสบายตาผ่อนคลายนะครับ
0: แล้วอย่างลายตรงนี้ล่ะคะอาจารย์เป็นลายแม่น้ำแม่กลองเหมือนกันหรือเปล่า
1: ครับก็เป็นลายคลื่นนะฮะก็มีแม่น้ำแม่กลองเพราะว่าประตูวิ่งเข้ามาทางนี้แหละพอเข้ามาทางนี้ก็เป็นลักษณะของเอกภาพซึ่งเราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่เป็นสัญลักษณ์เพื่อจะพาเข้าไปเพราะนั้นคลื่นตรงนี้ลักษณะคลื่นก็จะพัด
0: คลื่นซัดเข้าไปทางนี้งั้นเราก็ไปทางน
1: ี้เลยเดินเข้าไปทางไหน
0: อ๋อก็คือคลื่นซัดเข้ามาทางนี้แล้วก็นี่จะมาเจอตรงนี้
1: ครับก็เป็นงานฝาผนังที่คอมโพสใหญ่ก็คือ10เมตรเลยนะฮะทำเป็นเท็กเจอร์นูนต่ำนะครับ3เลเยอร์ให้บรรยากาศของในห้องเนี่ยมีอาร์ตเข้าไปเกี่ยวข้อง
0: อ๋อแล้วนี่ไงนี่ก็คือโคมไฟกุหลาบที่เป็นซิกเนเจอร์ที่อาจารย์บอก
1: ใช่ครับอันนี้เป็นโคมไฟกุหลาบนะฮะขนาด120ซมนะครับพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ไผ่โดยที่เราครอบเวอร์ผ้าเข้าไปให้สีแสงไฟนี่มันดูซอฟต์หน่อยให้บรรยากาศนี่มันสลัว

จริงๆเลยค่ะว่าเหมือนอย่างหนูเป็นคนไทยเหมือนกันเนาะหนูก็ลืมนึกถึงไปว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของไผ่มันมีมากมายขนาดนี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะจากไม้ไผ่ที่เราเห็นนะคะถูกนำมาแปรรูปแล้วก็นำมาใช้งานในรูปแบบต่างๆค่ะแถมยังใช้ได้ตลอดทั้งลำต้นเลยนะคะซึ่งประโยชน์ของไผ่เนี่ยยังมีอีกมากมายเหลือเกินเรามาช่วยกันคิดสิคะว่าเราจะใช้ประโยชน์จากไผ่ได้ในด้านไหนอีกบ้างค่ะ

0: them, but I think it's a good way to exercise. I sometimes play badminton with my classmates at the university sports center after classes. I also like to watch TV series. When I watch series in English, I try to watch them with English subtitles to improve my listening skills and learn new words. I also love traveling. Last year, my family and I went to Rayong. The beaches there were so beautiful and our bungalow had a beautiful view over the ocean. I also love seafood, so I enjoyed eating all the delicious seafood at Rayong. Everything was really good. That was all for me. Thank you.
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn, and it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมคละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อมาราติเรกามาพิยุชิตะสัพพรติง

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

นี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักรอาวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคะลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อนันโทปนันทะภูชะคังวิ

ันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล

เจริญพรท่านผู้ชมธรรมสาธุวันนี้เราจะได้อธิบายขยายความในพุทธวิธีชนะของพระพุทธองค์ซึ่งในวันนี้เราจะได้พูดคุยถึงวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะนางจินตมานวิกาโดยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเมื่อครั้งอดีตกาลในสมัยพุทธกาลนั้นเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็ทำให้ศาสนาต่างๆขาดศาสนิกหรือว่าคนที่เข้าไปนับถือมีจำนวนลดน้อยลงนั่นก็เพราะว่าต่างคนต่างก็เข้าไปถวายความเคารพเข้าไปฟังพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลาภสักการะจึงเกิดขึ้นมากมายพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองใครไปไหนมาไหนก็ถามหาเฉพาะพระพุทธเจ้าถามหาเฉพาะพระสาวกของพระพุทธเจ้าทำให้ศาสนาอื่นนักบวชนอกศาสนารู้สึกว่าพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะทำลายตัวเองเพื่อที่จะทำให้ศาสนาของตนนั้นอ่อนด้อยถอยกำลังลงไปเพราะฉะนั้นจึงพากันคิดหาวิธีการต่างๆในการที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่การที่จะใช้กำลังเข้าไปห้ามหันเข้าไปทำร้ายนั้นก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรจึงพากันวางแผนด้วยอุบายต่างๆในจำนวนนั้นมีนักบวชคนหนึ่งซึ่งมีลูกศิษย์เป็นอาจจะเป็นหญิงสาวมีรูปร่างหน้าตาสวยงามชื่อว่านางจินตมานวิกาก็เลยพากันคิดว่าเราจะใช้แผนนี้แหละให้นางจินตมานวิกานี่แหละเป็นผู้ที่ทำลายพระสมณะโคดมทำลายพระพุทธศาสนาทำลายความเชื่อถือเพราะว่าการที่จะทำให้พระพุทธศาสนาแปดเปื้อนขาดคนเคารพจำเกรงนั้นอันดับแรกต้องทำลายความเชื่อถือที่ประชาชนทั้งหลายมอบให้พระพุทธศาสนาเสียก่อนคิดการดังนี้แล้วจึงเริ่มให้นางจินตมานวิกาดำเนินการตามแผนของนักบวชนอกศาสนาก็คือให้นางจินตมานวิกานี้ทำทีไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทำทีเดินเข้าวัดในตอนกลางคืนในตอนหัวค่ำก็แต่งองค์ทรงเครื่องเดินไปยังวัดที่พระพุทธองค์ประทับอยู่แต่ก่อนจะถึงวัดนั้นก็แวะเข้าพักที่อารามของเดรัจฉีนั่นก็หมายความว่าในระหว่างวัดกับหมู่บ้านนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงแต่ว่าเดินไปแสดงอาการให้คนทั่วไปเห็นว่าเดินไปทางวัดของที่พระพุทธเจ้าพักอยู่เวลาคนถามว่าเธอจะไปไหนก็บอกว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเราจะไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ถึงก็แวะไปข้างทางแวะไปที่อารามของเดรัจฉีค้างคืนที่นั่นตอนรุ่งเช้าก็เดินกลับออกมาสวนทางกับญาติโยมทั้งหลายที่เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นก็พากันถามว่าเธอไปไหนมาเมื่อคืนเธอนอนค้างที่ไหนก็บอกว่าเราก็นอนค้างในวัดนี่แหละนางทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพราะว่าถ้าเป็นวันสองวันคนทั้งหลายก็คงจะไม่สงสัยแต่นางทำอยู่อย่างนั้นอดทนทำอยู่อย่างนั้นเป็นเดือนเพื่อที่จะให้คนเกิดความสงสัยในตัวของพระพุทธองค์มากยิ่งขึ้นจนเวลาผ่านไปนางก็ทำทีอาการว่ามีท้องตั้งครรภ์กับพระพุทธองค์ด้วยการนำผ้ามาพันไว้ที่หน้าท้องแสดงอาการว่าท้องของนางเริ่มจะโตขึ้นจนผ่านระยะเวลาไป9เดือนนางก็ใช้ท่อนไม้มาเหลาให้เป็นรูปร่างเหมือนกับคนท้องแล้วก็ผูกไว้ที่หน้าท้องของตนเองในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมอยู่นางก็เดินเข้าไปแล้วก็ตวาดใส่พระพุทธองค์ว่าพระสมณะโคดมทำไมท่านยังมัวมานั่งแสดงธรรมอยู่ดิฉันนี่ท้องกับท่านแล้วทำไมท่านยังไม่รับ
ไม่มีคนมาดูแลถ้าท่านไม่ดูแลเองก็ให้เศรษฐีคฤหบดีคนใดก็ได้มาดูแลพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังดังนั้นแทนที่จะตอบโต้หรือปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแต่พระพุทธองค์ตรัสแต่เพียงว่าดูก่อนน้องหญิงเรื่องนี้มีเฉพาะเรากับเธอเท่านั้นที่รู้ก็หมายความว่าเรื่องนี้รู้กันสองคนพระพุทธองค์ตรัสเพียงแค่นี้ก็ประทับนั่งนิ่งไม่แสดงอาการหวั่นไหวแต่คนที่หวั่นไหวคนที่กลายเป็นสองฝักสองฝ่ายก็คือญาติโยมที่ไปนั่งทำบุญที่ไปนั่งฟังธรรมหลายคนที่ไม่มีความศรัทธามั่นคงต่างก็มีจิตเอ็นเอียงว่านี่แสดงว่าพระพุทธองค์ต้องทำจริงๆถ้าไม่ทำก็จะต้องปฏิเสธแล้วว่าไม่ได้ทำแต่นี่บอกว่าเรื่องนี้มีสองคนเท่านั้นที่รู้นั่นก็แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแต่คนที่มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค์นั้นมั่นใจอยู่แล้วว่าพระพุทธองค์มิได้เป็นเช่นนั้นเรื่องนี้ร้อนถึงเทวดาเพราะว่ารู้อยู่โดยตลอดว่านางได้กระทำการเป็นการหลอกลวงจึงพากันปลอมตัวเป็นหนูมาเพื่อที่จะกัดผ้าที่ผูกเอวไว้นางจินตมานวิกามัวแต่ด่าพระพุทธเจ้าอยู่ไม่ได้สังเกตว่าผ้านั้นมันหลุดลงไปก้อนท่อนไม้นั้นมันหลุดลงไปทับขาพอรู้ว่าความจริงปรากฏแค่นั้นนางก็

วิ่งหนีออกจากวัดแต่ด้วยความโกรธแค้นโกรธแค้นของพุทธศาสนิกชนที่ไปนั่งฟังธรรมก็ตามไปทุบตีนางพอนางพ้นเขตของวัดแค่นั้นก็โดนธรณีสูบหรือว่าโดนแผ่นดินสูบนั่นก็เพราะว่าเป็นกรรมที่กระทําต่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นกรรมที่หนักในวิธีการอย่างนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเพราะเหตุไรพระพุทธองค์จึงไม่ตรัสปฏิเสธทำไมจึงยับยั้งอยู่หรือว่านั่งนิ่งอยู่คงจะเคยได้ยินภาษิตที่ว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ถ้าพระพุทธองค์ตรัสออกไปในทันทีญาติโยมก็จะต้องเข้าใจในทันทีแล้วว่านางจินจมานวิกานี้อาจจะกล่าวเท็จก็ได้หรืออาจจะกล่าวจริงก็ได้พระพุทธองค์อาจจะทําจริงก็ได้หรืออาจจะไม่ทําจริงก็ได้เพราะว่าเมื่อได้รับการว่ากล่าวอย่างนี้ก็รีบปฏิเสธในทันทีแต่พระพุทธองค์ก็ให้ธรรมชาติปรากฏแก่ญาติโยมปรากฏแก่ไปว่าที่นางกล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่เท็จโดยการที่ท่อนไม้ที่นางผูกอยู่นั้นหลุดลงมาทับที่เท้าของนางหลายคนก็หมดความสงสัยเพราะฉะนั้นวิธีการอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้ยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นถ้าไม่รีบแก้ไขในทันทีเรื่องราวต่างๆก็จะลุกลามกันไปใหญ่โตเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่นิ่งสงบแต่บางเรื่องก็ต้องใช้วิธีการที่จะแก้ไขในปัจจุบันทันด่วนต้องรีบชี้แจงให้คนทั้งหลายได้เข้าใจการเอาชนะของพระพุทธองค์นี้ในกรณีของนางจินจมานวิกาพระพุทธองค์ได้ใช้ความนิ่งความเป็นผู้มีจิตสงบของพระองค์นั้นในการเอาชนะได้เราทั้งหลายเราก็ต้องเดินตามพุทธวิธีของพระพุทธองค์ด้วยการพยายามฝึกจิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้มีอาการที่นิ่งให้มีอาการที่มั่นคงการที่จะฝึกนั้นก็ต้องอาศัยวิธีการต่างๆฝึกให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความหนักแน่นการที่เราได้ศึกษาถึงพุทธประวัติศึกษาถึงประวัติของอัครสาวกของสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลนั้นรู้จักวิถีการดำเนินชีวิตรู้จักประวัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอย่างดีอย่างนี้แล้วเราก็สามารถที่จะมีความศรัทธามีความเคารพเลื่อมใสในตัวในพระองค์ของพระพุทธเจ้าในพุทธสาวกในสาวกทั้งหลายที่เป็นผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์ได้เมื่อเราได้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็นำธรรมะที่ได้นั้นมาฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนเองวิธีการอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นผู้รู้จักยินดีในทรัพย์สมบัติของตนเองความเป็นผู้สันโดษหรือความยินดีในสิ่งที่ตนเองมีนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้จิตใจของเราไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ฟุ้งซ่านเพราะการที่เรามีความยินดีพอใจในทรัพย์สมบัติของตนนั้นเราก็จะไม่พยายามใช้จ่ายหรือว่าไม่แสวงหาสิ่งที่มันไม่จำเป็นสำหรับชีวิตการที่เรามีจิตใจมั่นคงมีจิตใจหนักแน่นนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องพยายามฝึกควบคู่กันไปก็คือการพยายามทำสมาธิอย่างที่ทุกท่านได้ติดตามชมรายการธรรมสาธุอยู่นี้ในขณะที่ชมรายการในขณะที่ติดตามไปก็สามารถที่จะฝึกสามารถที่จะปฏิบัติเจริญพระกรรมฐานไปพร้อมๆกันได้อาจจะนั่งฟังอาจจะเอนหลังฟังหรืออาจจะเดินทำกิจกรรมต่างๆไปพร้อมกันโดยอาศัยเสียงการบรรยาย

ฟังเสียงการบรรยายหรือดูภาพประกอบการบรรยายไปอย่างนี้ก็เป็นการเจริญสมาธิในชีวิตประจำวันของเราได้ถ้ากล่าวถึงเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นมีความยิ่งใหญ่ทำให้ศาสนาอื่นๆที่เกิดร่วมในสมัยเดียวกันหรือเกิดขึ้นมาก่อนนั้นต้องอิจฉาเพราะว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นทำให้ลาภสักการะของศาสนาอื่นตลอดทั้งผู้ที่เคารพนับถือมีจำนวนลดน้อยลงเป็นเครื่องแสดงให้ประจักษ์อย่างหนึ่งว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาที่ทนต่อการพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าสามารถที่คนทั่วไปจะเข้ามาทดลองปฏิบัติดังเช่นพระธรรมคุณหรือว่าบทสรรเสริญพระธรรมที่เราได้สาธยายไปว่าสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเข้าไปศึกษาเข้าไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นยิ่งปฏิบัติมากเราก็จะได้รับผลมากเมื่อศึกษาด้วยตนเองแล้วได้รับทราบผลแล้วเราก็จะมีความยินดีพอใจปลื้มใจที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานอกจากนั้นการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ก็ยังไม่จำกัดผลการให้ผลตามกาลเวลาที่เรียกว่าอากาลิโกเมื่อปฏิบัติเวลาใดก็ได้ผลเวลานั้นเป็นธรรมที่ให้ผลเฉพาะตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิวินยูชนทั้งหลายเมื่อได้รับทราบแล้วก็จะมีความสรรเสริญเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมหรือว่าธรรมะของพระพุทธองค์ที่ได้ทรงประกาศให้เวไนยสัตว์ให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นธรรมะที่คงทนต่อการพิสูจน์เป็นธรรมะที่เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงแล้วว่าเป็นอย่างไรเราไม่ต้องไปยืนยันว่าธรรมะจะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่ศึกษาและปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่าไม่ดีและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ดีถ้าพระพุทธองค์ตรัสว่านี่เป็นทางที่ดีเป็นทางที่ชอบถ้าเราดำเนินตามหรือว่าปฏิบัติตามเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสนั้นไม่ผิดเพี้ยนสามารถทำคนให้ประสบกับความสุขทั้งในชีวิตประจำวันในชีวิตในปัจจุบันนี้และในชีวิตในอนาคตคือการเดินทางไปในสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะเกิดอีกนับครั้งไม่ถ้วนตราบใดที่เราทั้งหลายยังไม่ได้อบรมบารมีให้เต็มเปี่ยมซึ่งในครั้งนี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงการชนะหรือว่าการสยบนางจินจมานวิกาตลอดทั้งคนที่มีความเห็นผิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวพระพุทธองค์ด้วยวิธีการที่ทรงสงบนิ่งเป็นการแสดงออกถึงความเป็นผู้มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆแม้ว่าสิ่งที่มากระทบนั้นจะมีความรุนแรงสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้ในทันทีแต่เนื่องจากว่าพระพุทธองค์เป็นผู้ที่อบรมบารมีมาเต็มเปี่ยมแล้วจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เพราะฉะนั้นเราในฐานะของบุคคลผู้เดินตามหรือว่าสาวกซึ่งแปลว่าผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เราก็ต้องดำเนินตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงวิธีไว้ด้วยการพยายามฝึกบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอาจจะด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลเจริญภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญภาวนานั้นเป็นการอบรมทางจิตใจซึ่งเป้าหมายของการอบรมก็คือการทำให้เราได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนที่มีจิตใจรู้แจ้งรู้ตามความเป็นจริงรู้ตามสิ่งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ปรากฏชัดอย่างนี้แล้วจึงเป็นหน้าที่เป็นภาระสำคัญที่
เราจะต้องอบรมจิตใจของตนเองให้เป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามสิ่งอารมณ์ต่างๆที่มากระทบเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีไม่น่าพอใจบางครั้งเราก็ได้รับอารมณ์ที่ดีที่น่าพอใจแต่อารมณ์ทั้งที่ดีและไม่ดีเหล่านั้นเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็จะดับไปสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรักษาจิตใจของเราให้หนักแน่นไม่พองขึ้นไม่ยุบลงตามอารมณ์ที่มากระทบในวันนี้รายการธรรมสาธุได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับพุทธวิธีในการเอาชนะของพระพุทธองค์ซึ่งใช้อุบายสงบอุบายคือความสงบสยบการเคลื่อนไหวโดยเอาชนะนางจินตมานวิกาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ฮ้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้

ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการของเรานะคะในช่วงแรกนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมค่ะเราจะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆนะคะมาให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้กันค่ะการเรียนรู้คำศัพท์นะคะแต่เพียงอย่างเดียวเราก็จะได้แค่ความหมายค่ะแต่เราจะเอาคำศัพท์ต่างๆเหล่านี้นะคะนำเข้าไปใส่ในบทสนทนาภาคภาษาลาวค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทบทวนประโยคภาษาลาวค่ะและปิดท้ายด้วยนะคะการเขียนสะกดค่ะในช่วงแรกนี้นะคะเราจะมีการเขียนสะกดเป็นการปิดท้ายค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่เชื่อมโยงกับสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัยค่ะคุณผู้ชมคะคำแรกค่ะคำว่าหอมฮอมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในประเทศลาวจะไม่มีคำว่าซอยนะคะคุณผู้ชมหรือคำว่าตรอกค่ะอาจจะมีคำว่าฮอมซึ่งนะคะใช้อย่างไม่เป็นทางการค่ะหมายถึงซอยตรอกนะคะหรือถนนที่มีขนาดเล็กนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เป็นคำสองคำผสมกันนะคะคำว่าเดินหมายถึงสนามค่ะหรือลานโล่งกว้างก็ได้นะคะส่วนคำว่าบ้านก็หมายถึงบ้านเรือนค่ะเพราะฉะนั้นเดินบ้านจึงหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าม่างเหือนม่างเหือนโหคำนี้คำใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมคะม่างแปลว่าหรือค่ะส่วนคำว่าเหือนก็หมายถึงนะคะเรือนหรือแปลว่าบ้านเพราะฉะนั้นม่างเหือนจึงหมายถึงหรือบ้านเลยค่ะไปต่อเลยนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะฟังออกการออกเสียงใหม่นะคะห้องน้ำอย่าฟังผิดว่าเป็นห้องน้ำนะคะคุณผู้ชมคะห้องน้ำคำนี้แปลว่าร่องน้ำขนาดเล็กค่ะไปเลยนะคะดินถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะเห็นป้ายประกาศที่ปักไว้ขายดินไม่ใช่การขายหน้าดินนะคะแต่หมายถึงการขายที่ดินค่ะถ้าเราพูดว่าเรามีที่ดินอยู่หลายแปลงในภาษาลาวก็จะใช้คำว่ามีดินหลายแห่งค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อเลยนะคะดินหมายถึงที่ดินนะคะคำต่อไปค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะประสบปัญหาน้ำท่วมค่ะต้องการกั้นนะคะไม่ให้น้ำเข้าบ้านต้องใช้คำนี้ค่ะป้านน้ำค่ะคุณผู้ชมคือกั้นนะคะหรือทำคันดินคันเล็กๆค่ะเพื่อกั้นน้ำไม่ให้เข้าบ้านค่ะป้านน้ำค่ะปัญหานี้นะคะก็เกิดขึ้นในสังคมลาวเหมือนกันนะคะเพราะน้ำท่วมนะคะไม่ได้เว้นค่ะว่าเป็นประเทศไหนค่ะประเทศไทยหรือประเทศลาวก็มีน้ำท่วมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมก็มีหลากหลายวิธีค่ะแต่วิธีแรกที่เราท่านสามารถทำด้วยตัวเองได้คือคำว่าป้านน้ำนะคะคือการทำคันดินกั้นน้ำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะคำว่าเส้นทางภาษาลาวหมายถึงถนนนะคะคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามในภาษาลาวถ้าเรานะคะได้ยินคำว่าถนนนะคะก็มีความหมายเดียวกับเส้นทางค่ะแต่คำว่าเส้นทางเป็นคำเดิมในภาษาลาวนะคะเส้นทางหมายถึงถนนค่ะไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะแคมทางคุณผู้ชมคะแคมหมายถึงริมค่ะส่วนคำว่าทางเป็นคำย่อมาจากเส้นทางนะคะเมื่อรวมกันแคมทางจึงมีความหมายถึงริมถนนค่ะคุณผู้ชมคะมาทบทวนกันดีกว่าค่ะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดที่อยู่อาศัยนะคะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำแรกเลยนะคะหรือคุณผู้ชมจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะห้อมหมายถึงซอยหรือตรอกค่ะคำที่สองนะคะเดินบ้านหมายถึงสนามหญ้าหน้าบ้านค่ะไปต่อนะคะม่างเหือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำหมายถึงร่องน้ำขนาดเล็กที่อยู่รอบๆตัวบ้านหรือริมถนนก็ได้นะคะคำต่อไปค่ะดินหมายถึงที่ดินค่ะไปต่อนะคะป้านน้ำหมายถึงกั้นน้ำค่ะไปต่อค่ะเส้นทางหมายถึงถนนนะคะ

และคำสุดท้ายค่ะลองออกเสียงนะคะแคมทางแคมทางหมายถึงริมถนนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้คำศัพท์แต่เพียงอย่างเดียวและรู้ความหมายแต่เพียงอย่างเดียววันนี้อาจจะไม่เพียงพอแล้วค่ะเพราะคุณผู้ชมนะคะก็คงต้องได้อ่านนะคะภาษาลาวบ้างค่ะไม่ว่าจะเป็นการอ่านทางนะคะอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหรือการอ่านข้อความเมื่อคุณผู้ชมได้เดินทางเข้าไปในประเทศลาวค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ของเรานะคะจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการประสมอักษรค่ะการประสมอักษรรวมถึงการประสมคำด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเราจะสอนเกี่ยวกับพยัญชนะสระวรรณยุกต์ค่ะแต่เราจะไม่สอนทั้งหมดนะคะเราจะสอนจากคำศัพท์ค่ะที่เราเลือกมานะคะให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะไปพร้อมกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าหอมหอมพยัญชนะตัวแรกนะคะคุณผู้ชมคะห่อเฮือนห่อเฮือนเขียนแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะห่อเฮือนหางขึ้นนะคะออกเสียงเหมือนฮอนกฮูกในภาษาไทยค่ะคำนี้ค่ะฮอมสระอค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมคะออโอก็คืออ่างนั่นเองค่ะไปเลยนะคะเขียนจากด้านล่างนะคะเหมือนหัวไปข้างบนค่ะสะกดตรงตัวค่ะภาษาลาวง่ายๆค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะเพราะฉะนั้นสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหัวอยู่ด้านล่างคุณผู้ชมก็ต้องเริ่มเขียนจากด้านล่างค่ะถ้าเขียนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องสังเกตได้ว่าม่อแมวจะมีหัวอยู่ด้านล่างนะคะเริ่มเลยค่ะลากขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ย้อนกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วไปด้านหลังค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าโฮมค่ะไปต่อนะคะเดินบ้านเดินบ้านคำนี้นะคะคุณผู้ชมน่าจะเดาความหมายได้นะคะเพราะได้เรียนไปแล้วและคุณผู้ชมน่าจะเดาได้ว่าอ่านว่าเดินบ้านเพราะมีการเขียนสะกดที่ใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะไปเลยนะคะสระเอค่ะเริ่มต้นจากด้านล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะดอเด็กน้อยค่ะม้วนหัวนะคะคุณผู้ชมคะจากด้านล่างค่ะลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะสะกดตรงตัวค่ะน่อนกน่อนกเมื่อสักครู่นี้เราเรียนม่อแมวนะคะหัวอยู่ด้านล่างแต่น่อนกนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมจึงต้องเขียนนะคะจากหัวอยู่ด้านบนนะคะโค้งลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่าวางปากกาหรือดินสอนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ออกเสียงยาวค่ะออกเสียงว่าเดินเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องใส่สระเสียงยาวค่ะสระเสียงยาวในที่นี้นะคะคือสระอีค่ะสระอีนะคะใส่สระอีลากไปด้านข้างนะคะสระอีค่ะแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะบวกด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าเดินค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าบ้านนะคะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกตัวนี้เรียกว่าบอแบ่ค่ะคุณผู้ชมบอแบ่หรือบอใบไม้ในภาษาไทยแบ่แปลว่าแพะนะคะคุณผู้ชมเริ่มเลยค่ะหัวด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวมีหัวด้วยนะคะห้ามตัดหัวสระอาออกนะคะเขามีหัวมาด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ต้องเขียนจากม้วนหัวข้างบนค่ะหมุนไปเลยนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะปิดด้วยน่อนกน่อนกค่ะคุณผู้ชมคะหัวอยู่ด้านบนจำได้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะลงมาด้านล่างนะคะอย่าวางดินสอหรือปากกาค่ะต่อไปเลยค่ะปิดด้านหลังคำว่าบ้านใช้รูปวรรณยุกต์โทเหมือนกับคำในภาษาไทยค่ะเดินบ้านไปต่อเลยค่ะม่างเฮือนม่างเฮือนคุณผู้ชมคะอันนี้ก็เขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะแต่คุณผู้ชมจำพยัญชนะตัวนี้ได้แล้วนะคะม่อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะม้วนจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนนะคะลงมาข้างล่างอีกครั้งนึงค่ะสระอานะคะอย่าตัดหัวนะคะสะกดด้วยง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวหมายถึงงองูค่ะแต่งัวหมายถึงวัวหางยาวนะคะงัวหรือวัวมีหางค่ะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็แสรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าม่างค่ะคุณผู้ชมคะไปต่อค่ะเฮือนค่ะสะกดเหมือนภาษาไทยนะคะเขียนสะกดเหมือนภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะต้องใช้ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมฮอเฮือนค่ะอย่าลืมนะคะเริ่มเลยค่ะสระเอค่ะ
ขึ้นจากด้านล่างนะคะไปด้านบนค่ะฮอเฮือนค่ะนะคะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะหางขึ้นค่ะคุณผู้ชมห้ามเขียนรอเรือนะคะเพราะใช้แตกต่างกันค่ะฮอเฮือนหางขึ้นนะคะไปต่อค่ะพยัญชนะตัวต่อไปใช้ประกอบเป็นสระเอือนะคะคืออโอค่ะอโอหรืออ่างในภาษาไทยนั่นเองนะคะเริ่มเลยนะคะเขียนหัวจากด้านล่างค่ะม้วนขึ้นไปด้านบนนะคะจบด้วยนอนกค่ะนอนกจำได้นะคะด้านบนค่ะจากด้านล่างนะคะแล้วก็ใส่รูปสระอือค่ะคุณผู้ชมคะสระในภาษาลาววางไว้ในตำแหน่งพยัญชนะตัวแรกค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางสระอือนะคะที่เป็นส่วนประกอบหนึ่งของสระอือไว้บนกับฮอเฮือนค่ะนะคะขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะได้คำว่าเฮือนค่ะหมายถึงบ้านค่ะไปต่อนะคะห้องน้ำห้องน้ำคุณผู้ชมคะจำหอเฮือนได้ใช่ไหมคะหอเฮือนค่ะไปเลยค่ะตัวนี้นะคะอโอค่ะลากเลยค่ะจากด้านล่างนะคะหางไม่เกินนะคะหางไม่เกินออกไปค่ะงองัวค่ะหางยาวนะคะวรรณยุกต์รูปเอกค่ะส่วนคำว่าน้ำเขียนเหมือนกันกับภาษาไทยนะคะออกเสียงสั้นแต่เขียนเหมือนกันค่ะน้ำค่ะออกเสียงสั้นนะคะนอนกค่ะลงมาด้านล่างนะคะสระอาค่ะแล้วก็ใส่รูปสระอนะคะบวกด้วยวรรณยุกต์โทค่ะอ่านว่าหองน้ำค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะดินคำนี้เขียนง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็เขียนเองได้ค่ะถ้ารู้จักพยัญชนะตัวนี้ค่ะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยอย่าสับสนว่าเป็นถอถุงนะคะตัวนี้คือดอเด็กน้อยค่ะเริ่มต้นจากหัวด้านล่างนะคะหมุนตรงระดับบรรทัดค่ะเลี้ยวขึ้นไปแล้วก็ลงมาอีกครั้งนึงค่ะปิดด้วยนอนกจำได้แล้วนะคะหัวอยู่ที่ข้างบนค่ะลากลงมานะคะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็กลับไปด้านหลังค่ะใส่สระอิค่ะคุณผู้ชมเป็นดินค่ะไปต่อค่ะป้านน้ำป้านน้ำคุณผู้ชมได้คำว่าน้ำไปแล้วนะคะเราก็จะมาเขียนสะกดคำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมคะตัวนี้ค่ะปอป๋าค่ะหรือปอปาในภาษาไทยนั่นเองค่ะไปเลยค่ะนะคะขึ้นไปข้างบนเลยเส้นบรรทัดไปนะคะอย่าลืมหัวสระอานะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจค่ะหัวสระอานะคะอย่าลืมนะคะไปต่อค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะคำว่าป้านนะคะสะกดตรงตัวค่ะนอนกค่ะคุณผู้ชมคะนอนกภาษาลาวค่ะหัวอยู่ข้างบนลงมาข้างล่างนะคะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะรูปวรรณยุกต์โทนะคะเราก็จะได้คำว่าป้านค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าน้ำเราได้ไปแล้วนะคะไปต่อที่คำนี้เลยค่ะคำนี้นะคะคำว่าเส้นทางเส้นทางคุณผู้ชมคะนะคะภาษาลาวค่ะถ้าออกเสียงแบบไหนให้เขียนสะกดแบบนั้นค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้เขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะมีจุดที่แตกต่างกันนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมนะคะไปด้วยกันค่ะสระเอค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปด้านบนค่ะสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสอเสือค่ะนะคะจากด้านล่างนะคะลากขึ้นไปมีหัวนิดนึงค่ะนะคะใส่นอนกค่ะหัวอยู่ไหนคะหัวอยู่ด้านบนค่ะคุณผู้ชมคะลากลงมาด้านล่างค่ะใส่ไม่โทค่ะนะคะรูปวรรณยุกต์โทค่ะถ้าแค่นี้ภาษาไทยอ่านได้แต่ภาษาลาวอ่านยังไม่ได้ค่ะเพราะยังไม่เป็นเสียงสั้นเราต้องใส่ไม้กันค่ะคุณผู้ชมคะใส่ไม้กันไม้กันคือหันขึ้นค่ะไม้กันหรือไม้หันอากาศหันขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นค่ะคุณผู้ชมคะส่วนคำว่าทางเขียนเหมือนกันกับในภาษาไทยเลยค่ะไปเลยนะคะพยัญชนะตัวนี้นะคะท่อทุ่งท่อทุ่งค่ะคุณผู้ชมหรือท่อทหารนั่นเองนะคะไปเลยค่ะจากด้านบนนะคะลากลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอาอย่าลืมหัวนะคะเดี๋ยวคนลาวเขาจะเสียใจค่ะเพราะรูปสระอาก็มีหัวค่ะม้วนเลยนะคะปิดท้ายด้วยง้องัวค่ะคุณผู้ชมคะจำได้ไหมคะงัวหรือวัวหางยาวค่ะง้องัวค่ะลากลงมาเลยเส้นบรรทัดค่ะเราก็จะได้คำว่าเส้นทางไปต่อคำสุดท้ายนะคะแคมทางแคมทางคุณผู้ชมได้คำว่าทางไปแล้วใช่ไหมคะส่วนคำว่าแคมคุณผู้ชมก็สะกดง่ายๆค่ะเพราะไม่แตกต่างจากภาษาไทยใส่สระแอนะคะเริ่มต้นจากด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนนะคะคุณผู้ชมคะควายที่ไหนมี2หัวคะคุณผู้ชมคะควายที่ลาวค่ะเพราะนะคะพยัญชนะคอควายในภาษาลาวมี2หัวค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มม้วนหัวจากด้านล่างนะคะม้วนขึ้นไปเลยค่ะจากด้านล่างหัวอยู่ข้างในนะคะม้วนขึ้นไปก็ยังอยู่ข้างในอยู่ค่ะ
ลงมาที่หม้อแมวหม้อแมวหัวอยู่ด้านล่างค่ะคุณผู้ชมคะ

0: อยู่ด้านล่างค่ะเขียนจากด้านล่างนะคะม้วนไปข้างบนแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ลงไปอีกค่ะคุณผู้ชมคะเราก็จะได้คําว่าแคมคุณผู้ชมก็จะบวกกับคําว่าทางซึ่งคุณผู้ชมมีอยู่แล้วก็อ่านได้ว่าแคมทางนั่นเองค่ะ
1: นางน้อยค่อยหูว่าเจ้าเคยมั่งเฮือนแม่นบ
2: ่เออแม่นแล้วมีหยังคําแพง
1: เฮือนข่อยน้ำท่วมปีก่ายนี่ดินเดินบ้านไหลเข้ามาในเฮือนข่อยหลายแท
2: ้เฮือนข่อยก็คือกันตอนนั้นน้ำไหลมาน้ำหอมและก็เอาดินน้ำหอมทางหั่นแหละมาน้ำย้อนว่าเฮือนข่อยอยู่ต่ำกว่าหอมน้ำก็เลยท่วม
1: เจ้าก็เลยมั่งเฮือนสั่นหวา
2: เออแม่นแล้วข่อยว่าแนวใดก็ต้องได้มั่งย้อนว่ามันก็ปุกมาหลายสิบปีแล้วแต่พ่อกับแม่คอยอยู่น้ำกันใหม่ๆพุ่นเด้
1: เจ้าได้เงินแต่ใส่มามั่งเฮือนคอยได้ยินข่าวว่าเจ้าขายดินในตัวเมืองบ
2: ่แม่นแล้วคอยเอาเงินตัวนั้นแหละมาเฮ็ดเฮือนใหม่แล้วก็เฮ็ดห้องน้ำไหลพร้อม
1: โอ้แล้วนี่เฮือนเจ้าก็เลยน้ำบ่ท่วมอีกเนาะ
2: ถ้าว่าน้ำมาหลายคอยก็เฮ็ดคันดินป้านน้ำไว้น้ำอีกเพื่อบ่ให้มันไหลเข้ามาฮอดเฮือน
1: เฮือนคนลาวสมัยนี้มักพักกันถมดินและยกเฮือนเนาะแนวนี้น้ํามันบ่มีทางไหลย้อนเฮาพักกันถมดินสูงแข่งกันน้ํามันก็เลยบ่ท่วม
2: ค่อยก็ว่าแนวนั้นคือกัน
1: เส้นทางหลายเส้นก็ปั้นดินคูนสูงขึ้นจนว่าบ้านเฮือนคนต่ํากว่าเส้นทางแถวนี้ก็เป็นสาเหตุให้น้ำบ่ไหลซอดกันไปได้น้ำก็ท่วมอีกหั่นแหละ
2: เฮาก็สิเฮ็ดหยังได้ล่ะคำแพงอีดูสงสารแต่เฮือนของไผที่ตั้งยายอยู่แคมป์ทางหั่นแล้วพวกเขาต้องถูกน้ำท่วมแท้ๆถ้าว่าเส้นทางสูงกว่าเฮือนแนวนี
1: ้ข่อยว่าจะมาอีตนข่อยนี่แนวใดข่อยสิมีเงินมามั่งเฮือนและยกเฮือนใหม
2: ่เออค่อยก็ลืมคาแต่ว่าถึงเฮือนแคมทางของผู้อื่นเนาะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกัน
1: แม่นล่ะ
2: ค่อยบ่ฮู้คักดอกเรื่องมั่งเฮือนยกเฮือนน่ะผัวค่อยเป็นผู้จัดการหมดเลย
1: เอาเว้ามาดนๆนี่เจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่า
2: เออค่อยสิถามผัวค่อยให้เด
1: ้อโอ้ขอบใจเด้อค่อยไปก่อนดอกซั่นน่ะ
2: เอาโชคดีลาก่อน
1: เจ้าโชคดี
0: คุณผู้ชมคะคงจะงงๆกันบ้างนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเรานะคะ1ค่ะเราไม่มีคำศัพท์ภาษาลาวเพียงพอเราก็เลยฟังบทสนทนาข้างต้นอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะ2ค่ะคุณผู้ชมคะการอ่านภาษาลาวหรือบทสนทนาภาษาลาวมีจังหวะจะโคนค่ะต่ำๆสูงๆการเว้นวรรคนะคะทำให้เราไม่เข้าใจค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ประโยคภาษาลาวค่ะเราจะเอาตัวอย่างประโยคนะคะจากบทสนทนาข้างต้นค่ะคุณผู้ชมมาเรียนรู้กันค่ะและเราก็จะสอนด้วยว่าคำต่างๆเหล่านั้นนะคะมีคำใดบ้างที่ใช้ต่างกันหรือใช้เหมือนกันในภาษาไทยค่ะการแปลหมายในประโยคนะคะและการฝึกอ่านประโยคจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจภาษาลาวมากขึ้นค่ะเราไปที่ประโยคแรกเลยนะคะคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ทันไหมคะประโยคแรกค่ะค่อยว่าเจ้ามาอีตนข่อยนี่ค่อยว่าเจ้ามาอีตนข่อยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์ในประโยคนี้น่าสนใจค่ะคำว่าค่อยนะคะหมายถึงฉันค่ะหรือผมก็ได้นะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าค่อยได้เหมือนกันค่ะส่วนคำว่าเจ้าค่ะเจ้าก็หมายถึงนะคะคนที่เราพูดด้วยค่ะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้เหมือนกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะคำกริยาคำนี้นะคะน่ารักค่ะอิโตนค่ะคุณผู้ชมคะอิโตนค่ะหมายถึงสงสารค่ะสงสารนะคะส่วนคำว่านี่นะคะก็เป็นคำลงท้ายเหมือนกันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ประโยคนี้นะคะค่อยว่าเจ้ามาอิโตนคอยนี่หมายถึงฉันว่าเธอมาสงสารฉันนี่นะคะไปต่อค่ะเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันเฮือนเจ้าก็อยู่แคมทางคือกันหมายถึงบ้านเธอก็อยู่ริมทางเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะเฮือน

0: หมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมจำคำศัพท์คำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแคมหมายถึงริมค่ะแคมทางหมายถึงริมทางค่ะส่วนคำว่าคือกันก็หมายถึงเหมือนกันนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคอยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะคุณผู้ชมคะอาจจะมีน้ำเสียงสักหน่อยนะคะเพราะเป็นประโยคยาวค่ะเริ่มต้นใหม่เลยนะคะคอยบ่ฮู้คักดอกเลืองมังเฮือนหยกเฮือนน่ะหมายถึงฉันไม่รู้นักหรอกเรื่องรื้อบ้านยกบ้านน่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่อนข้างยาวค่ะแต่สอนให้เรารู้เกี่ยวกับสำนวนลาวค่ะคำว่านะคะคักดอกนะคะคักดอกนะคะหมายถึงไม่รู้มากนักหรอกนะคะดอกหมายถึงหรอกค่ะคุณผู้ชมคะจำคำนี้ได้แล้วใช่ไหมคะม่างเฮือนหมายถึงรื้อบ้านค่ะส่วนคำว่ายกเฮือนก็หมายถึงยกบ้านค่ะเอ๊ะทำไมคนลาวต้องมีคำศัพท์คำนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมสอนให้เราเรียนรู้ค่ะว่าคนลาวนะคะนิยมปลูกบ้านใต้ถุนสูงค่ะนะคะโดยใช้เสานะคะเป็นไม้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อนะคะน้ำท่วมค่ะคนลาวนะคะก็จะยกบ้านค่ะยกแบบไหนคะไม่ได้ยกหนีไปไหนนะคะคุณผู้ชมเพียงแค่เปลี่ยนเสาบ้านค่ะคุณผู้ชมให้มีขนาดสูงขึ้นนะคะเราก็หมายถึงยกบ้านค่ะคุณผู้ชมยกเฮือนนะคะภาษาลาวเรียกว่ายกเฮือนส่วนคำว่ารื้อถ้าเอาไม่ไหวจริงๆช่วยกันไม่ได้แล้วนะคะน้ำท่วมซ้ำซากกี่ครั้งก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็ต้องม่างเฮือนค่ะเพราะฉะนั้นคนลาวจึงมีคำว่าม่างเฮือนและคำว่ายกเฮือนหมายถึงนะคะยกตัวบ้านให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อเลยนะคะเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าคำนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคำว่าหว่าค่ะหมายถึงหรือค่ะออกนะคะน้ำเสียงแบบสงสัยไม่แน่ใจค่ะหยังหมายถึงอะไรค่ะหยังหมายถึงอะไรนะคะพอรวมกันก็จะเป็นเจ้าบ่ฮู้หยังเลยหว่าหมายถึงเธอไม่รู้อะไรเลยหรือค่ะคุณผู้ชมคะถ้าคุณผู้ชมลากเสียงสูงนะคะจะเป็นคำถามในคำว่าหว่าค่ะคุณผู้ชมถ้าลากเสียงต่ำนิดนึงแสดงว่าแน่ใจหรืออาจจะค่อนข้างแน่ใจว่าเกิดขึ้นหรือเป็นแบบที่เราคิดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการลากเสียงท้ายนะคะของภาษาลาวจึงสอนให้เราได้เรียนรู้ความรู้สึกของคนลาวไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมคะ
1: คำม่วนเป็นแขวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ลาวในอดีตราวคริสต์ศตวรรษที่5แขวงนี้เคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรฟูนันและอาณาจักรเจนราโดยได้เรียกขานเมืองนี้ว่าสีโคตบูนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสยกทัพมายังเมืองสีโคตบูนในปีพุทธศักราช1910เมืองสีโคตบูนจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองท่าแขกโดยเหตุนี้ภายในเมืองท่าแขกจะพบตึกอาคารสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสหลายแห่งปัจจุบันชื่อท่าแขกเป็นเพียงชื่อของเมืองหลวงเท่านั้นเนื่องจากทางรัฐบาลลาวได้เปลี่ยนชื่อแขวงใหม่ให้เป็นคำม่วนเนื่องจากชื่อท่าแขกไม่สะท้อนถึงความเป็นชนชาติลาวได้ดีเพียงพอจากคำม่วนตั้งอยู่ตอนกลางค่อนไปทางใต้ของประเทศและทิศด้านตะวันออกติดกับประเทศเวียดนามส่วนทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยดังนั้นคำม่วนจึงเป็นแขวงยุทธศาสตร์การคมนาคมที่สำคัญของลาวตอนกลางซึ่งที่คำม่วนนี้มีการเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3นครพนมคำม่วนอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2554ซึ่งสะพานนี้เป็นเส้นทางเชื่อมตะวันออกสู่ตะวันตกจากไทยสู่เวียดนามและไปยังจีนตอนใต้ทำให้แขวงคำม่วนกลายเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งของลาวแขวงคำม่วนมีเขตป่าสงวนที่สำคัญถึง2แห่งคือภูหินปั้นและนากายน้ำเทินเป็นป่าสงวนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนับว่าเป็นแขวงที่มีสภาพธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดนักท่องเที่ยวสามารถไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักที่เมืองท่าแขกเดินชมสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนสไตล์โคโลเนียลก็ได้รัฐบาลลาวได้ประกาศจัดตั้งเขตเศรษฐกิจจำเพาะท่าแขก และเขตเศรษฐกิจจำเพาะภูเขียวขึ้นในแขวงคำม่วนนี้เพื่อส่งเสริมและรองรับการลงทุนดังนั้นคำม่วนในอนาคตจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงมาสู่จังหวัดนครพนมของไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การค้าการลงทุนและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจก็ย่อมจะเกิดขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตตาและได้รับสาระความรู้จากแหล่งความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1และมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ผูกพันกับไทยมาอย่างยาวนานประเทศหนึ่งก็คือประเทศเมียนมาหรือว่าประเทศพม่าที่เราคุ้นเคยกันนะครับทั้งในด้านมิติสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยเทียบแล้วเนี่ย10จังหวัดด้วยกันนะครับยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ทีเดียวคือตั้งแต่เชียงรายจนถึงระนองเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความผูกพันที่หลากหลายแตกต่างกันไปและวันนี้เราจะมารู้จักพม่าให้มากขึ้นนะครับรายการวิถีอาเซียนวันนี้เราอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราเช่นเคยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตื่นครับ
0: วันนี้มีประเด็นให้พูดคุยกันอีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องอาเซียนซึ่งวันนี้เราจะคุยถึงเมียนมาหรือว่าประเทศพม่ากันนะครับอยู่กับไทยมาอย่างยาวนานเลยเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: ถ้าในมองมุมความสัมพันธ์ขอแบ่งเป็น2มุมนะ
0: ครับ
1: มุมหนึ่งคือมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตกับอีกมุมหนึ่งความสัมพันธ์ด้านปัจจุบัน
0: ครับผม
1: ในมุมความสัมพันธ์ด้านอดีตในความรับรู้ของคนไทยนะครับผ่านกระบวนการเรียนการสอนและการบอกเล่ากันต่างๆเนี่ย

0: ก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
1: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: มีแต่เรื่องของการสงครามการสงครามแต่คราวนี้มันไม่เคยมีใครบอกว่าไอ้ยาวนานกว่า 4-500 ปีเนี่ยสงครามเนี่ยมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวเท่านั้นเองที่เหลือมันอยู่ร่วมกันอย่างสันติด้วยซ้ำไป
1: จำแต่ข้อขัดแย้งกัน
0: ใช่ครับการผลิตซ้ำด้านการสงครามและความขัดแย้งกันเนี่ยมันก็นำไปสู่ความพังในขณะที่ระหว่างไทยกับพม่าค้าขายกันเขาเรียกมากมายเลยตั้งแต่โลกอดีตอย่างเช่นสินค้าจากเปอร์เซียนะครับที่เราเรียกว่าน้ำหอมดอกกุหลาบเนี่ยก็เดินทางผ่านพม่าเพื่อมายังอยุธยานะครับการค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆแต่เราไม่เคยที่จะเปิดเผยหรือว่าฟื้นฟูนะครับความสัมพันธ์ทางด้านนี้ที่จะชี้เห็นว่าคนพม่ากับคนไทยหรือว่าคนต่างๆเนี่ยอยู่ร่วมกันและทำมาค้าขายกันอย่างสันติและแสวงหาความมั่งคั่งอันนี้เป็นมิติของความรับรู้ทางฝั่งไทยนะครับส่วนทางฝั่งพม่าเนี่ยไม่ค่อยจำเรื่องการสงครามกับไทย
2: ครับ
0: ครับผมพม่าแทบไม่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของพม่าเลยเพราะพม่ามีประเด็นปัญหาของตนเองนะครับในด้านอื่นๆมากกว่าด้านของอยุธยาด
2: ัง นั้นมีอะไรให้จำเยอะ
0: ใช่ดังนั้นพม่าก็จะมองอยุธยาในแง่มุมที่ค่อนข้างสวยกว่านะครับค่อนข้างน่ารักและค่อนข้างเป็นมิตรกว่านะครับคราวนี้พอมาถึงมิติของปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพม่าเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าพม่ายอมที่จะเปิดประตูของตนเองให้กับโลกอีกครั้งหนึ่งหลังจากปิดประเทศมา50กว่าปีใช่ไหมครับในกระบวนการปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้พม่าเนี่ยปิดกั้นข่าวสารรวมทั้งปิดกั้นการค้าตัวเองด้วยเขาเรียกว่าแช่แข็งประเทศนะครับในกระบวนการแช่แข็งประเทศในที่สุดพม่าก็ยอมรับว่าไม่อาจแช่แข็งต่อไปได้ก็เปิดประเทศมาหลายปีมานี้นะครับพอเปิดประเทศพม่าก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยสิ่งที่เราเคยเขาเรียกว่ามีการเขียนการบอกเล่าเกี่ยวกับประเทศพม่านะครับมันก็กลายเป็นการเขาเรียกข้อมูลตกรุ่นนะครับพม่าเปลี่ยนแปลงไปเร็วจนกระทั่งตอนนี้เราแทบไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพม่าเลย
1: เพราะต้องอัปเดตตลอดเวลา
0: ใช่เรามีแต่ความทรงจำเกี่ยวกับอดีตนะครับดังนั้นเวลาเราพูดว่าอย่างเช่นผมถามคนเวลาไปสอนที่ไหนๆผมถามว่าถ้าให้ไปเที่ยวประเทศในอาเซียนนะครับคนอยากไปประเทศไหนเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้ายๆปรากฏว่าพม่านะครับอยู่ในอันดับท้ายนะครับของคนไทยที่อยากไปเที่ยวพม่า
1: เพราะภาพจำเรื่องความขัดแย้ง
0: ใช่เพราะว่าพม่าเคยทำสงครามกับกรุงศรีอยุธยาอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่านี่เป็นอคติที่อยู่ในตัวเราของคนไทยนะครับ
1: ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เป็นไทยเลยด้วยซ้ำเพราะยังเป็นกรุงศรีอยุธยาอยู่เลย
0: ใช่แล้วก็พม่าเองก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับอย่างเช่นแม้แต่ชื่อของประเทศใช่ไหมที่เรียกว่าพม่านะครับเบอร์มาซึ่งอังกฤษตั้งให้ตอนนี้หลายสิบปีมานี้พม่าก็เปลี่ยนตัวเองเป็นเมียนมานะครับซึ่งคนไทยนี้ก็สามารถเรียกคำว่าพม่าต่อไปได้เพราะว่าหลักการมีว่าถ้าเราเรียกชื่อประเทศไหนเรียกชื่อเมืองอะไรแบบอย่างคุ้นเคยมาอย่างยาวนานแล้วเราก็สามารถคงต่อไปได้นะครับเพราะว่าในเอกสารอะไรต่างๆถ้าเราไปเรียกเมียนมาแล้วไปอ่านเจอพม่าเด็กอาจจะบอกว่านี่คืออะไรนะครับ
1: ซึ่งจริงแล้วคืออันเดียวกันท
0: ี
1: นี้ในรายการเราเลยขออนุญาตเรียกคำว่าพม่าเพื่อความคุ้นชินของการรับรู้ของผู้ชมนะฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์ครับทีนี้ในเรื่องของภูมิเศรษฐกิจบ้างล่ะภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของพม่าในด้วยความที่มีหลากหลายมากทั้งในเรื่องภูมิประเทศเรื่องของเศรษฐกิจทั้งในแล้วก็ระหว่างประเทศเนี่ยอาจารย์พออธิบายสั้นๆได้ไหมครับ
0: เอาถ้าในทางด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจนะเอาเป็นว่าประเทศพม่าใหญ่กว่าประเทศไทยนะครับแล้วเราลองคิดถึงพม่านะครับพม่าเนี่ยมีพรมแดนที่ติดอยู่กับ4ประเทศ5ประเทศนะครับประเทศใหญ่ๆก็คือประเทศจีนอินเดียไทยระดับของพรมแดนเนี่ยก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 กิโลเมตร
1: แค่ของไทยนี่ก็ติดตั้งแต่เหนือจรดใต้
0: ใช่ของไทยเนี่ยจากเหนือจรดใต้เนี่ยก็ 2,401 กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพรมแดนที่ยาวมากเลยพม่าเนี่ยมีลักษณะภูเขาโดยรอบของเขตเขาเรียกว่าชายแดนนะครับเป็นแนวเทือกเขาสูงมากภาคเหนือของพม่าเนี่ยมีภูเขาหิมะนะครับถ้าพม่าเปิดประเทศเต็มที่เดี๋ยวเราไปเล่นสกีน้ำแข็งที่ประเทศพม่า
1: ไม่ต้องไปถึงเกาหลีญี่ปุ่น
0: ไม่ต้องเลยครับไปที่เพราะว่าตรงที่สูงที่สุดของพม่าเนี่ยเท่ากับทิเบตเลยแหละ
1: เพราะว่าอยู่ติดจีน
0: ใช่การมีเทือกเขาโอบล้อมทำให้ตรงกลางของพม่าเนี่ยเป็นที่ราบลุ่มที่ราบลุ่มที่ใหญ่มากเลยเขาเรียกว่าที่ราบลุ่มอิระวดีหรือว่าอิระวดีเดลต้าซึ่งถ้าเราล่องเรือนะครับเรือขนาดใหญ่เนี่ยสามารถแล่นจากปากน้ำนะครับปากน้ำแม่น้ำอิระวดีขึ้นไปได้ประมาณเกือบ1,000 กิโลเมตรเนี่ย เรือใหญ่แล่นไปได้ดังนั้นเมืองหลวงพม่าเนี่ยมักจะไปตั้งอยู่ตอนกลางใจกลางของประเทศเพราะที่ราบลุ่มแม่น้ำอิระวดีเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์มากลักษณะทางภูมิศาสตร์เนี่ยมันจะนำมาซึ่งเมื่อพม่าเปิดประเทศให้กับโลกข้างนอกและค้าขายกับโลกข้างนอกอีกครั้งหนึ่งเราลองคิดถึงนะครับว่าหนึ่งทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้พม่าเยอะมากนะครับเนื่องจากว่าที่ปิดประเทศมานี่ก็ทำให้ป่าไม้พม่ายังอยู่รอดได
1: ้
0: ใช่แต่ตอนนี้ผมคิดว่าป่าไม้ของพม่าหนึ่งจะถูกมีกระบวนการตัดไม
1: ้
0: สองนะครับตัดไม้เพื่อเอาไม้ไปขายสองนะครับเพื่อต้องการพื้นที่ในการเพาะปลูกมากขึ้นนะครับ แต่ก็เป็นทรัพยากรตามธรรมชาติ2พวกแร่ธาตุทรัพยากรธรรมชาติทางด้านน้ำมันก๊าซธรรมชาติพม่ามั่งคั่งด้านก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็เป็นลูกค้าที่สำคัญคนหนึ่งของประเทศพม่าแล้วหลังจากนั้นนะครับพม่าก็จะแปลงตัวเองนะครับเราลองคิดถึงนะครับในรอบ 40-50 ปีมานี้ประเทศไทยเติบโตบนพื้นฐานของการเป็นประเทศที่ผลิตทางด้านการเกษตร
1: ครับ
0: ข้าวยางพารามันสำปะหลังอ้อยน้ำตาลนะครับซึ่งสินค้าเหล่านี้ในที่สุดผมคิดว่าพื้นแผ่นดินของพม่าก็จะทำให้เขาเรียกว่าสินค้านี้ย้ายไปปลูกในพม่า
1: ถือว่าเป็นภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจ
0: ใช่เพราะว่าพื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเพิ่งเปิดใหม่อย่างเช่นข้าวนะครับที่ผ่านมาประเทศพม่าไม่ได้ส่งข้าวออกเพราะว่าไม่มีใครซื้อด้วยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าเป็นการโต้ตอบกันทาง
1: การเมือง
0: การเมืองระหว่างประเทศแต่ตอนนี้เราลองคิดถึงลุ่มน้ำอิระวดีเดลต้าอิระวดีเนี่ยพอเปิดพื้นที่เพื่อผลิตข้าวส่งออกพม่าคาดหวังว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าพม่าจะเป็นประเทศที่ผลิตข้าวส่งออกอันดับหนึ่งของโลก
1: โอ้นี่คือเป้าหมายใหญ่มากอีกหนึ่งประเด็นครับนอกจากภูมิศาสตร์แล้วความหลากหลายทางเชื้อชาติวัฒนธรรมของพม่าเนี่ยก็เยอะมากๆทราบมาว่ามีแบบเป็นร้อยกว่าชาติพันธุ์ทีเดียว
0: ในพม่านะครับมี135ชาติพันธุ์นะครับที่เราเรียกชาติพันธุ์เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังเขาไม่ให้เรียกว่าชนกลุ่มน้อยเพราะว่าเวลาเป็นชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยมักจะถูกกระทำย่ำยีรังแกนะครับเขาให้เรียกว่าชนชาติพันธุ์ซึ่งมันเป็นเรื่องทางด้านวัฒนธรรม135ชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกลุ่มใหญ่ประมาณ 68% เป็นพม่าแต่ในพม่าก็แบ่งกันอีกเป็นหลายชาติพันธุ์นะครับเขาเรียกว่ามีชาติพันธุ์ย่อยๆดังนั้นเมื่อมีประเด็นเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์เนี่ยคำถามก็คือว่าแล้วทำไมรวมกันเป็นประเทศพม่าล่ะประเทศพม่าเกิดได้เพราะอังกฤษนะครับอังกฤษเข้ามายึดพม่านะครับใช้เวลายึดกันเนี่ยประมาณ60ปีนะยึดเขตข้างล่างก่อนแล้วค่อยยึดครึ่งหนึ่งของพม่าแล้วก็ยึดพม่าทั้งหมดในช่วง60ปีของการค่อยๆยึดเนี่ยอังกฤษก็รวมรัฐเล็กรัฐน้อยบ้านเล็กเมืองน้อยที่เป็นของชาติพันธุ์ไทยใหญ่กะเลียงนะครับมอญอะไรเงี้ยเข้ามารวมกันเป็นพม่าซึ่งเดิมทีพม่าก็บอกว่าตนเองอยู่ตรงนี้นะแต่เมื่ออังกฤษมองว่านี่คือพม่าทั้งหมดก็เลยกลายเป็นว่าประเทศพม่าเกิดจากการรวมของอาณานิคมก็เลยมีปัญหาชาติพันธุ์คราวนี้พอเป็นปัญหาชาติพันธุ์เมื่อมีความหลากหลายชาติพันธุ์พม่าได้เอกราชแล้วพม่าก็เลยจัดระเบียบทางการเมืองการปกครองว่าถ้างั้นตรงที่มีชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่ๆเนี่ยให้จัดเป็นรัฐนะครับรัฐของชาติพันธุ์เช่นรัฐกะเลียงรัฐมอญรัฐไทใหญ
1: ่รัฐขยาย
0: รัฐยะไข่นะครับซึ่งรัฐต่างๆเหล่านี้จะอยู่ตามเขตขอบชายแดนนะครับอย่างเช่นรัฐกะเลียงเนี่ยมีคนเป็นล้านนะครับเวลาเราพูดถึงชนเผ่ากะเหรี่ยงของไทยเนี่ยเป็นแสนแต่ในพม่านี่เป็นล้านซึ่งกะเหรี่ยงในพม่าเนี่ยกลายเป็นกะเหรี่ยงที่มีเขาเรียกว่ามีการศึกษา
1: อ
0: ังกฤษนะครับสอนภาษาอังกฤษให้กับชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงดังนั้นกะเหรี่ยงจึงค่อนข้างเขาเรียกเติบโตและ
1: รู้
0: ใช่ด้วยการแบ่งเนี้ยเป็น7รัฐแล้วก็7ภาคถ้าเขาเรียกว่าเป็นภาคนะครับก็คือชาติพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นพม่าอย่างเช่นฝั่งตรงข้ามของเรานะครับซึ่งเป็
1: น
0: เกาะ2หรือว่าที่คนพม่าเรียกว่าทองนะครับเกาะทองคือเมืองที่ปลายสุดของประเทศพม่าเนี่ยเป็นเขตตะนาวสีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นเขตของคนพม่านะครับประเด็นปัญหาเรื่องชาติพันธุ์ของพม่ายังเป็นปัญหาต่ออนาคตนะครับเส้นทางของอนาคต
1: เพรา
0: ะว่าย
1: ังไม่ยุติง่าย
0: ๆยังครับเพราะว่าปัญหาของการเมืองการปกครองว่าจะให้รัฐชาติพันธุ์มีส่วนร่วมต่อการปกครองการเมืองอย่างไรแล้วก็แต่ละรัฐชาติพันธุ์เนี่ยก็มีกองกำลังของตนเองลบกันมาหลายสิบปีนะคร
1: ับ ซึ่งก็ยังไม่จบสิ้นนะ
0: ตอนนี้กำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยก็พยายามที่จะหยุดยิงกันแต่ในท่ามกลางของการหยุดยิงก็คือความระแวงนะครับ ความไม่ไว้วางใจซึ่งปัญหาของการสงครามภายในพม่าเนี่ยป
1: ั
0: ญหาของการที่ไม่สามารถสร้างยูนิตี้ในท่ามกลางความหลากหลายที่อาเซียนเขาบอกว่า Unity in Diversity เอกภาพท่ามกลางความหลากหลายพม่าจะมีฝีมือในการที่จะเดินทางไปสู่การเขาเรียกว่าละทิ้งความโกรธเกลียดแล้วก็สร้างความร่วมมือเพื่อ นำไปสู่อนาคตได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ
1: ที่ต้องติดตามกัน
0: ใช่ของพม่าการเป็นประชาคมอาเซียนส
1: ิ่
0: งหนึ่งที่เขาบอกเลยนะให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ทุกคนต้องคิดว่าโอ้ทุกสิ่งนั้นเป็นไปได้นะครับ possible นะครับซึ่งกรณีของประเทศไทยเนี่ยการสามารถสร้างความร่วมกันได้แต่อย่าลืมนะครับการสามารถสร้างความร่วมกันได้มันมีความเปราะบางมากเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครใช้ความเกลียดชังระหว่างชาติพันธุ์เข้ามานะปล
1: ุ
0: กเร้าอารมณ์คนหรือใช้ความเกลียดชังทางด้านศาสนานะคร
1: ับ
0: เข้ามาปลุกเร้าอารมณ์คนชาติพันธุ์และศาสนาเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดสงครามในโลกใบนี้มานับพันปีแต่เราต้องคิดเสมอว่าทุกอย่างทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันได้ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับและเรื่องของประเทศพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับไทยมาอย่างยาวนานยังไม่หมดแค่นี้ครับทางหน้าเราจะมีประเด็นอะไรมาคุยกันอีกบ้างครับอาจารย์
0: โอ้ครับเป็นประเด็นเรื่องของผู้คนของ2ประเทศเป็นประเด็นเรื่องของการค้าเป็นประเด็นเรื่องของทรัพยากรเป็นประเด็นเรื่องของอาเซียนวิถีแห่งอาเซียนครับ
1: ประเด็นทั้งหมดนี้เรามาคุยกันต่อในครั้งหน้าแต่วันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวิถีอาเซียนแล้วครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากวิทยากรประจํารายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ครับและวันนี้หมดเวลาแล้วครั้งหน้ากลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่ในเวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่จังหวัดระนองครับภาคใต้ของบ้านเรานะฮะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นใต้สุดของพม่าด้วยนะครับอยู่ใกล้กันนิดเดียวเท่านั้นเองด้านหลังผมตรงนี้คือเกาะ2ของพม่านะครับชาวพม่ากับชาวระนองเนี่ยจะมีการไปมาหาสู่คบค้าสมาคมโดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจการค้าอย่างใกล้ชิดกันมาอย่างช้านานนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องเศรษฐกิจและมุมมองต่างๆในการใช้ชีวิตของชาวระนองกับชาวพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับวิทยากรประจำรายการของเรากันครับเช่นเคยครับต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิทยากรประจำรายการของเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณตุลครับ
0: วันนี้เราอยู่กันที่ระนอง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคุยกันเรื่องระนองหน่อยแล้วกันเอาตั้งแต่เรื่องความเป็นมาเลยแล้วกันครับอาจารย
1: ์โอ้ถ้าพูดถึงระนองนะเอาแบบสั้นที่สุดเลยนะ
0: ครับ
1: ในรอบ1ศตวรรษครึ่งนะครับ
0: 150ปี
1: 150ปีนะครับระนองเนี่ยความเกิดขึ้นของเมืองระนองเกิดจากดิบุกซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีกลุ่มคนจีนนะครับได้เดินทางจากสิงคโปร์เข้ามาเพื่อตามหาดิบุกในยุคนั้นดิบุกกำลังเริ่มถูกใช้เป็นเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเครื่องกระป๋องเนี่ยนะครับดิบุกก็เลยเป็นที่ต้องการอย่างมาก
0: เป็นโลหะที่มีมูลค่า
1: ใช่แล้วก็ราคาแพงด้วยก็ทำให้เมืองระนองเกิดขึ้นจากนั้นมานะครับระนองก็กลายเป็นเมืองแห่งดิบุกนะครับแต่ในรอบ 30-40 ปีที่ผ่านมาดิบุกเริ่มราคาตกต่ำนะเพราะโลกมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีนะครับแต่ระนองก็สามารถที่จะรักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจไว้ได้จากการประมงและการค้ากับประเทศพม่านะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าปากแม่น้ำกระบุรีหรือว่าปากจันนะครับ
0: ปากจัน
1: ใช่ซึ่งถ้าเรือเมืองระนองเนี่ยพอขนถ่ายสินค้าข้ามไปฝั่งนู้นก
0: ็
1: เป็นเมืองที่เราเรียกว่าเมืองปลายแหลมสุดของประเทศพม่ากระบวนการอย่างเงี้ยก็ทำให้ระนองเนี่ยสามารถที่รักษาสถานภาพทางเศรษฐกิจเติบโตขึ้นมาได้และในปัจจุบันเนี่ยระนองก็ยังมีเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเนี่ยกำลังหลั่งไหลเข้ามาในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพยายามที่จะไปเกาะพยามนะครับ ทะเลแห่งใหม่ที่สวยสดงดงามเนี่ยนะครับรวมทั้งสินค้าด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นนะครับยางพาราหรือว่าปาล์มน้ำมันนะครับก็กลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าสินค้าเกษตรที่สร้างเมืองระนอง150ปีเนี่ยก็ทำให้ผู้คนของเมืองระนองนี่หลากหลายมากเลยตั้งแต่เมืองระนองเป็นป่านะครับก็กลายเป็นเมืองของคนจีน คนไทยอพยพเข้ามาคนพม่าอพยพเข้ามาแรงงานที่ต่างๆอพยพเข้ามาระนองจึงกลายเป็นเมืองของเขาเรียกว่าความหลากหลายนะเป็นแบบอาเซียนเลยนะครับ เป็นความ diversity ความหลากหลายซึ่งระนองก็สามารถสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้ครับ
0: ครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะด้านหลังเราตรงนี้เนี่ยที่เห็นเป็นแหลมๆเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเป็นพม่าแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เป็นเกาะ2
1: ครับ
0: เพราะนั้นความที่มันอยู่ใกล้กันมากเนี่ยชาวพม่าก็จะหลั่งไหลไปมาหาสู่กับชาวไทยที่นี่ตลอดเวลา
1: ครับ
0: คือพม่าเราไม่ได้ติดแค่ระนองติดกับประจวบด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วประชาชนระหว่าง2จังหวัดนี้กับพม่าเนี่ยความสัมพันธ์หรือการทำธุรกิจร่วมกันเป็นยังไงบ้างครับ
1: ในเขตของการติดต่อระหว่างไทยกับ 2,401 กิโลเมตรต
0: ั
1: ้งแต่จังหวัดเชียงรายลงมาจนทั้งถึงตรงระนอง
0: ระนองนี่คือสุดแล้วเพราะว่าไกลกว่านี้จะเป็นทะเลแล้ว
1: ในโซนตัวนี้เราอาจจะมองว่าเป็นโซนเขตด้านใต
0: ้
1: ก็คือคุมระหว่างประจวบกับระนองนะครับจากประจวบและระนองเนี่ยพอลงไปในท้องทะเลเนี่ยก็คือมีเส้นแบ่งนะครับเส้นแบ่งทางทะเลซึ่งก็มีไทยมีระนองแล้วก็มีอินเดียแล้
0: วก็มี
1: มาเลเซียแล้วก็มีอินโดนีเซีย
0: เป็นทะเลสากล
1: คือเวลาเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในด้านทะเลเนี่ยเราต้องคิดถึงอินเดียเลยนะครับเพราะว่าอินเดียมีเส้นแบ่งเขตทางทะเลกับประเทศไทยและมีอินโดนีเซียด้วยเวลาเราบอกว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทยคืออะไรบ้างเรามักคิดถึงประเทศเพื่อนบ้านทางบก
0: ใช
1: ่แต่เราไม่คิดถึงเพื่อนบ้านทางทะเล
0: อิน
1: เดียนะครับอินโดนีเซียต้องมาอยู่ในความสำนึกของเราแล
0: ้
1: วนะครับคราวนี้ในการค้าขายเนี่ยเส้นทางของอดีตเนี่ยตรงประจวบเนี่ยจะมีด่านสิงขรนะปัจจุบันนี้ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาด่านสิงขรให้กลายเป็นด่านที่ทำการค้าครั้งหนึ่งแต่ด่านสิงขรตอนนี้อนาคตก็ยังไม่รุ่งโรจน์มากนัก
0: เพราะ
1: ว
0: ่
1: าประชากรที่เบาบางนะครับความเบาบางของประชากรเนี่ยจะทำให้เกิดการค้าของสองฝั่งเนี่ยหรือว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยุ่งยากแน่นอนทำให้เกิดการเดินทางด่านสิงขรเวลาใครมาตรงที่เขาเรียกว่าเมืองมะลิ
0: ครับ
1: จะข้ามมายังฝั่งอ่าวไทยก็ผ่านด่านสิงขรแต่กรณีของระนองเนี่ยระนองได้เปรียบตรงที่ว่ามีท่าเรือนะครับและฝั่งนึงก็คือเกาะ2ที่เราเรียกกันนะครับในช่วงที่พม่าปิดประเทศ 40-50 ปีนะครับพม่าปิดประเทศแต่พม่าก็ต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับจะส่งสินค้าเข้าทางด่านไหนที่ดีที่สุดมีแม่สายมีแม่สอดแต่ด่านตรงระนองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ามันขนถ่ายสินค้าทางเรือถ้าเป็นปิดประเทศนะครับขนถ่ายทางแม่สอดหรือว่าแม่สายจะต้องใช้ขบวนมดนะครับแบกสินค้ากันข้ามพรมแดน
2: รถมาไม่ได้
1: ใช่เพราะว่าจะมีการตรวจสอบกันเยอะมากแต่ถ้าทางเรือเนี่ยทำให้ระนองเนี่ยสามารถค้าขายขนถ่ายสินค้าได้เยอะมากและสินค้าที่ข้ามไปฝั่งนู้นน่ะก็จะส่งผลนะครับกระจายสินค้าเข้าไปหัวเมืองด้านในไม่ว่าจะเป็นมลิทวายนะครับเมาะลำเลิงหรือว่ายางกุ้งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสินค้าไทยไปจากระนองแล้วเข้าไปถึงเมืองข้างในของพม่านะครับก็ทำให้พม่าเนี่ยสามารถปิดประเทศแต่มีสินค้าบริโภคอุปโภคอยู่ตลอดเวลา
2: อย่างนี้นี่เองเราเคยสงสัยว่าเอ๊ะเขาปิดประเทศแล้วเขาเอาของเราเข้าไปได้ยังไงยังมีช่องทางอยู่ไหนๆอาจารย์พูดถึงช่องทางครับแล้วสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นหลักเลยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเรานำอะไรของเขาเข้ามาบ้างครับ
1: คนละนองนะครับสินค้าส่วนใหญ่ที่เราส่งไปนะก็คือพวกน้ำมันนะครับน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินนะครับสินค้าพวกน้ำประเภทต่างๆนะครับตั้งแต่น้ำธรรมดาจนกระทั่งถึงน้ำที่มีแอลกอฮอล์นะคร
2: ับ
1: แล้วสินค้าที่สำคัญมากเลยนะก็คือบะหมี่สำเร็จรูปสำเร็จรูปโอปริมาณเยอะมาก
2: เขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่เราอย่างเดียว
1: ยิ่งเขาเรียกว่าลดนิยมนะครับอาหารการกินที่แปลกๆนะครับแต่ตอนนี้สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีแล้วนะครับในประเทศพม่า
2: เขาก็ติดจีนเหมือนกัน
1: มูลค่าการค้าตรงด่านเมืองระนองเนี่ยอยู่ในอันดับ2ของด่านที่เกี่ยวขายระหว่างไทยกับพม่า

0: ครับผม
1: โอ้โหถือว่าเศรษฐกิจนี่ดีมากๆในช่วงนี
0: ้18,000 ล้านถึง 20,000 ล้านนะครับนี่เป็นมูลค่าทางการค้า
1: แล้วเราเอาอะไรจากเขาเข้ามาบ้างไหมครับในช่องทางเดียวกัน
0: อาหารทะเลครับที่เกาะ2เนี่ยมีเรือประมงของพม่าเยอะมากเลยนะครับแล้วเรือประมงของพม่านี่จับปลาในเขตน่านน้ำของพม่าคือพอออกไปไม่ไกลนี่ก็เป็นเขตน่านน้ำพม่าหมดแล้วนะครับคราวนี้เรือประมงพอจับได้นะก็เอามาขายที่ท่าเมืองระนองพูดง่ายๆว่าท่าเมืองระนองเนี่ยมีสินค้าอาหารทะเลจากกองเรือประมงของพม่าเข้ามานะครับและที่ท่าเมืองระนองเนี่ยก็ทำการส่งนะครับกระจายสินค้าต่อไปยังกรุงเทพหาดใหญ่สิงคโปร์มาเลเซียเขาบอกว่าปลาหรือว่าอาหารทะเลเข้ามาต่อวันเลยนะ 3,000 ตัน
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องแรงงานบ้างครับด้วยความที่เราหลากหลายมากคนไทยพม่าเดินเต็มระนองกันหมดเราดูแทบจะไม่ออกเลยแล้วแรงงานในอนาคตเมื่อเราเป็นประชาคมอาเซียนแล้วจะเป็นยังไงต่อครับ
0: ระนองเนี่ยได้เข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนมาตั้งนานแล้วนะครับในการที่มีแรงงานของคนพม่ามานานนับเกือบ20ปีแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าแรงงานของคนไทยเนี่ยเป็นแรงงานที่มีราคาสูงดังนั้นแรงงานของเพื่อนบ้านที่มีราคาที่ระดับถูกกว่าจึงเข้ามาแทนที่ถ้าระนองนะครับรวมทั้งเมืองต่างๆเนี่ยไม่ได้แรงงานของเพื่อนบ้านอย่างเช่นพม่านะครับผมคิดว่าจะมีผลทางด้านเศรษฐกิจมากๆเลยเพราะว่าไม่มีกำลังแรงงานในระดับล่างคราวนี้แรงงานที่เข้ามาที่ด้านหนึ่งนะครับก็เข้ามาเป็นจำนวนมากส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศเพราะเท่ากับว่ามีตลาดของผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อนี่มากขึ้นใช่ไหมครับในด้านกลับกันนะครับแรงงานเหล่านี้ก็ส่งเงินกลับไปที่ยังพม่าขอให้เกิดการเจริญเติบโตของประเทศพม่าแต่ปัญหาในเชิงของความคิดของอาเซียนมีอยู่ว่าแรงงานนะครับที่เดินทางเข้าไปทำงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายสิ่งหนึ่งที่อาเซียนตระหนักเลยนะครับว่าอาเซียนต้องการสร้างความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแต่สิ่งที่อาเซียนออกรูปแบบก็คือประชาคมด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนประชาคมสังคมวัฒนธรรมอาเซียนไม่ใช่ต้องการให้รู้ว่าคำทักทายกันเป็นยังไง อาหารการกินเป็นยังไงแต่คำว่าประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนก็คือทำอย่างไรที่ทำให้กลุ่มประเทศอาเซียนตระหนักถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนไม่มีการค้าขายทาสแรงงานนะครับเพราะว่าแรงงานเนี่ยที่อพยพเข้ามาที่ผิดกฎหมายเนี่ยคนจะเอาเปรียบพอคนเอาเปรียบนี่ก็จะทำให้แรงงานนี้มีชีวิตที่เหมือนกับว่าไม่ใช่คนแต่อยู่ในระดับทาส
1: ครับ
0: อีกด้านหนึ่งก็คือแรงงานจำนวนมากเหล่านี้ในที่สุดก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมคราวนี้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมีความหมายว่าหากเราไม่ดูแรงงานนะครับเราก็จะกลายเป็นประเทศผู้มีปัญหากับแรงงานเองคือมันจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอย่างที่สองก็คือกลุ่มลูกหลานของแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะกลับประเทศไม่ได้ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลเขาในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าเวลาในองค์กรเนี่ยมักจะบอกว่าทำไงที่ทำให้ทรัพยากรมนุษย์มีความรู้มีการศึกษามีทักษะเช่นการอาเซียนเนี่ยต้องการที่ทำให้นะครับเป็นความฝันมุ่งไปอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนทำอย่างไรที่จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนของประเทศนั้นหรือว่าแรงงานที่เข้ามาเนี่ยสามารถที่จะมีชีวิตมีทักษะมีความรู้ของการอยู่รอดและของการที่จะทำใหการอยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นไปอย่างสันติอย่าลืมนะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างและการไม่ยอมรับความแตกต่างก่อให้เกิดความขัดแย้งและสงครามซึ่งแค่ถูกปลุกเร้านิดเดียวน่ะเขาเรียกว่า
1: หัก
0: เด
1: ิน
0: ใช่หักเดินไปอย่างไม่ระมัดระวังดังนั้นเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องที่ดูแลอย่างละเอียดมากๆเลยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย
1: ์ถ้าฟังจากที่อาจารย์ว่ามาแล้วเนี่ยก็แปลว่าประเทศไทยกับพม่าโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนเนี่ยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะเราค้าขายและไปมาหาสู่กันมานานแล้วทั้งที่ระนองทั้งที่เชียงรายหรือแม้แต่ตาก
0: แต่จุดสำคัญที่เราควรส่งเสริมนะครับก็คือว่าในสภาพการที่ประเทศพม่าเปิดประเทศนะครับเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่ความร่วมมือกับโลกทั้งใ
1: บ
0: เราต้องส่งเสริมให้คนที่อยู่ในช่วงของจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับซึ่งมีศักยภาพของการใช้ภาษาของประเทศพม่า
1: อยู่แล้ว
0: ใช่เรียนภาษาเรียนการเขียนการอ่านให้ได
1: ้
0: ซึ่งก็เท่ากับว่าจะส่งเสริมให้คนเนี่ยมีโอกาสทำธุรกิจกับประเทศพม่าบนพื้นฐานของภาษาของประเทศอาเซียนไม่ได้ต้องการผลักดันให้คนเนี่ยไปเรียนภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะครับ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุมของกลุ่มอาเซียนเป็นภาษาสากลของอาเซียนแต่ อาเซียนบอกว่าก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของเพื่อนบ้านนะครับประเทศไทยเนี่ยเรามองภาษาอังกฤษไปตรงจุดหนึ่งแต่เราลืมภาษาเพื่อนบ้านซึ่งด้านกลับกันเนี่ยเราต้องส่งเสริมการเรียนเขียนอ่านภาษาพม่ามันจะเปิดโอกาสให้ผู้คนที่อยู่ตามชายแดนเนี่ยสามารถที่จะสร้างประกอบอาชีพหรือว่าสร้างความสัมพันธ์และการเรียนรู้ตอนนี้ท่านเราบอกว่ามีใครมีคนไทยอ่านภาษาพม่าได้ไหมผมว่าน้อยมากเลย
1: น้อยมากน้อยมากเมื่อกี้ผมเห็นป้ายเต็มในเมืองระนองผมเองก็อ่านไม่ออกเหมือนกัน
0: ใช่และนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเสริมสร้างศักยภาพซึ่งเป็นเป้าหมายทางด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครับ
1: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดนที่ติดกับไทยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเราสื่อสารได้เราพูดได้เหลือแค่อ่านได้เหลือแค่เขียนได้โอ้โหต่อไปนี้เราสบายแล้วครับตัวอีกนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับเพื่อความก้าวไกลในอนาคตนะฮะแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับขอบพระคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์มากๆครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ได้ในวันและเวลาเดียวกันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเราออกอากาศทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575และ Facebook สรานรมค่ะวันนี้ดิฉันปิรัญญานิยมไทยขณะนี้เราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งขณะนี้มีการจัดแสดงนิทรรศการของขวัญแห่งมิตรภาพครบรอบ200ปีของการติดต่อระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะและเรามีแขกรับเชิญคนพิเศษผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในมิตรภาพที่ยั่งยืนของไทยกับสหรัฐอเมริกาจะมาพาเราชมนิทรรศการในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณปีเตอร์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชม
0: ครั้งที่แล้วเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณปีเตอร์ซึ่งคุณปีเตอร์เนี่ยได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์แล้วก็ความผูกพันอันยาวนานระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาแต่วันนี้คุณปีเตอร์พาสุภาพสตรีผู้มีความสำคัญที่สุดนะคะผู้กุมหัวใจของคุณปีเตอร์แล้วก็เป็นเหตุแห่งความสัมพันธ์อันลึกซึ้งของคุณปีเตอร์กับประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องคุณดุษฎีเฮมอนท่านนี้นะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะขอมาคุยกับคุณดุษฎีสักนิดนึงนะคะคุณดุษฎีเคยเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศมาก่อน

0: รคุณดุษฎีเล่าให้เราฟังสักนิดนึงค่ะประสบการณ์ในการทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้นำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภริยาของนักการทูตสหรัฐอย่างไรบ้างคะ
1: ได้ค่ะยินดีมากค่ะคุณปิ่นคือ เมื่อตอนที่พี่แรกเข้ากระทรวงการต่างประเทศนะคะไม่อยากจะบอกว่าปีไหนเพราะว่ามันนานมากแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยมีความประทับใจในกระทรวงบัวแก้วก็คือว่าทางกระทรวงเนี่ยฝึกให้นักการทูตแรกเข้าทุกคนมีคติประจำใจว่าเราจะต้องเป็นเหมือนดอกบัวคือดอกบัวมีคติที่ว่าน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกใช่ไหมคะเพราะว่าการเป็นนักการทูตที่ดีเนี่ยเราจะต้องควบคุมให้ได้ว่าไม่ว่าภายในของเราเนี่ยจะมีความขุ่นข้องหรือจะมีความวิตกกังวลอย่างไรแต่การแสดงออกของเราเนี่ยภายนอกที่เราจะต้องติดต่อกับชาวต่างประเทศหรือกับคนชาติเดียวกันเนี่ยเราจะต้องมีความนุ่มนวลมีความเป็นมิตรเพราะหน้าที่การงานของเราเนี่ยคือการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีคตินี้พี่ก็ได้ใช้ต่อมาไม่ใช่ในฐานะภรรยานักการทูตเท่านั้นเพราะว่าหลังจากที่พี่ลาออกจากรับราชการไทยเนี่ยพี่ก็ได้ไปทำงานที่ในต่างประเทศและในประเทศอื่นๆในอีกหลายหน้าที่ก็ได้คติประจำใจนี้เนี่ย เป็นคติ อยู่ในใจเสมอมาแล้วเวลาที่พี่ได้มีโอกาสพบกับนักการทูตของไทยที่ในประเทศอื่นๆเนี่ยพี่ก็รู้สึกประทับใจว่านักการทูตของไทยเนี่ยมีความเป็นมิตรนะคะมีความสงบมีความนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่ด้วยความนุ่มนวลนะคะก็อันนี้เป็นความประทับใจที่พี่คิดว่าพี่ได้รับจากการเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไทย
0: คุณปีเตอร์คะคุณปีเตอร์ประทับใจในความเป็นไทยของคุณดุษฎีอย่างไรบ้างคะ
2: โอ้ประทับใจในความเป็นไทยแต่ต้องเริ่มต้นโดยบอกว่าไม่ได้สนใจและไม่ได้แต่งงานกับคุณดุษฎีเพราะความเป็นไทยแท้จริงแล้วแต่งงานเพราะความเป็นคนดีความเป็นคนเก่งฉลาดความเป็นคนที่สนใจประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหมือนผมเลยนะครับแล้วเพราะเป็นคนอย่างนั้นและเป็นคนไทยด้วยจะรู้สึกว่าเป็นคนที่เหมาะสมที่จะแต่งงานแต่ในความเป็นไทยนี่ชอบที่คุณดุษฎีอย่างที่พูดนี้ไม่ว่ามีอะไรข้างในแต่ข้างนอกอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสจะเข้ากับคนไม่ว่าจะมีความรู้สึกต่อสามีในวินาทีนั้น ก็ได้แสดงออกยังมีความสุขนะครับ แล้วในฐานะที่เป็นภรรยาของนักการทูตคนที่สามารถประพฤติตัวอย่างนั้นแล้วเข้ากับคนดีแสดงว่าเป็นคนใจดีใจเย็นก็ช่วยเหลือได้มากแล้วอีกอย่างคือไม่ว่าไปประเทศไหนถ้าบอกว่าภรรยาเป็นคนไทยคนจากประเทศนั้นจะต้องบอกว่าเมืองไทยชอบเมืองไทยอันนี้ชอบเมืองไทยอันนั้นไม่มีใครที่ไม่ชอบเมืองไทยจะได้ช่วยเราได้มากครับ
0: ค่ะเป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่ไปที่ไหนคนก็ชอบประเทศไทยภรรยาเป็นคนไทยท่านนี้ก็เลยสามารถที่จะช่วยทำให้มีความชื่นชอบในประเทศไทยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเมื่อกี้คุณดุษฎีบอกว่าเคยใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในหลายประเทศด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วคุณดุษฎีก็ได้ใช้ชีวิตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลายาวนานนะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในอเมริกาแล้วก็เป็นคนไทยเนี่ยมองเห็นลักษณะนิสัยที่เหมือนหรือว่าแตกต่างกันของคนอเมริกากับคนไทยอย่างไรบ้างคะ
1: ขอพูดถึงความเหมือนก่อนนะคะคือคนไทยกับคนอเมริกันเนี่ยความเหมือนนี่ก็คือจะมีความเป็นมิตรจะเฟรนด์ลี่นะคะคนไทยเราแล้วเพราะว่าคิดว่าถ้าดูจากในประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยไม่เคยต้องตกเป็นอาณานิคมของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะเปิดกว้างแล้วก็เป็นมิตรนะคะสหรัฐคนสหรัฐคนอเมริกันเนี่ยก็เป็นประเทศที่เปิดกว้างเหมือนกันเพราะว่าคนสหรัฐเนี่ยมาจากทุกประเทศเลยเป็นเบ้าหลอมจากค

0: คนจากทุกประเทศเพราะฉะนั้นจะมีความเปิดกว้างต้อนรับคนใหม่ๆอยู่เสมอแต่ความแตกต่างนะคะความแตกต่างก็คือว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ชอบการเผชิญหน้ากันใช่ไหมคะเราไม่ชอบ confrontation เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะปฏิเสธอะไรกับใครเนี่ยมันยากลำบากนะคะเขาบอกว่าเวลาที่คนไทยจะปฏิเสธเนี่ยเขาจะไม่ปฏิเสธว่า no เขาจะบอกว่า maybe เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไทยพูด maybe เนี่ยเราน่าจะแปลได้ว่าคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะอันนี้ก็คือลักษณะของคนไทยซึ่งจะต่างกับคนสหรัฐคนสหรัฐเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมานะคะเขาจะมีอะไรเขาถามตรงๆหรือว่าถ้าเขาเห็นว่าเพื่อนกำลังจะทำอะไรที่เขาไม่เห็นด้วยหรือเขาคิดว่ามันไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมเขาจะพูดตรงๆความเนี้ยความสิ่งเนี้ยนะคะมันก็จะทำให้ทั้งสองฝ่ายอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันได้เพราะว่าถ้าคนอเมริกันพูดตรงๆคนไทยก็อาจจะว่าเอ๊ะเป็นเพื่อนกันทำไมพูดแรงอย่างนั้นอันนี้ก็คือความแตกต่างค่ะ
1: แต่ยังไงก็ตามเนี่ยความสัมพันธ์มิตรภาพของไทยกับสหรัฐก็มีความลึกซึ้งแล้วก็ยาวนานมามากกว่า200ปีนะคะถามคุณดุษฎีอีกสักนิดนึงค่ะมีประสบการณ์ในการผสมผสานความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะภรรยาของนักการทูตที่เป็นเบอร์สองของสถานทูตสหรัฐยังไงบ้างคะ
0: ความเป็นไทยอย่างที่ เรียนคุณปิ่นแล้วว่าคนไทยเราเป็นคนอบอ้อมอารีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยจะเลี้ยงกันบ่อยแล้วก็จะเป็นคนใจดีใครมาก็จะทำกับข้าวไว้เยอะเลยเพื่อที่จะเลี้ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องตรงกับงานอันหนึ่งของภรรยาของนักการทูตก็คืองาน representational คืองานจัดเลี้ยงหรืออะไรต่างๆถ้าคุณปีเตอร์เดินกลับมาที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะอีก2อาทิตย์จะต้องเลี้ยงคน50คนถ้าเป็นภรรยาชาติอื่นเนี่ยก็อาจจะลุกขึ้นมาบอกว่าอะไรกันแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยแล้วก็อ๋อเลี้ยงเหรอจะทานอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็คิดว่าความเป็นคนไทยเนี่ยก็ช่วยได้มาก
1: นอกจากนั้นเนี่ยคุณดุษฎีจะสามารถที่จะนำเสนอความวิจิตรของอาหารไทยให้กับแขกของคุณปีเตอร์ได้บ้างด้วยไหมคะ
2: ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธอาหารไทยโดยเฉพาะ อาหารไทยฝีมือคุณดุษฎีเนี่ย
0: ก็จะบอกว่าตอนประจำอยู่ที่ประเทศจีนนะคะเวลาที่ลูกน้องจะมาทานข้าวหรือว่าแขกต่างประเทศจะมาทานข้าวทุกคนก็จะขออาหารไทยแล้วก็มีส่วนใหญ่พี่ต้องทำให้ทานเอง
2: แม่ครัวที่ทำอาหารไทยเป็นคนเดียว
1: ลงมือทำเองเลยนะคะ
0: ลงมือทำเองมีเด็กช่วยหั่นช่วยปอกแต่ว่าต้องลงมือเองค่ะ
1: และนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของความเป็นไทยในการปฏิบัติหน้าที่ภรรยาของนักการทูตสหรัฐนะคะคุณดุษฎีครับหัวใจของความสัมพันธ์ไทยกับอเมริกาที่ลึกซึ้งและก็ยาวนานเนี่ยคืออะไรคะ
0: คุณปิ่นก็ได้สรุปได้อย่างสวยงามนะคะว่าความสัมพันธ์ของไทยกับสหรัฐเนี่ยลึกซึ้งและยาวนานพี่อยากจะเปรียบเทียบได้ว่าอย่างพี่สองคนแต่งงานกันมาก็เกือบ30ปีแล้วนะคะมีความลึกซึ้งมีความยาวนานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เคยทะเลาะกันนะคะจะไม่เคยเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมีความไม่เข้าใจกันขอให้หันหน้าเข้าพูดจากันนะคะมีอะไรแก้ไขปัญหาเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายด้านแล้วก็ความสัมพันธ์รวมเนี่ยมันมีมากอย่าให้การทะเลาะกันเพียงแค่เรื่องเล็กๆมาทำลายความสัมพันธ์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งสองฝ่ายนะคะแล้วก็พี่ก็ต้องบอกว่าก็ต้องระวังมือที่3ด้วยนะ
1: ค่ะถามคุณปีเตอร์ค่ะในฐานะที่เป็นนักการทูตสหรัฐที่มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐคุณปีเตอร์มีมุมมองต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็เราส่งเสริมกันยังไงคะความสัมพันธ์ไทยสหรัฐ
2: ส่งเสริมยังไงคือคุณปิลานยา าจจะเริ่มต้นโดยบอกว่าความรับผิดชอบของนักการทูตคือจะช่วยให้ส่งเสริมความเข้าใจกันระหว่างสองประเทศคือประเทศของเราเองและประเทศที่ทำงานด้วยเพื่อจะให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์อย่างคุณที่เน็ตพูดตะกี้นี้นะครับคืออย่างของประเทศไทยกับสหรัฐมีความสัมพันธ์ถึง200ปีมีความร่วมมือถึงการรักษาความมั่นคงการใช้บังคับใช้กฎหมายการทำวิจัยทางด้านสาธารณสุขมีการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมการศึกษามีการค้าขายมีการลงทุนมีความสัมพันธ์หลายๆด้านแล้วให้คนในปัจจุบันเข้าใจถึงอดีตอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่เวลาที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเล็กๆจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายเพื่อจะกลายถึงความเป็นไปได้ในอนาคตถ้าจะให้ความสัมพันธ์นี้เข้มแข็งต่อไปต่อเนื่องนะครับนี่คือของเราคือให้ช่วยอธิบายให้คนในประเทศนี้คือตอนนี้เป็นเมืองไทยเข้าใจถึงประโยชน์ของความสัมพันธ์แล้วในเวลาเดียวกันอธิบายถึงรัฐบาลอยู่ที่วอชิงตันว่าสภาพการของสังคมอยู่ประเทศไทยหรือประเทศที่เราทำงานเป็นยังไงเข้าใจกันยังเต็มที่ยังถูกต้องเราเชื่อว่าจะช่วยให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีประโยชน์มากที่สุดถึงไปได้นะครับ
1: เดี๋ยวเราไปชมนิทรรศการร่วมกันเลยค่ะอยากจะเริ่มพาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมมาที่จอคอมพิวเตอร์อันนี้นะคะซึ่งมีความพิเศษมากอยากให้คุณปีเตอร์เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าอันนี้มีความพิเศษอย่างไร
2: ครับครับอันนี้เป็นการผลการร่วมมือกับ Google นะครับประภูมิใจมากที่ Google มาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวกเราและถ้าท่านผู้ชมจะใช้มือถือหรือคอมพิวเตอร์มาดาวน์โหลดแอป Google Arts and Culture นะครับแล้วต่อไปหา Queen Sirikit Museum okay. จะมาไปถึงเพจอันนี้นะครับที่ Queen Sirikit Museum ถ้าเห็นตัวเล็กๆสีเหลืองอันนี้ถ้ากดก็จะไปถึงนิทรรศการเลยนะครับเราจะสามารถใช้ Arrow ใช้กดต่างๆที่จะเข้าไปดูทั้งหมดเดี๋ยวเราจะไปดูตัวจริงนะครับนอกจากนี้ลงไปอีกหน่อยจะมีรูปภาพแล้วคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของของคนต่างๆแล้วแต่จะสนใจอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเคยได้ยินถึงหรือถ้าสนใจว่า Great and Good Friendมันชื่อนั้นมาจากไหนอย่างที่เราคุยกันคราวที่แล้วใช่ไหมครับครับจะสามารถไปถึงจดหมายที่ประธานาธิบดีเอบราฮัมลิงคอล์นเขียนถึงรัชกาลที่4นะครับแล้วที่เริ่มต้นโดยบอกว่าจากเอบราฮัมลิงคอล์น Great and good friend บอกว่า I have received your majesty's letters แล้วก็พูดต่างๆนะครับจะเห็นว่าการเขียนของรัฐบาลที่มีชื่อเสียงที่สุดสูงที่สุดที่สหรัฐเวลาที่มีการติดต่อกับรัชกาลที่4ก็เขียนว่ายังไงนะครับหรือของขวัญอื่นๆก็ให้หาได้หมดแต่แทนที่จะให้ท่านผู้ชมดูแต่รูปให้เราขึ้นไปดูตัวจริงนะครับ
1: เราพาขึ้นไปดูค่ะจริงนะคะ
0: แต่นี่จะมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ไม่สามารถจะมาชมได้ด้วยตัวเองเพราะว่า อย่างอยู่ต่างจังหวัดหรือแม้แต่ว่าอยู่ต่างประเทศ
2: ที่การเริ่มต้นจริงๆคือปีพุทธศักราช2361 200ปีที่แล้วพอดีมีกัปตันจากรัฐแมสซาชูเซตส์ที่สหรัฐก็เอาเรือมากรุงเทพที่เพิ่งสร้างขึ้นมาไม่ถึง50ปีนะครับเพื่อจะซื้อน้ำตาลเราซื้อน้ำตาลยังสำเร็จแต่ต่อความสัมพันธ์ของระหว่างสองประเทศนอกจากนั้น ได้รับจดหมายที่เขียนโดยเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนกระทรวงรัฐมนตรีการต่างประเทศชื่อดิบุนนาคนะครับที่เขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มันโรแล้วขอให้ขยายความสัมพันธ์ทางด้านการค้าแต่ถ้าผู้ชมจะสังเกตไม่ว่าจะ close up ได้หรือเปล่าภาษาเขียนไม่ใช่ภาษาไทยและไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปรตุเกสซึ่งสมัยนั้นภาษาโปรตุเกสมันจะบอกว่าเป็นภาษานักการทูตระหว่างประเทศเอเชียกับประเทศตะวันตก
1: Okay.
2: แล้วการความสัมพันธ์ทั้งหมดระหว่างสองประเทศเริ่มต้นอยู่ตรงนี
1: ้
2: โอเคเราเอากลับมาให้คนไทยชมมาดูเป็นครั้งแรกภายใน200ปี
1: ซึ่งถือว่าเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นสิ่งนี้นะคะที่เป็นจดหมายจากเจ้าพระยาสุริยวงศ์มนตรีเขียนถึงประธานาธิบดีเจมส์มอนโร200ปีที่แล้วค่ะ
0: จดหมายตัวจริงเลยนะคะเป็นเอกสารจริง
1: ค่ะ
0: มีค่ามาก
2: แล้วต่อไปอาจจะแนะนำเอกสารอีกพื้นอีกใบที่มีความสัมพันธ์ฉบับหนึ่งนี่เป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเซ็นกับประเทศยูเอเชียแล้วเป็นสหรัฐกับประเทศไทยปีคริสตศักราช1833สมัยรัชกาลที่3ตะกี้นี้ฉบับของที่ทรงที่เจมส์มันโรรัชกาลที่2นี่รัชกาลที่3นี่ถ้าภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Treaty of Amityand commerce amity ก็มิตรภาพ
1: สนธิสัญญามิตร
2: ไมตรี
0: และการค
2: ้านะครับแล้วถ้าดูใกล้ๆจะเห็นว่านี่เขียนโดยใช้ทั้ง4ภาษามีภาษาไทยมีภาษาอังกฤษแล้วมีภาษาติดต่อก็คือภาษาโปรตุเกสเหมือนตะกี้นี้ภาษาจีนโอเคแล้วจะบอกท่านผู้ชมว่าสนธิสัญญาอันนี้เซ็น185ปีที่แล้วแล้วยังใช้อยู่ตอนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างสองประเทศ
0: ยังบังคับใช้อยู่
2: ยังบังคับใช้อยู่ exactly แล้วนิดจะแนะนำอะไร
0: คือเนื่องจากเป็นวิทยุสรานลมนะคะอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีตราโบแก้วด้วยนะคะน่าจะเก่ามากนะคะคุณปิ่น
1: ค่ะซึ่งใช้มาตั้งแต่เมื่อ185ปีที่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ตราโบแก้วซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกระทรวงการต่างประเทศค่ะต้องขอขอบพระคุณพี่นิดดุษฎีที่ชี้ให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญมากๆค่ะ
0: ค่ะ
2: ตะกี้นี้เราเห็นจดหมายที่เอเบรแฮมลิงคอนเขียนถึงรัชกาลที่4เรามีจดหมายที่รัชกาลที่4เขียนมีด้วยนะครับแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้ามาดูอยู่ด้วยกันนี้แล้วต่อไปมีหลายคนมาชมนี่เสื้อคลุยเปล่าเน็ตๆของต้องช่วยนี
0: ่
2: เสื้อคลุย
0: ดิ้นปักทองใช่ไหมคะ
2: แล้ว
0: ฉลองพระองค์คลุยขอโทษ
2: เป็นท่านแอมบาสเดอร์วันเป็นถ้าจะเรียกอย่างถูกต้องเรียกยังไงครับตำแหน่งของท่าน
0: พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวันไวทยากรกรมหมื่นนาราทิพย์พงประพันธ
2: ์แล้วหลังจากสงครามโลกที่สองท่านเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำที่สหรัฐทั้งที่เราคิดว่าทั้งที่วอชิงตันทั้งที่นิวยอร์กที่ UN นะครับแล้วท่านก็ได้มอบ
0: ประธาน
2: เสื้อคลุยนี้ไว้กับ Smithsonian Institution พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของสหรัฐซึ่งเราเข้าใจว่าเสื้อนี้ลงมาอยู่ในครอบครัวของท่านมาหลายสิบปีก่อนเวลานั้นนะครับต่อไปท่านเป็นประธานGeneral Assembly
0: สมัชชาใหญ
2: ่สมัชชาสหประชาชาติสหประชาชาติด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: โอเค
1: แล้วก็อันนี้เป็นฉลองพระองค์ครุยที่ทำจากดิ้นทองนะคะซึ่งอยากให้ท่านผู้ชมเห็นถึงความละเอียดของดิ้นทองแต่ละดิ้นที่ปักอย่างวิจิตรการตา นะคะแล้วก็ต้องเห็นว่าเป็นความพยายามในการที่จะอนุรักษ์เอาไว้ของทางฝ่ายทางสหรัฐด้วยที่ยังคงสภาพเหมือนใหม
0: ่
1: สวยงาม
0: ค่ะทางสหรัฐทางสมิธโซเนียนเก็บรักษาไว้อย่างดีแล้วของทุกชิ้นก่อนที่จะส่งมาที่เมืองไทยให้พวกเราได้ชมกันเขาจะทำนุบำรุงรักษานะคะจะมีวิดีโอที่ให้เห็นการดูแลรักษาของสมิธโซเนียนด้วยนะคะ
2: ทางนี้คุณปิลัญญาจะเริ่มต้นกับรัชกาลที่7ซึ่งพระองค์ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จเยือนไปสหรัฐนะครับมีทั้งวิดีโอทั้งภาพอยู่กับเบบรูธเป็นคนที่ตีเบสบอลมีชื่อเสียงที่สุดจนถึงปัจจุบันนี้ที่นิวยอร์กแต่ที่อยากให้เห็นคือมันของเล็กน้อยแต่สวยมากมีของขวัญจากพระองค์ท่าน
0: พระบรมฉายาลักษณ์นะคะเป็นกับทองฝั่งเพชรนะคะเพชรสวยแวววาวมากเลยคุณปิ่นดูสิประกายส่งแสงนะคะมีผู้รู้ผู้ชำนาญนะคะรู้สึกว่าจะก้มมองดูที่กล่องนี้จะทำจากมีระบุว่าคาเทียนะคะสงสัยว่าอาจจะทำมาจากคาเทียนะคะงามมาก
1: เครื่องประดับที่ระดับโลกที่สวยงามมากๆนะคะ
2: เราอยากจะแนะนำอีกอย่างคือมีหลายอย่างที่มาจากสมัยรัชกาลที่9ซึ่งรัชกาลที่9ก็ยาวนานสมัยนั้นยาวนานแต่ตอนที่รัชกาลที่9ท่านเสด็จไปอเมริกาเป็นครั้งแรกท่านได้พบกับประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเออร์วีรบุรุษของสงครามโลกที่2แล้วในเวลานั้นพระองค์ท่านได้
0: พระราชทาน
2: เราต้องช่วยให้แนะนำถึงชื่อของเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ
2: ์จะแนะนำต่อไปที่ว่าเป็นมีประธานาธิบดีผู้เดียวที่รับเครื่องอันนี้จากประเทศไทยจะว่าเป็นเครื่อง
0: ราชอิสริยาภรณ์
2: ราชอิสริยาภรณ์ที่
0: สูงสุด
2: ประเทศไทยใช่ไหมครับเราเอาเครื่องนั้นยังดั้งเดิมกลับมาจากหอสมุดของดไวท์ไอเซนฮาวเออร์มาแสดงที่นี่แสดงพร้อมของขวัญอีกอย่างที่แสดงฝีมือในหัตถกรรมของไทยเป็นแบบนี้เครื่องถมใช่ไหมครับ
0: ถมทอง
2: ถมทองที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประธานาธิบดีไอเซนฮาวเออร์แล้วนอกจากนี้มีของขวัญอีกหลายอย่างที่ในสมัยรัชกาลที่9ท่านได้มอบให้ทรงพระราชทานให้ทรงไปให้สหรัฐหรือประธานาธิบดีที่สหรัฐนะครับปริญญาปิลัญญามีผ้ามีหัตถกรรมหลายอย่างนะครับ
0: ที่แพรวาค่ะอันนั้นเป็นชุดที่ตัดให้สตรีหมายเลขหนึ่งนะคะโรสลินคาร์เตอร์สมเด็จพระนางเจ้าของเราพระราชทานให้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งค่ะ
2: ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
0: ใช่ค่ะ
2: พระบรมราชินีนาถในสมัยรัชกาลที่9ให้คนที่สหรัฐและประเทศอื่นๆเข้าใจถึงความงามคุณภาพของหัตถกรรมโดยเฉพาะผ้าไทย
0: แล้วเครื่องจักสานนะคะย่านลิเผาเครื่องมุกนะคะกระเป๋ามุก
3: แล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นของพระราชทานนะคะงดงามมาก
0: จะเป็นเครื่องถมทอง
2: ถม
1: ชิ้นนี้สวยงามมาก
2: สวยงามมาก
0: ประดับเพชรรอบๆเห็นไหมคะ
1: ชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริก
2: ิ
1: ติ์พระบรมราช
2: ิน
1: ีนา
2: ถ
1: มอบให้ก
2: ับ
1: นาง
2: ปิลัญญามีของเล็กน้อยที่อยากจะแนะนำด้วยทางนี้ใกล้ๆที่เป็นถมทองใช่ไหมครับแต่เป็นเต่าเป็นของขวัญจากรัชกาลที่9ที่พระราชทานให้กับหลานของประธานาธิบดีลินดอนจอห์นสันแม้แต่คิดถึงหลานเราเตรียมทั้งทรงเตรียมของขวัญที่เหมาะสมให้เด็ก สมัยนั้นชอบก่อนที่จะเสด็จขึ้น
0: ครองราช
2: ครองราช
0: ไปในฐานะพระบรม
2: ไปที่สหรัฐ

0: 1902
1: มกุฎราชกุมารใช่ค่ะ
0: นี่ภาพของจอร์จวอชิงตันที่วาดด้วยของผู้วาดรูปที่มีชื่อเสียงสมัยแฟรงคลินเพียร์สว่ารัชกาลที่4มาให้นะครับตอนนี้ประธานาธิบดีแฟรงคลินเพียร์สนี่แนะนำไทม์ไลน์คือปีที่สำคัญในประ

0: 6ปีนะครับแล้วพุทธศักราช2361ที่มีเขียนจดหมายแล้วสนธิสัญญาม ีการติดต่อการระวังประธานาธิบดีกับรัชกาลที่4มีตอนมีเรียกว่า World's Fair หรือนิทรรศการใหญ่ที่สหรัฐแล้วเฉพาะรัชกาลที่5ทรงตัดสินว่าจะ
1: ส่ง
0: คณะผู้แทนเป็นเครื่องมือเป็นหัตถกรรมเป็นหลายอย่างที่จะช่วยให้คนที่สหรัฐเข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยเอาฝีมือของช่างไทยนะครับแล้วต่อไปภายในศตวรรษที่ผ่านมาฉันมาถึงที่นี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นสัญลักษณ์อันสำคัญในของขวัญเกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศเราจะเข้าใจถึงความยาวนานและความยั่งยืนของความสัมพันธ์นั้น

0: 10บวก1อาเซียนอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะตะวัน
0: โอ้ยานของเนซ่าเป็นไงบ้างอะครับพลังงานเต็มหรือยังอะ
1: ยังได้แค่ครึ่งเดียวเองอะดูเหมือนว่าแบตจะไม่ค่อยดีเลยชาร์จช้าหน่อยอะจ้า
0: ว้าแล้วอย่างเงี้ยก็ยังใช้เดินทางไม่ได้อะสิครับ
1: ก็ยังพอไปกลับประเทศที่ไม่ไกลมากได้อยู่นะ
0: งั้นเหรอครับงั้นวันนี้เนซ่าว่าจะไปประเทศไหนเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิไปประเทศไหนดีนะ
2: ขอแทรกนิดนึงนะ
1: เฮ้ยตกใจหมดเลยอะทอมมี่มีอะไรหรอ
2: มีสัญญาณจากยานของทริกกี้ว่ากำลังเคลื่อนที่อยู่นะ
1: อ้าวไหนทอมมี่บอกว่ายานของทริกกี้อะเคลื่อนที่ไม่ได้ยังไงล่ะ
2: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงจะช้าแต่ก็กำลังเคลื่อนที่อยู่แน่
1: ๆงั้นเราต้องไปเก็บบันทึกข้อมูลคืนมาก่อนพวกทริกกี้ตอนนี้พวกนั้นมุ่งหน้าไปทางไหนล่ะ
2: ตอนนี้ยานของทริกกี้กำลังมุ่งหน้าไปที่เกาะบอร์เนียว
1: มีบันทึกข้อมูลเหลืออยู่ที่ประเทศไหนบนเกาะนั้นหรออ
0: ันนี้ตะวันรู้นะครับบนเกาะบอร์เนียวอ่ะมี3ประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็บรูไนเราไปมาแล้ว2ประเทศงั้นบันทึกข้อมูลต้องเหลืออยู่ที่ประเทศสุดท้ายอ่ะครับ
1: งั้นประเทศที่เป็นเป้าหมายก็คือ
0: ประเทศบรูไนท่องโลก10บวก1อาเซียน
3: ฉันไม่ยอมแพ้หรอกที่ต้องแย่งบันทึกข้อมูลมาก่อนให้ได
4: ้เอายานมาแช่น้ำทะเลนานๆแบบเนี้ยมันซ่อมยากนะและมีแรงขนาดนี้ไปทำรายงานเองไม่ง่ายกว่าเหรอ
3: โอ้ยไม่ช่วยยังมาพูดมากอีกรีบๆเปิดแผนที่มันเลยว่าบันทึกข้อมูลที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนดีกว่า
0: ว้าว

0: ดผมก็ได้นั่งยานอวกาศคราวที่แล้วอ่ะรีบแถมเหนื่อยด้วยอ่ะไม่ได้ดูวิวเลยอ่ะโอ้โหดูทะเลเนี่ยสวยจริงๆเลยนะครับ
1: เป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงนะยังมีอีกหลายประเทศให้เราได้ไปกันตะวันจะได้นั่งยานอีกหลายรอบเลยล่ะ
0: ว้าวดีจังเลยครับใกล้จะถึงประเทศบรูไนแล้วสินะครับ
1: ใช่แล้วล่ะเดี๋ยวเนซ่าจะบอกเรื่องเกี่ยวกับประเทศบรูไนทั่วๆไปให้ฟังนะประเทศบรูไนหรือรัฐบรูไนดารุสลามหรือราบรูไนดารุสลามแปลว่านครแห่งสันติซึ่งที่ตั้งของประเทศบรูไนก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือบนเกาะบอร์เนียวซึ่งมีประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียอยู่ด้วยและตะวันรู้ไหมว่าเมืองหลวงของบรูไนมีชื่อว่าอะไร
0: รู้จากแผนที่นะประเทศบรูไนดูเล็กนิดเดียวเองหรือว่าจะเหมือนกับสิงคโปร์ที่มีเมืองเดียวเลยแล้วเมืองหลวงก็ชื่อเหมือนประเทศว่าบรูไนครับ
1: ผิดจ้าบรูไนนะถึงจะเป็นประเทศเล็กแต่ก็มีหลายเมืองนะบรูไนมีเมืองหลวงชื่อว่าบันดาเสรีเบกาวันแต่จะว่าไปที่ตะวันตกนะก็ไม่ผิดสักทีเดียวหรอกนะเมืองบันดาเสรีเบกาวันก็เคยมีชื่อว่าเมืองบรูไนมาก่อนเหมือนกันนะ
0: อ้าวเหรอครับแล้วทำไมถึงกลับกันอย่างนั้นล่ะครับ
2: ถึงแล้วถึงประเทศบรูไนแล้ว
1: เอาล่ะเรามาถึงพอดีเลยตะวันจำข้อสงสัยเอาไว้นะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในบันทึกข้อมูลกันแต่ตอนเนี้ยเราต้องไปหากันก่อนนะ
0: โอเคครับงั้นไปตามหาบันทึกข้อมูลกันเถอะ
1: งั้นก็เซลามัตปากีประเทศบรูไน
0: อ้าวเนซ่าพูดสวัสดีตอนเช้าภาษาบาฮาซามาเลเซียทำไมอะครับ
1: ก็เพราะว่าบรูไนนะใช้ภาษาเดียวกับมาเลเซียก็คือบาฮาซามาเลเซียยังไงล่ะแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองอ่ะงั้นก็ตอริมากาเซ
1: เมืองหลวงของบรูไนบันดาเสรีเบกาวันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญมากมายของบรูไนเลยนะ
0: ว้าวเป็นเมืองที่สวยงามมากเลยนะครับเนี่ย
1: เอาล่ะเรารีบหาบันทึกข้อมูลก่อนที่พวกทริกกี้จะมาถึงดีกว่านะ
0: โอเคครับว้าวเจอแล้วครับนี่ไงครับเนซ่า
1: ตอริมากาเซขอบคุณมากนะตะวันเอาล่ะมาเปิดดูกันดีกว่านะประเทศบรูไนอยู่บนเกาะบอร์เนียวมีพื้นที่แบ่งเป็น2ส่วนถูกล้อมรอบด้วยรัฐสารวัตรของมาเลเซียเกือบทุกด้านมีเพียงทิศเหนือเท่านั้นที่ติดกับทะเลจีนใต้พอพูดถึงบรูไนนะหลายคนจะคิดว่าเป็นประเทศที่แห้งแล้งเป็นทะเลทราย
0: ใช่ครับตะวันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะ
1: แต่ตะวันรู้ไหมความจริงนะบรูไนอ่ะมีพื้นที่ป่าไม้ถึง170%ของประเทศชนะ
0: โอ้โหจริงเหรอครับเนี่ยถ้างั้นตะวันก็เข้าใจผิดมาตลอดเลยสินะครับ
1: ความรู้เนี่ยเราไม่ควรคิดไปเองนะตะวันแต่เรานะต้องค้นหาจนพบความจริงและถ้าอยากจะรู้เรื่องของบรูไนก็มาดูนี่กันต่อเถอะประเทศบรูไนมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นแล้วก็มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมและเดือนกันยายนถึงมกราคมเอาล่ะบันทึกจบแล้วงั้นต่อไปเนซ่าจะพาตะวันไปในที่ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะ
0: หึที่ไหนเหรอครับ
1: ไปถึงแล้วเนซ่าค่อยบอกดีกว่านะ
0: ห้องโลก10+1อาเซียน
3: มาถึงสักทีเอาละได้เวลาแล้วคอมมาบอกที่อยู่ของบันทึกข้อมูลมาเร็ว
4: โทษทีน้ำข้าวคอมน่ะต้องรอให้แห้งก่อน
3: โอ้ยทำไมถึงได้ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ
0: ว้าวที่นี่คือที่ไหนเหรอครับนี
1: ่ที่นี่เราเรียกว่ากำปองไอเยอร์
0: ที่นี่อยู่บนน้ำทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย
1: ใช่แล้วล่ะกำปองไอเยอร์นับเป็นชุมชนหมู่บ้านกลางน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยล่ะมีผู้คนอาศัยอยู่เกือบ 40,000 คนชาวยุโรปนะยังเรียกที่นี่ว่าเวนิสตะวันออกเลยนะ
0: เป็นหมู่บ้านกลางน้ำอย่างเงี้ย ไม่ลำบากแย่หรอครับเนี่ย
1: ไม่เลยล่ะเพราะถึงจะเป็นหมู่บ้านกลางน้ำแต่ที่เนี่ยก็มีน้ำมีไฟมีโทรศัพท์ครบถ้วนเลยนะขนาดโรงเรียนกับสนามกีฬายังมีเลย
2: เนซ่ารีบหาบันทึกข้อมูลหน่อยดีกว่านะเพราะตอนนี้พวกของคอมม่ามาถึงบรูไนแล้ว
1: อ้าวแล้วก็ไม่บอกรีบหาบันทึกข้อมูลกันทันตะวัน
3: โอเคครับ
1: ประเทศบรูไนดารุสสลามเป็นที่รู้จักและมีอำนาจมากในช่วงศตวรรษที่14ถึงศตวรรษที่16โดยครองอาณาเขตส่วนใหญ่อยู่บนเกาะบอร์เนียวแต่ต้องเสียดินแดนและอำนาจเมื่อสเปนและฮอลันดาแผ่อิทธิพลเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีพุทธศักราช2431เพื่อป้องกันการเสียดินแดนอีกบรูไนจึงยอมเป็นรัฐในอารักขาของอังกฤษเป็นเวลายาวนานถึง95ปีจนบรูไนได้รับเอกราชในวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2527ปัจจุบันบรูไนปกครองประเทศด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีหรือสุลต่านทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขของประเทศผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนอกจากนี้ยังมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ด้วยว่าจะต้องเป็นชาวบรูไนเชื้อสายมาเลย์โดยกำเนิดและเป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนิเท่านั้นนอกจากนี้ชาวบรูไนยังสามารถแสดงความคิดเห็นหรือขอความช่วยเหลือจากข้าราชการของสุลต่านได้โดยตรงเลยนะ
0: ห้องโลก10+1อ่ะ

0: ตื่นตื่น
1: ฮะฮะเฮ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำอะไรของนายเนี่ยคอมมา
0: เครื่องฉันแห้งแล้วแผนที่ใช้งานได้แล้ว
1: โอ้เฮ้ยลุกเบาๆก็ได้ดีละได้เวลาตามหากันแล้ว
0: เดี๋ยวสิฉันบินไม่ได้นะพาไปด้วยสิ
1: โอ้ยจุ่มยากจริงๆเลยนะเนี่ย
2: เนซ่าครับนั่นคือธงชาติของบรูไนใช่ไหมครับ
3: ไม่ได้นะตะวันการชี้ที่เนี่ยก็ถือว่าไม่สุภาพเหมือนกับที่มาเลเซียเลยนะ
2: อุ๊ยโอ้ล่ะครับอู้ขอโทษนะครับต้องอย่างนี้สินะครับ
3: ใช่แล้วล่ะนี่คือธงชาติของบรูไนมีลักษณะเป็นธงพื้นสีเหลืองมีลายขาวดำพาดทะแยงส่วนตรงกลางก็คือภาพตราแผ่นดินของประเทศบรูไนนอกจากนี้เวลาเรามาบรูไนนะควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่เสื้อสีเหลืองด้วยนะ
2: เอ้าทำไมอะครับ
3: ก็เพราะว่าสีเหลืองเป็นสีของสถาบันกษัตริย์เขาก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะใส่กันยังไงล่ะ
2: อ๋ออย่างนี้นี่เองอะนะ
4: เนซ่ารีบหน่อยเถอะสัญญาณบอกว่ายานของทริกกี้กำลังใกล้บันทึกข้อมูลอันสุดท้ายในบรูไนนี้แล้วถึงจะช้าเป็นเต่าคลาดก็เถอะนะ
3: จริงดิงั้นรีบไปกันเถอะตะวัน
2: โอเคครับไปกันเลยเนซ่า
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
4: เอาล่ะบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายอยู่ที่นี่แหละ
3: เอาล่ะไปกันบัน
2: มาแข่งกันเลยครับว่าใครจะหาเจอก่อนนะ
4: เร็วๆกันหน่อยล่ะพวกคริกกี้ใกล้เข้ามาแล้วนะ
2: อาฮ่าผมเจอแล้วเนซ่าคราวนี้ผมชนะนะ
3: แหมช้าไปนิดเดียวเองอะงั้นมาเปิดดูหน่อยสิว่าเรื่องอะไรอะ
4: มาเปิดบทยานเถอะพวกทริกกี้ใกล้จะมาถึงแล้ว
3: ฮะอ่ะก็ได้ก็ได
1: ้ฮะจะพวกเนซ่าเก็บบันทึกข้อมูลไปแล้วอะแถมกำลังจะไปแล้วด้วยเขามารีบตามพวกนั้นไปเร็วเข้าเร็ว
3: บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเศรษฐกิจหลักและถึงแม้กำลังในการผลิตอาจไม่มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่เมื่อเทียบกับขนาดของประเทศที่มีขนาดเล็กมีความต้องการใช้ภายในประเทศน้อยทำให้บรูไนมีการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในปริมาณมากแต่ปัจจุบันบรูไนเริ่มหันมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมเพราะมีการคาดการณ์เรื่องปริมาณน้ำมันที่ลดน้อยลงแต่บรูไนก็ยังประสบปัญหาสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมนั่นก็คือการขาดแรงงานและช่างฝีมือและตลาดภายในประเทศที่มีขนาดเล็ก
2: ลำบากแย่เลยนะครับเนี่ยถึงจะรวยแต่ว่ารายได้หลักก็เป็นทรัพยากรที่หมดไปได้เนี่ย
3: เขาถึงต้องพัฒนาเศรษฐกิจด้านอื่นๆที่มาทดแทนยังไงล่ะและตะวันรู้สึกไหมว่าบรูไนอ่ะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศอะไรที่เราเคยไปมาน
2: ึกไม่ออกแฮะแต่ถ้าให้ผมเดานะน่าจะคล้ายๆกับสิงคโปร์นะครับ
3: ถูกต้องทำไมตะวันถึงคิดแบบนั้นล่ะ
2: อ๋อก็เพราะว่ามีขนาดเล็กแล้วก็มีเศรษฐกิจดีเหมือนกันละมั้งครับ
3: ก็ถูกต้องอีกค่ะเพราะมีลักษณะที่คล้ายๆกันนี่แหละทำให้บรูไนกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเงินของบรูไนที่เรียกว่าดอลลาร์บรูไนมีค่าเงินเท่ากับดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะแล้วยังใช้แทนกันได้ด้วยล่ะ
2: โอ้โหแสดงว่าต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงๆเลยนะครับเนี่ยถึงใช้เงินแทนกันได้ด้วยอ่ะ
3: ใช่แล้ว
4: ขอโทษที่ขัดการสนทนานะแต่หันไปดูข้างหลังหน่อยสิ
3: โอ้นั่นทริกกี้นี่นา
2: โอ้โหตามมาอย่างนี้เลยหรอครับเนี่ย
1: ก่อนเถอะเนซ่า
3: จุมปาลากีแล้วไม่ค่อยเจอกันใหม่นะจ๊ะทิกกี
2: ้แล้วเมื่อกี้ทริกกี้เขาจะปลอดภัยหรือเปล่าวะครับ
3: ไม่ต้องห่วงหรอกนะเห็นอย่างเงี้ยยานของพวกเราก็แข็งแรงมากเลยนะ
2: อ๋อก็ดีแล้วครับแต่แหมถ้าพยายามขนาดเนี้ยไปทำรายงานเองจะง่ายกว่าไหมครับเนี่ย
3: เนซ่าก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแหละ

0: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it is a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
5: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
6: นายคือใครเนี่ย
5: ฉันชื่อ DLTV
6: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
5: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
6: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
4: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 18:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this

0: feeling and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวากักบานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามวันนี้เริ่มต้นทักทายกันด้วยภาษาเวียดนามเลยนะคะสำเนียงอาจจะฟังดูเพี้ยนๆกันไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยค่ะถือว่ามือใหม่หัดพูดแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องเริ่มต้นทักทายเป็นภาษาเวียดนามเพราะว่ากูรูด้านภาษาเวียดนามของเราจะมาสอนเรื่องการทักทายค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจําคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: กิ๋งจ่าวกุ๋ยวิวาคักบานสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะขอเริ่มต้นรายการกับการทักทายในภาษาเวียดนามคำทักทายในภาษาเวียดนามนะครับใช้คำว่าจ่าวหอยนะฮะจ่าวหอยแปลว่าสวัสดีนะครับคำว่าจ่าวคำเดียวนี่แปลว่าสวัสดีหอยแปลว่าถามเอท่านผู้ชมสงสัยหรือเปล่าครับว่าทำไมถึงใช้คำว่าจ่าวหอยทำไมไม่ใช้คำว่าจ่าวคำเดียวนะฮะอธิบายง่ายๆนะครับการทักทายของคนเวียดนามนะครับมีการทักทาย2แบบด้วยกันคือการทักทายแบบสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่ดังนั้นนะครับการทักทายในภาษาเวียดนามจึงมีรูปแบบการทักทายด้วยการสวัสดีและการถามไถ่การทักทายในภาษาเวียดนามท่านผู้ชมสามารถทักทายง่ายๆด้วยคำว่าจ่าวนะครับหรือซินจ่าวทั้งสองคำนี้ต่างก็แปลว่าสวัสดีนะครับการเพิ่มคำว่าซินเข้ามาช่วยให้การทักทายสุภาพยิ่งขึ้นนะฮะยังไงก็ตามนะครับโดยมากคนเวียดนามจะนิยมทักทายระหว่างกันด้วยคำว่าจ่าวมากกว่าคำว่าซินจ่าวนะครับคำว่าจ่าวนะครับหรือสวัสดีในภาษาเวียดนามใช้ได้กับทุกช่วงเวลาทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงตอนเช้าตอนเที่ยงตอนสายตอนบ่ายนะครับนอกจากนี้

คนเวียดนามยังกล่าวลาจากกันด้วยคำว่าจ่าวเช่นเดียวกันเอ๊แล้วคนเวียดนามกล่าวทักทายและกล่าวลาด้วยคำว่าจ่าวลอยๆคำเดียวหรือเปล่านะฮะคำตอบคือไม่ใช่นะครับการที่เราจะสวัสดีเราต้องมีประธานและกรรมตามด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราสวัสดีใครนะฮะคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตัวอย่างการใช้คำว่าจ่าวเพื่อให้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับในภาษาเวียดนามจะไม่กล่าวสวัสดีลอยๆต้องพูดด้วยว่าใครสวัสดีใครเช่นนะครับแอมจ่าวเถยแอมจ่าวเถยแปลว่าน้องสวัสดีอาจารย์ในภาษาเวียดนามลูกศิษย์นะครับจะเรียกแทนตัวเองว่าแอมหรือน้องนะครับใช้ได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับหรือหากแปลในบริบทภาษาไทยให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยอาจแปลได้ว่าหนูหรือผมก็ได้นะครับส่วนอาจารย์จะใช้คำว่าเถยเถยแปลว่าอาจารย์ผู้ชายนะครับย่อมาจากเถยสาวนะฮะส่วนถ้าเป็นอาจารย์ผู้หญิงนะครับจะใช้คำว่าโกสาวโกสาวนะครับหรือเราเรียกย่อๆว่าโกก็ได้นะครับหากท่านผู้ชมอยากจะให้รูปประโยคสุภาพมากยิ่งขึ้นง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่าอะวางลงท้ายอะแปลว่าครับหรือค่ะนะฮะถ้าวางลงท้ายจะทำให้ประโยคสุภาพนะครับดังนั้นเราจึงสามารถพูดได้ว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะผมสวัสดีอาจารย์ครับนะฮะและถ้าอยากระบุว่าอาจารย์คนนั้นชื่ออะไรง่ายนิดเดียวก็เติมชื่อไว้หลังบุรุษสรรพนามนะครับตัวอย่างเช่นแอมจ่าวเถยพิสิทธิ์อะนะครับก็แปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์พิสิทธิ์ค่ะนะฮะดังนั้นการทักทายในภาษาเวียดนามง่ายแค่นี้เองครับและถ้าเราอยากจะทักทายคนอื่นนะครับเราก็เพิ่มหรือว่าเปลี่ยนบุรุษสรรพนามเข้าไปนะครับก็จะสามารถใช้ทักทายคนอื่นได้แล้วนะครับนอกจากนี้ผมขอเพิ่มเติมเรื่องวัฒนธรรมการทักทายของคนเวียดนามนะฮะโดยมากคนที่เด็กกว่านะครับจะทักทายคนที่มีอายุมากกว่านะครับและควรใช้บุรุษสรรพนามที่เรียกแทนตัวเองขึ้นต้นด้วยเช่นหนูสวัสดีอาจารย์จะต้องพูดว่าแอมจ่าวเถยอะนะครับแปลว่าหนูสวัสดีอาจารย์ค่ะใช้แอมวางด้านหน้าประโยคเพราะแอมเด็กกว่าส่วนอาจารย์ถ้าเจอลูกศิษย์ก่อนส่วนใหญ่นะครับคนที่เป็นอาจารย์จะนิยมทักทายเด็กๆว่าจ่าวแอมจ่าวแอมแปลว่าสวัสดีหนูให้สังเกตว่าไม่ใช้คำว่าเถยจ่าวแอมแต่ใช้คำว่าจ่าวแอมเฉยๆเพราะอาจารย์อาวุโสกว่านั่นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือคนที่มีอายุมากกว่านะครับไม่ต้องใช้อะลงท้ายประโยคแต่คนที่เด็กกว่าเวลาพูดกับผู้ใหญ่ต้องมีอะลงท้ายประโยคเสมอเพื่อทำให้ประโยคสุภาพก็จะคล้ายกับภาษาไทยนะฮะคราวนี้เราลองมาดูประโยคทักทายง่ายๆนอกจากประโยคที่เราเพิ่งเรียนไปท่านผู้ชมลองดูตามผมนะครับพร้อมกันจาวเอิงจาวเอิงแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายต่อมาจาวจิจาวจิแปลว่าสวัสดีพี่ผู้หญิงต่อมาจาวแอมจาวแอมแปลว่าสวัสดีน้องนะครับคำว่าแอมใช้ได้ทั้งน้องผู้ชายและน้องผู้หญิงหากอยากทำให้บุรุษสรรพนามเป็นพหูพจน์ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงเติมคำว่ากากวางเข้าไปก็จะกลายเป็นจาวกากแองนะครับแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้ชายทุกคนนะครับหรือถ้าจะสวัสดีพี่ผู้หญิงก็เติมกากเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นจาวกากจิแปลว่าสวัสดีพี่ๆผู้หญิงทุกคนหรือเจ้ากากแอมแปลว่าสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายเบื้องต้นไปแล้วสิ่งสำคัญประการหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทักทายคือบุรุษสรรพนามซึ่งการทักทายคนเวียดนามนะครับเราต้องรู้ด้วยว่าเราควรเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและเรียกแทนคู่สนทนาว่าอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆในสังคมไทยหากท่านผู้ชมเดินออกไปด้านนอกแล้วเจอผู้ชายอายุราว50ปีนะครับท่านผู้ชมจะเรียกคนคนนั้นว่าอะไรถูกต้องครับเรียกว่าลุงนะครับหรือถ้าอยากให้ผู้ชายคนนั้นเด็กขึ้นเราก็สามารถเรียกว่าน้าก็ได้ซึ่งในภาษาเวียดนามก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องดูคู่สนทนาด้วยว่าเรากับเขาอายุเท่าไหร่เราแก่กว่าหรือเด็กกว่านะครับคนที่คุยด้วยเพศอะไรนะครับเราจึงจะเรียกแทนเขาและตัวเราได้ถูกต้องนะครับคราวนี้เราลองมาเรียนรู้คำบุรุษสรรพนามเบื้องต้นในภาษาเวียดนามกันครับคำแรกนะครับพร้อมกันอง
องนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากนะครับตั้งแต่65ปีขึ้นไปหรือใช้กับผู้ชายที่มีตำแหน่งสถานะทางสังคมสูงนะฮะหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นทางการนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวจะแปลว่าคุณปู่หรือคุณตาก็ได้นะครับส่วนถ้าใช้ในบริบทสังคมภายนอกนะครับจะแปลว่าคุณหรือท่านที่เป็นผู้ชายนะครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับเช่นนายกรัฐมนตรีนะครับหรือผู้นำประเทศที่เป็นผู้ชายนะครับเวลาท่านเดินทางไปที่เวียดนามคนเวียดนามจะเรียกท่านว่าองถู่เตืององถู่เตืองนะครับแปลว่าท่านนายกนะฮะเพราะนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งนะครับดังนั้นจึงต้องใช้คำว่าองค์วางข้างหน้านะครับเช่นเดียวกันนะครับถ้านายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงนะครับเราก็จะใช้คำว่าบ่าเหมือนกันนะครับคำว่าบ่าใช้เรียกแทนผู้หญิงที่มีอายุมากก็คือเหมือนองค์ตั้งแต่อายุ65ปีขึ้นไปนะครับใช้กับผู้หญิงที่มีสถานะทางสังคมสูงนะฮะและใช้ในกรณีสถานการณ์ที่เป็นทางการซึ่งก็จะแปลว่าคุณหรือท่านได้เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าใช้ในบริบทของครอบครัวนะฮะจะแปลว่าคุณย่าหรือคุณยายนะครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าถ้านายกเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้นำประเทศนะครับเวลาเดินทางไปเวียดนามคนเวียดนามก็จะเรียกว่าบ่าถู่เตืองบ่าถู่เตืองแปลว่าท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับซึ่งการเรียกนายกว่าบ่าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านนายกเป็นตำแหน่งที่สูงส่งเป็นผู้นำประเทศนะครับคำต่อมาที่เราควรรู้กันนะครับพร้อมกันบาร์กบาร์กนะครับใช้เรียกแทนผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุไม่เกิน60ปีซึ่งถ้าแปลเป็นไทยนะครับมีความหมายว่าลุงหรือป้านะครับต่อมาพร้อมกันจู๋จู๋นะครับใช้เรียกผู้ชายวัยทำงานที่มีอายุนะครับไม่เกิน40ปีหรือถ้าใช้ในบริบทครอบครัวจะแปลว่าอาผู้ชายนะฮะตัวอย่างเช่นนะครับหากเรามีอายุ18ปีแล้วเราไปเจอผู้ชายที่มีอายุ40ฮะเราสามารถทักทายผู้ชายคนนั้นว่าจาวจูอะจาวจูอะนะครับแปลว่าสวัสดีคุณอาครับนะฮะต่อมาคำว่าโกนะฮะคำว่าโกเนี่ยใช้เรียกผู้หญิงวัยทำงานที่มีอายุไม่เกิน40เหมือนกันนะครับถ้าใช้ภายในครอบครัวนะฮะจะแปลว่าอาผู้หญิงนะครับต่อมาพร้อมกันแองแปลว่าพี่ผู้ชายนะครับใช้เรียกชายวัยทำงานที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันนะครับหรือใช้เรียกแทนผู้ชายที่มีอายุมากกว่าผู้พูดไม่มากนะครับที่ผมกล่าวไปแล้วว่าแองเนี่ยถ้าในครอบครัวจะแปลว่าพี่ชายนะครับตัวอย่างเช่นนะครับสมมติว่าท่านผู้ชมมีอายุ40ปีแล้วไปเจอพี่เบิร์ดนะครับท่านผู้ชมสามารถทักทายพี่เบิร์ดว่าจาวแองเบิร์ดอะจาวแองเบิร์ดอะนะครับหรือแอมจาวแองเบิร์ดอะก็ได้นะครับคำต่อไปนะครับแอมใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดนะฮะหรือใช้เรียกเด็กหรือใช้เรียกแทนตัวเองเมื่อสนทนากับครูบาอาจารย์นะครับคำว่าแอมจะมีความหมายว่าน้องคำต่อมาเจ๋าใช้เรียกผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีอายุน้อยกว่าผู้พูดมากๆนะฮะมีความหมายว่าหลานตัวอย่างเช่นเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองบาบาสจูโกนะครับคำบุรุษสรรพนามทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมได้เรียนมาล้วนแล้วแต่มีความแตกต่างทางด้านอายุและเพศทั้งสิ้นนะฮะทั้งนี้หากท่านผู้ชมและผู้ฟังมีอายุเท่าๆกันจะใช้คำเรียกแทนว่าอะไรดีนะครับเรามาดูกันนะฮะถ้าอายุเท่ากันคู่แรกเลยนะครับใช้คำว่าหมิงกับคำว่าบ่านนะฮะคำว่าหมิงเป็นบุรุษสรรพนามที่1ใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันนะฮะส่วนคำว่าบ่านนะฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่2ใช้เรียกคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากับผู้พูดดังนั้นนะครับเวลาสมมุติเราไปเจอคนคนหนึ่งนะครับที่อาจเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะฮะที่คาดว่าน่าจะอายุเท่ากับเรานะฮะเราสามารถทักทายเขาได้ว่าจาวบานจาวบานนะครับแปลว่าสวัสดีเพื่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเติมอะลงท้ายประโยคนะครับเพราะว่าเวลาคุยกับคนที่อายุเท่ากันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีครับหรือค่ะนะฮะคู่ต่อมาคือคำว่าเต๋อกับเก๋า
เต๋อกับเกิลนะฮะคำว่าเต๋อเป็นบุรุษที่หนึ่งเหมือนกันนะครับใช้เรียกแทนผู้พูดเมื่อสนทนากับคู่สนทนาที่อายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมขึ้นมากกว่าคำว่าหมิงนะฮะนิยมใช้ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับต่อมาคำว่าเกิลนะ

ฮะเป็นบุรุษสรรพนามที่สองนะครับใช้เรียกแทนคู่สนทนาที่มีอายุเท่ากันแต่มีความสนิทสนมมากกว่าคำว่าบ่านนะฮะคำบุรุษสรรพนามเหล่านี้ท่านผู้ชมควรจะจำให้ได้ทั้งหมดนะครับเพราะมันมีความสำคัญมากและควรเลือกใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์นะครับจะได้ไม่เกิดปัญหากับคนที่พูดนะฮะดังนั้นคนเวียดนามเวลาเจอการจึงนิยมถามอายุก่อนเพื่อที่จะได้ทราบว่าเราควรจะเรียกแทนตัวเองว่าอะไรและควรจะเรียกคู่สนทนาว่าอะไรนะครับคราวนี้เราลองมาดูสถานการณ์ตัวอย่างกันนะครับว่าท่านผู้ชมควรจะเลือกใช้บุรุษสรรพนามคำใดดีนะครับสมมุติเราเป็นผู้หญิงที่อายุ30และไปเจอผู้หญิงที่อายุ35ห่างกัน5ปีนะครับเราควรจะทักทายเขาว่าอะไรนะครับเฉลยนะฮะจาวจีอะจาวจีอะหรือแอมจาวจีอะนะครับต่อมาผมขอยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับสมมติผู้ชายอายุ40นะครับและไปเจอเด็กอายุ15เอ๊แล้วผู้ชายอายุ40จะทักเด็กคนนั้นว่าอะไรนะครับอันจาวเจ๋าจาวเจ๋าแปลว่าสวัสดีหลานต้องมีอาไหมครับไม่มีเพราะเราแก่กว่านะฮะเห็นไหมครับว่าภาษาเวียดนามง่ายนิดเดียวนะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทักทายและบุรุษสรรพนามในภาษาเวียดนามไปแล้วคราวนี้เราลองมาดูโครงสร้างประโยคที่น่าสนใจและท่านผู้ชมมีโอกาสพบเจอบ่อยนะครับผมขอเริ่มต้นจากรูปประโยคการทักทายง่ายๆก่อนนะครับเราไปดูพร้อมกันเลยจาวองอะนะครับจาวแปลว่าสวัสดีองแปลว่าคุณปู่หรือคุณตานะครับอะแปลว่าครับหรือค่ะดังนั้นจาวองอะก็แปลว่าสวัสดีคุณปู่สวัสดีคุณตาครับสวัสดีคุณตาค่ะนะฮะต่อมาพร้อมกันจาวบาอะจาวบาอะแปลว่าสวัสดีคุณย่าคุณยายครับนะฮะต่อมาจาวเถยอะจาวเถยอะแปลว่าสวัสดีอาจารย์ค่ะอาจารย์ครับต่อมาจาวโกอะจาวโกอะคือสวัสดีอาจารย์ผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อมาจาวแองอะจาวแองอะแปลว่าสวัสดีพี่ผู้ชายนะครับต่อมาจาวจิอะจาวจิอะสวัสดีพี่ผู้หญิงนั่นเองและถ้าเราจะสวัสดีน้องนะครับเราก็สามารถพูดว่าจาวแอมได้ต้องมีอะไหมครับไม่มีเพราะว่าแอมเด็กกว่าแน่นอนเรามาทบทวนประโยคที่เรียนกันไปวันนี้นะครับเริ่มต้นจากการทักทายจ่าวหอยจ่าวหอยการทักทายด้วยการสวัสดีและการทักทายด้วยการถามไถ่จ่าวจ่าวซินจ่าวซินจ่าวเถยเถยเถยสาวเถยสาวโกสาวโกสาวแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะแอมจ่าวเถยพิสิทธอะตัวอย่างประโยคทักทายง่ายๆจ่าวอังจ่าวอังจ่าวจิจ่าวจิจ่าวแอมจ่าวแอมเรามาทบทวนประโยคการทักทายบุรุษสรรพนามที่เป็นพหูพจน์กันจาวกากอังจาวกากอังจาวกากจิจาวกากจิจาวกากแอมจาวกากแอมเรามาทบทวนคำบุรุษสรรพนามกันครับององบ่าบ่าบากบากจูจูโกโกอังอังแอมแอมเจ๋าเจ๋าเราจะเรียกแทนตัวเองว่าเจ๋าต่อเมื่อเราสนทนากับองค์บาบาร์จูโกหากผู้

0: ู้พูดกับผู้ฟังมีอายุเท่ากันจะใช้คำบุรุษสรรพนามดังนี้มิงมิงบ้านบ้านเช่นจ่าวบ้านจ่าวบ้านเต๋อเต๋อเก่าเก่าตัวอย่างเช่นผู้หญิงอายุ30ปีไปเจอผู้หญิงอายุ35ปีเราควรจะทักทายว่าจ่าวจีอะจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะแอมจ่าวจีอะหรือผู้ชายอายุ40ไปเจอเด็กอายุ15เราควรทักทายว่าจ่าวเจ๋าจ่าวเจ๋าต่อไปเรามาทบทวนรูปประโยคการทักทายกันครับจ่าวองอะจ่าวองอะจ่าวบ่าอะจ่าวบ่าอะจ่าวเถยอะจ่าวเถยอะจ่าวโกอะจ่าวโกอะจ่าวอังอะจ่าวอังอะจ่าวจีอะจ่าวจีอะจ่าวแอมจ่าวแอมยังมีรูปประโยคอื่นๆที่ต้องเรียนรู้อีกหลายแบบนะครับในครั้งหน้าเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมกับภาษาเวียดนามกันครับ
1: แอมจ่าวเถยอะ
2: จ่าวแอมจ่าวไหนเถนาวแอมก็แขว่ของ
1: แอมกำเอิญเถยแอมแขว่อะก่อนเถยเถนาวอะ
2: จ่าวไหนตัวคงแขว่หลำฮมในก็เวียกสีเดี๋ยวตัวซุปของ
1: แอมเด่นโนบายอะ
2: เบิ้งเดือก
1: เถแอมซินแฟเวอะ
2: เบิ้งแฮนกับลายแอมเหลินเซาเนี่ย
1: เบิ้งแอมจ่าวเถยอะ
2: เออจ่าวแอม
3: คุณผู้ชมคะในเรื่องของความเชื่อและศาสนานั้นนะคะแต่ละประเทศก็จะมีความแตกต่างกันค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในโซนเดียวกันก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันบ้างสำหรับประเทศเวียดนามเองเรื่องของความเชื่อและศาสนาก็จะมีความเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงวันนี้เราจึงมาคุยกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะถ้าถามถึงเรื่องของความเชื่อและศาสนาของเวียดนามอยู่ใกล้ไทยอย่างนี้ค่ะ มีความเหมือนหรือว่าต่างกันยังไงบ้างคะ
4: ครับของเวียดนามเนี่ยมีความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อมากนะฮะทั้งเกิดขึ้นในประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศเข้ามา
3: อ๋อ
4: นะครับอย่างสมมติที่ไม่เหมือนกับไทยก็จะมีการนับถือแม่นะครับนับถือเพศหญิงนะครับนับถือวีรบุรุษนะครับนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางธรรมชาติเช่นภูเขานะครับเทพแห่งภูเขาเทพแห่งทะเลนะฮะแล้วก็รับความเชื่อต่างชาติเข้ามาเช่นรับศาสนาพุทธมาจากอินเดียนะครับแล้วก็รับเต๋าขงจื้อนะครับลัทธิเต๋าลัทธิขงจื้อมาจากจีนก็จะมีความหลากหลายแล้วก็นำมารวมกับความเชื่อท้องถิ่นผสมผสานเข้าเป็นความเชื่อและศาสนาของเวียดนามครับ
3: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงศาสนาล่ะคะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอะไรกันคะ
4: ครับอันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเวียดนามนะฮะคนเวียดนาม 80% ไม่มีศาสนา
3: ไม่มีศาสนา
4: ไม่มีศาสนาในบัตรประชาชนจะเขียนว่าไม่มีศาสนานะฮะส่วนอีก 20% มีศาสนานะครับซึ่งศาสนาที่เยอะสุดในจำนวน 20% นี่คือพุทธมหายานนะครับนะมีคนนับถือประมาณ7ล้านคนรองลงมาก็เป็นคริสต์นะฮะแล้วก็อิสลามนี่มีน้อยมากประมาณ 0.1% นะครับในประเทศเวียดนามนะฮะส่วนคนที่ไม่มีศาสนาเอ๊ะแล้วเขานับถือศาสนาอะไร
3: ใช่ไหมฮะกำลังสงสัย
4: คือเขานับถือบรรพบุรุษเป็นหลักนับถือบรรพบุรุษเหมือนคนจีนนะครับก็เวลาที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการที่ยืดหยุ่นจิตใจเขาก็จะไปหาไปไหว้บูชาบรรพบุรุษของตัวเองซึ่งจะแท่นบูชาบรรพบุรุษหรือว่าหิ้งบูชาบรรพบุรุษเนี่ยจะมีอยู่ทุกบ้านของคนเวียดนามนะครับซึ่งจะเหมือนคนไทยเวลาที่ทุกข์ก็จะไปวัดไปไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่คนเวียดนามเนี่ยอยู่ในบ้านก็จะไปไหว้บรรพบุรุษไปขอพรก่อนสอบขอให้เฮงๆขอให้ทำงานการงานดี
3: คือแต่ขอเป็นบรรพบุรุษของเราเองใช่ไหม
4: คะใช่ครับดังนั้นการบูชาบรรพบุรุษของเวียดนามจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคนเวียดนามตลอดปีเลย
3: คือพิธีกรรมเหล่านี้จะสำคัญกับเขาใช่ไหม
4: ใช่ครับสำคัญมากฮะอย่างสมมติยกตัวอย่างวันปีใหม่ของคนเวียดนามเนี่ยการนับถือบรรพบุรุษ

0: เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับหรือแม้แต่การวันครบรอบวันตายของบรรพบุรุษนะฮ
1: ะ
0: ทุกคนในบ้านต้องกลับมาน ะครับ
1: หรือว่าจะไปอยู่ที่เมืองไหนก็ตาม
0: ก็ต้องกลับมาหรือถ้ากลับมาไม่ได้ก็ต้องทำบุญอยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ที่นั้นๆ นะครับหรืออย่างที่ผมบอกคือตุ๊ดเวียดนามหรือวันเต๊ดเนี่ยหรือตรงกับวันตุ๊ดจีนของประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะคนเวียดนามเนี่ยทุกคนต้องกลับบ้านถ้าใครไม่กลับบ้านถือว่าอกตัญญูเลย
1: ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะสำคัญมากทุกคนต้องกลับมาเพื่อที่จะร่วมเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่แล้วก็ไหว้บรรพบุรุษนะฮะ
1: ค่ะแล้วถ้าพูดถึงความหลากหลายของชาติพันธุ์ของคนเวียดนามล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ครับประเทศเวียดนามเนี่ยทุกคนนะครับจะรู้ว่าชนชาติของตัวเองเนี่ยมี54ชาติพันธ
1: ุ์54
0: นะ54ชาติพันธ
1: ุ์เยอะมาก
0: คร
1: ับ
0: ถามเด็กเวียดนามทุกคนจะตอบได้หมดนะครับเพราะเขาสอนมาแบบนี้นะฮะ54ชาติพันธุ์ประกอบไปด้วยอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลย 87% นะครับคือคนกิงหรือคนเวียดก็คือคนเวียดนามนั่นเองเป็นส่วนใหญ่ส่วนอีกประมาณ 13% นี่จะเป็นชนกลุ่มน้อยนะก็จะมีคนจีนนะครับคนไต่คนถ่ายคนถ่ายคือคนไทยนะครับมีคนไทยขาวไทยดำ
1: มีคนไทยด้วย
0: มีคนไทยด้วยไทยขาวไทยดำอยู่แถวเดียนเบียนฟูนะฮะก็จะมีความหลากหลายนะครับซึ่งประเทศเวียดนามนี่จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์เท่าเทียมกันนะครับยกตัวอย่างทีวีช่องหนึ่งของเวียดนามนะครับชื่อ VTV5 นะครับจะเป็นช่องที่ให้เฉพาะชนกลุ่มน้อยในการแสดงออกเช่นการอ่านข่าวนะครับหรือว่าการแสดงเพื่อที่ทำให้คนเวียดนามเนี่ยรับรู้ว่าเอ้ยประเทศเราเนี่ยมีชนกลุ่มน้อยนะ
1: ครับให้ความสำคัญกับเขา
0: ให้ความสำคัญแล้วเราจะได้รู้จักเขาเราจะได้ไม่แอนตี้เขานะครับฉะนั้นเวียดนามก็จะให้ความสำคัญกับทุกชาติพันธุ์ในประเทศ
1: เอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราก็ได้รู้จักกับอีกมุมนึงของเวียดนามนะคะคือความเชื่อศาสนาและชาติพันธุ์อันหลากหลายส่วนด้านภาษาค่ะเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการทักทายในภาษาเวียดนามเต็มที่เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือรายการฮันกูโกอันยองอันยองฮาเซโอรายการที่เราจะได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับเจ้าของภาษานะครับชาลชินาโซโยเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งหลายวันได้ฝึกพูดภาษาเกาหลีกันบ้างหรือเปล่าครับส่วนวันนี้คำศัพท์ของเราและบทเรียนของเราจะมีอะไรบ้างไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies กันเลยครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: โอ้ทัดเคชินาโซโย
1: ชัยชินาโซโยตุนชิโดชัยชินาโซโย
0: เน่ชัยชินาโซโย
1: เ
0: น่ถามอาจารย์นะครับว่าเป็นไงบ้างอาจารย์สบายดีไหมอาจารย์ก็ถามกลับมาว่าสบายดีแล้วตุนล่ะผมก็บอกว่าผมก็สบายดีนะครับเอาละครับมาเริ่มบทเรียนวันนี้กันดีกว่าครับ
1: วันนี้เราจะเรียนตัวเลขค่ะตัวเลขเกาหลีมีสองแบบนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ค่ะนับหมายเลขตัวจีนกับหมายเลขตัวเกาหลีค่ะแล้วก็วันนี้จะเรียนนับตัวเลขจีนก่อนค่ะคืออิล
0: อิล
1: อี
0: อี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โ
1: อยุก
0: ยุก
1: ชิล
0: ชิล
1: ชิล
0: ชิล
1: ใช่ค่ะ
0: ชิล
1: แปล
0: แปล
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ค่ะ
0: สิบนี่จะคล้ายๆสิบ
1: ใช่ค่ะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะสาม
0: สามก็คือสาม
1: จริงๆแล้วภาษาเกาหลีไม่มีวรรณยุกต
0: ์
1: อิลอิลอิลอะไรก็ได้แต่ว่าอิลลีสามสาโอยุกชิลไพกูสิบ
0: นี่ก็คือ1ถึง10นะครับ
1: ใช่ค่ะแล้วตุนตามอีกครั้งหนึ่งนะคะ
0: ครับ
1: อิล
0: อิล
1: ยีย
0: ี
1: สาม
0: สาม
1: สา
0: สา
1: โอ
0: โอ
1: ้ยุก
0: ยุก
1: เฉล
0: เฉล
1: แ
0: ปลแปล
1: คู
0: ่คู
1: ่สิบ
0: สิบ
1: ต่อไปสิบอิล
0: อ๋อสิบอิลก็คือสิบเอ็ด
1: เหมือนเดิมค่ะอิลีสามจะสิบ plus อิลแล้วก็สิบอิลส
0: ิ
1: บีนับตั้งแต่หนึ่งถึงสิบได้ก็
0: นับได้หมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นสิบอินสิบยี่สิบสามสิบสาไปเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้วก็ถึง20ก็ภาษาเกาหลีก็20
0: ออกเสียงคล้ายคนไทยมากเลย
1: เหมือนกันเลยค่ะ
0: 20
1: แล้ว21 22ตัวเหมือนกันเลย
0: 23แปลว่าเลขก็จะเยอะขึ้นเรื่อย
1: ๆใช่ค่ะแล้ว29ก็20คู่แล้วถึง30ก็เหมือนกัน30
0: อ๋อ30นี่เหมือนภาษาไทยเป๊ะเลย
1: 30ใช่ค่ะ1 plus 10

0: 거 10,
1: 갑.
0: 2 플러스 10거 20, 3 플러스 10거 30,
1: 갑.
0: 등 40, 50, 60, 70, 80, 90, 능로익과 100. 그리고 100, 200, 300, 400, 500, 만깐.
1: 갑.
0: 그리고 등 능판 그 1000.
1: 천,
0: 1000.
1: 천, 천이 그 능판.
0: 자이가 그리고 송판 그와 2000, 3판 그와 3000, 그리고
1: 갑.
0: 빨리 등문 그와 만.
1: 어, 10,000คือมันนะ
0: ค
1: คร
0: ่
1: ั
0: ะ
1: บ
0: มัน
1: ไม่
0: แล้
1: ใช
0: ว
1: ่ชิบชอนนะครับมันนะครับ
0: มันค่ะ
1: มันนะคร
0: ม
1: ับ
0: ันแล้วก็ต่อไปสองหมื่นกว่า20,000สา
1: อ
0: ม
1: ี
0: หมื่น
1: ม
0: กว่า
1: ัน
0: 30,000ถ้ารู้ว่าตั้งแต่1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นับได้ยังไงต่อไปค่ะ
1: ครับว่าง่ายๆถ้าเราท่อง1ถึง10เป็นภาษาเกาหลีได้เนี่ยเราสามารถผสมคําเป็นหน่วยตัวเลขต่างๆได้หมดเลยแล้วถ้ามันเยอะขึ้นไปแบบเป็นหลักแสนหลักล้านล่ะครับอาจารย์
0: ก็มีอีกค่ะแล้
1: คร
0: ว
1: ับ
0: 100,000คือว่า100,000
1: 10,000
0: ม้านคือว่า10,000ใช่ไหมคะ
1: คร
0: แล
1: ั
0: ้
1: บ
0: วก็100,000คือว่า
1: อ๋อ
0: ส
1: ส
0: ิ
1: ิ
0: บ
1: บ
0: ห
1: ห
0: ม
1: ม
0: ื่
1: ื
0: น
1: ่น
0: ใช่ถู
1: ส
0: ก
1: ิบ
0: ต
1: ห
0: ้
1: ม
0: อง
1: ื่นรวมเป็นหนึ่งแสนนะครับแล้วเลขต่างๆที่เรานับไปในภาษาเกาหลีเนี่ยเราสามารถนำไปใช้กับอะไรได้บ้างครับอาจารย์
0: ใช้กับราคาแล้วก็ง่ายคือใช้กับหมายเลขโทรศัพ
1: อ
0: ท
1: ๋
0: ์ค่ะอย่างเช่นว่าถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของเกาหลีละก็010เริ่ม010นะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็1234567
1: สม
0: น
1: มุติ
0: ะ
1: เรียงตามนี้น
0: ใ
1: ะ
0: ช่ค่ะศูนย์คือว่าคง
1: ค
0: คง
1: งโอ้เมื่อกี้เรายังไม่ได้เรียนเลขศูนย์น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: ค
0: ค
1: ง
0: งหรือว่ายองก็ได้ก็ศูนย์เรียกสองอย่างคงหรือว่ายองแ
1: อ
0: ต่
1: ัน
0: ว่า
1: ไห
0: ต
1: น
0: รงที่
1: นิยมกว่ากันนะครับ
0: ก็ตอนที่เรียกหมายเลขโทรศัพท์คงใช้มากกว่า
1: ค
0: ยอง
1: ง
0: ใช่ค่ะแล้ว
1: ครับ
0: 010ก็010
1: 010
0: 123ก็123 4567 4567หมายเลขโทรศัพท์ก็010 123มีขีดด้วยใช่ไหมคะ
1: คร
0: แ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ้วก็เรียกแออ
1: ๋อมีคำเรียกตัวขีดด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่านี่เรียกหมายเลขต่อไปก็คนฟังอาจจะเข้าใจผิดก็ต้องหยุดก่อนคืออ
1: ๋อ
0: ขีดเรียกแอด้วยค่ะ010 123 4567
1: อ๋อจะได้จดถูกนะครับว่า3ตัวแรกอะไรและ4ตัวหลังเป็นอะไร
0: ใช่
1: ทีนี้
0: ค
1: ถ้
0: ่
1: า
0: ะ
1: เป็นเรื่องช้อปปิ้งล่ะครับ
0: ช
1: จะ
0: ้อ
1: ไ
0: ป
1: ป
0: ปิ
1: ถ
0: ้ง
1: ามราคาของที่ใช้ยังไงครับ
0: วันนี้จะเรียนประโยคพื้นฐานที่สำหรับช้อปปิ้งก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ว
1: เยี
0: ่
1: ่ย
0: าม
1: เลยครับ
0: อีก얼마예요 만 원이에요 너무 비싸요 좀 깎아주세요 นี่สี่ประโยคก่อนค่ะ
1: สี่ประโยคเบื้องต้นแต่ละประโยคแปลว่าอะไรบ้างครับจันวอน
0: อีก얼마예요 คือว่าอีกนี่ค่ะอันนี้얼마예요 เท่าไหร่คะ
1: โอ้
0: ถ้าไปที่ร้านจะอยากจะซื้อก็ต้องถามราคาก่อนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ก็นี่คือเท่าไหร่คะอีก얼마예요
1: นี่ถาม
0: อ
1: ได้
0: ก
1: เลย
0: นี่อันนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็อันนั้นkugo olmaeyo anun jeogo olmaeyo igo ani anan kugo anun jeogo
1: jeogo
0: ค่ะแล้วก็ก็ชี้ได้เลย
1: ตามตำแหน่งเลย
0: เท่าไรคะ olmaeyo
1: olmaeyo แล้วเราสามารถ olmaeyo สั้นๆโดยไม่ต้องมี igo นำหน้าได้ไหมครับ
0: ถ้าหากว่าเรารู้กันว่าก็ชี้อันไหนเรียกอันไหนก็ไม่ต้องบอกว่า igo jeogo kugo ได้เลยค่ะ
1: ครับ
0: เท่าไรคะ얼마예요 แล้วก็ตอบได้ว่าก็만 원이에요 만 원คือว่า10,000 won10,000 won 10,000 won이에요 เมื่อกี้얼마예요คือว่าติด예요กับ만 원이에요ติด이에요ใช่ไหมคะอันนี้ก็ความหมายเหมือนกันคือหรือว่าเป็นแต่ว่าอันนี้แล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกด
1: เหมือนเดิมที่อาจารย์เคยบอกไว้นะ
0: ใช่ค่ะถ้า100,000 won ก็100,000 won이에요
1: 100,000 won이에요
0: 1,000 won คือ1,000 won이에요
1: 1,000 won이에요
0: ค่ะถ้า2,000 won 2,000 won이에요
1: ผสมกันไปเรื่อยๆตามที่อาจารย์สอนนะครับ
0: ถ้า15,000 won ก็15,000 won이에요
1: สมมุติอาจารย์เป็นคนขายแล้วอาจารย์บอกราคามาผมบอกว่าโหมันแพงไปอ่ะ
0: 너무비싸요
1: 너무비싸요
0: แพงไปหน่อย너무비싸요แล้วก็ต้องบอกอะไรคะขอลดหน่อย
1: ได้ไหมครับ
0: ค่ะ좀 깎아주세요 좀 깎아주세요
1: 좀 깎아주세요
0: 좀 그와 นิดหน่อย ก็ต้องหน้าอย่างไรล่ะคะ
1: อ้อนวอน
0: ใช่
1: ให้หน้าสงสาร
0: 좀 깎아주세요 อิ่มด้วยดีค่ะ
1: วันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ที่มีประโยชน์เยอะเลยนะครับเรื่องของตัวเลขเรื่องของการถามราคาแล้วก็ยังแถมเรื่องของการต่อราคาของด้วยนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ภาษาเกาหลีดีๆวันนี้จากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรียนในห้องเรียนกันไปแล้วเราออกไปใช้จริงกันดีกว่าครับกับช่วง Try Out

0: 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다. 어서 오세요.
1: 이거 얼마예요?
0: 200바트예요.
1: 그거 얼마예요?
0: 350바트예요.
1: 아, 너무 비싸요. 좀 깎아주세요.
0: 그럼 320바트 주세요.
1: 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 네?
1: 전화번호가 뭐예요?
0: 아, 02-354-5730이에요.
1: 02-353에?
0: 아, 아니에요. 02-354-5730이에요.
1: 아, 감사합니다.
0: 네.
2: 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 이거 얼마예요? 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 만 원이에요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 너무 비싸요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 좀 깎아주세요. 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 그거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 저거 얼마예요? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 100 100 1000 1000 만 만
3: คุณผู้ชมครับอย่างที่อาจารย์วอนแฮยองบอกไปว่าตัวเลขในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาจะมี2ชุดนะครับใช้ในโอกาสในวาระที่แตกต่างกันอย่างที่เราเพิ่งเรียนในวันนี้เนี่ยจะเป็นเลขที่ใช้บอกราคาบอกหมายเลขโทรศัพท์ส่วนหมายเลขอีกชุดหนึ่งจะเป็นเลขสำหรับบอกจำนวนครับซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในครั้งต่อไปกับรายการฮันกูกออันยองของเรานะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนทาอึเมโตมานายโอแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮันกูโกอันยองรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาเกาหลีกับเจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงครับครั้งที่แล้วยังจำกันได้ไหมครับเราเรียนกันไปเรื่องตัวเลขแต่ว่าเป็นเลขจีนนะครับเรื่องของอิ่วอีซัมซานับไปเรื่อยๆแต่1ถึง10นะครับแต่ว่าในภาษาเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ใช้เฉพาะตัวเลขจีนเท่านั้นนะครับยังมีการใช้ตัวเลขเกาหลีอีกด้วยส่วนตัวเลขเกาหลีที่ว่าเป็นยังไงและใช้กับอะไรบ้างเราไปถามอาจารย์กันเลยดีกว่านะครับไปพบกับอาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยพูซาน University of Foreign Studies ครับตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คราวที่แล้วพูดถึงตัวเลขจีนกันไปคราวนี้มาสอนอะไรกันบ้างครับ
1: ก็คราวนี้จะสอนเลขเกาหลีแล้วก็ลักษณะนามด้วย
0: ลักษณะนามด้วย
1: เพราะว่าเลขเกาหลีก็ต้องใช้กับลักษณะนามเมื่อก่อนเรียนเลขจีนก็อินดีซัมซาก็เกาหลีก็ฮันดูเซเนตัสซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบเยล
0: ครับเดี๋ยวอาจารย์ไปทีละอันช้าๆแล้วกันฮะ
1: จริงๆแล้วอันนี้คือฮานา
0: ครับ
1: 1อัน1ทูลเซ
0: ต
1: เนต
0: เนี่ย
1: ทาซอด
0: ทาซอด
1: ยอซอด
0: ยอซอด
1: อิลโกบ
0: อิลโกบ
1: ยอเดล
0: ยอเดล
1: อาโฮบ
0: อาโฮบ
1: ยอล
0: ยอล
1: 10ต่อไปก็11ก็ยอล5ยอลทูลเหมือนกันค่ะยอลเซถ้านับได้ตั้งแต่1ถึง10ก็นับต่อไปได้ไม่ยากแล้วก็เลขเกาหลีก็อ่านได้สองแบบนะคะถ้าไม่มีลักษณะนามก็ใช้ได้ฮานาทูลเซตเนตทาซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอล
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้ามีลักษณะนามด้วยก็ฮันทูเซเนถึง1ถึง4ก็จะเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ตั้งแต่5ก็เหมือนกันทาซอดยอซอดอิลกบยอเดลอาฮบยอลแล้วหลังจากนั้นก็11ก็열하나열둘열셋열넷고다미락사나남열한열두열세열넷여당때십하열다섯열여섯열일곱열여덟열아홉스물스물그이십가그리고십이십삼십삼십십고자뿌리안빠이러이러이고미츠차퍼도이가그러니까십그와열이십그스물삼십그서른40ก็มาถึง100ก
0: ็
1: แต่ละ10 10 10ก็มีชื่อเฉพาะด้วยค่ะ
0: แสดงว่าตัวเลขเกาหลีนี่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าตัวเลขจีน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ใช้ยากกว่านิดนึงสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกมาก่อนนะครับ
1: ก็เลขจีนก็ใช้กับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าราคาเท่าไหร่แล้วตอนที่เราบอกเวลาก็ใช้กับนาทีด้วยค่ะ
0: ถ้าเป็นนาทีจะเป็นเลขจีน
1: เลขจีน
0: ชั่วโมงจะเป็นเลขเกาหลี
1: ใช่ค่ะแล้วก็ชั่วโมงก็ใช้เลขเกาหลีแล้วก็จำนวนใช้เลขเกาหลีด้วยค่ะ
0: อ๋อแสดงว่าถ้าสมมุติเราไปใช้ผิดเนี่ยบอกราคาแล้วเราไปใช้เลขเกาหลีเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
0: โอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะต้องแยกส่วนกันนะครับว่าเลขแบบไหนใช้กับเรื่องอะไรบ้างนะครับ
1: ก็ต่อไปเราจะเรียนลักษณะนามด้วยนะคะเพราะว่าเลขเกาหลีส่วนใหญ่บอกกับจำนวนก็ต้องมีลักษณะนามด้วย
0: มีหน่วยนะครับ
1: ใช่ค่ะเช่นคนหนึ่งคนคือ사람 หนึ่งคนคือ사람ด้านหลังคนคือลักษณะนามหนึ่งคนคือว่า한명แล้วคนสองคน사람 두 명
0: โอ้มายองก็ยังอยู่เหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ลักษณะนามกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: กาแฟ1แก้วกาแฟ1ชั้นกาแฟคือว่ากาแฟ1แก้ว1คือว่า1ใช้กับลักษณะนามแล้วชั้นแก้วคือว่าชั้นกาแฟ1ชั้นกาแฟ2ชั้นกาแฟ3ชั้นน้ํา1ขวดน้ําคือว่ามุลแล้ว1ก็1ใช่มั้ยคะขวดคือเปียงน้ำ1ขวด물1บิ่งถ้า2ขวด2บิ่ง3ขวด4บิ่งถ้าม้า1ตัวตัวเกาหลีก็มาริก็ม้า1ตัวแก1มาริแก2มาริแก3มาริ
0: แปลว่ามารินี่ใช้กับสัตว์อย่างอื่นก็ได
1: ้ใช่ก็ได้ค่ะอย่างเช่นแมว고양이1มาริ고양이2มาริได้เลยค่ะใช้กับสัตว์ได้เลยค่ะ
0: อย่างเป็นรองเท้าบ้างเหรอครับ
1: รองเท้าต้องมีคู่ใช่ไหมคะนี่เรียกว่าเคลเล่รองเท้า1คู
0: ่
1: ชิมบัล1เคลเล่ สองคู่ชิมบัลทูเคลเลอันนี้ใช้ถุงเท้าด้วยนะคะ
0: อ๋อมาอะไรก็ตามที่เป็นคู่เหมือนกัน
1: ไม่ค่ะเฉพาะเท้าอย่างเดียวค่ะ
0: แปลว่ามือไม่ใช่แล้ว
1: มือไม่ได้แล้วค่ะ
0: โอ้แล้วอย่างบางคำที่มันไม่มีลักษณะนามจำเพาะเจาะจงว่าเป็นตัวเป็นเล็บเรามีคำกลางๆเรียกไหมครับ
1: มีค่ะถ้าเราไม่ทราบลักษณะหรือว่าไม่มีก็ใช้แคค่ะเหมือนภาษาไทยมีอันหนึ่งอันสองอันภาษาเกาหลีก็มีแคฮันเก้ทูแกอย่างเช่นโต๊ะหนังสือเช็คสั่งก็ไม่มีลักษณะนามเฉพาะนะคะเรียกว่าเช็คซังฮันแกโต๊ะหนังสือหนึ่งอันก
0: ็
1: เช็คซังฮันแกเก้าอี้อันหนึ่งหนึ่งอันก็เอจ้าฮันแกใช้ได้ค่ะแล้วก็ผลไม้ลูกๆเช่นแอปเปิลซากวาฮันแกแอปเปิลหนึ่งอันหรือลูกใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีอันเหมือนกันฮันแก
0: ตรงนี้
1: ซากวาทูแกแต่ห้ามใช้กับคนด้วยนะคะ
0: นี่เป็นข้อห้าม
1: ห้ามเลยค่ะห้ามใช้กับคนคือเมียงเป็นธรรมดาถ้าสุภาพก็ใช้บุญหนึ่งท่านทำบุญทูบุญสองท่านสามท่านมีภาษาไทยก็มีใช่ไหมคะทำบุญทูบุญแสบุญใช้กับคนคือหันเมียงเป็นธรรมดาหันบุญเป็นคำศัพท์สุภาพ
0: แล้วอย่างเวลาที่เราเห็นคนแบบเดินมาหลายๆคนเลยเรานับจำนวนไม่ได้อย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: เราว่าหลายหลายคนเหมือนกันค่ะยอโรเมียง
0: ยอโร
1: ก็หลายหลายอย่างเช่นหลายหลายคนยอโรเมียงหลายหลายที่ยอโรกดได้เลยค่ะ
0: หมาแมวหลายๆตัวอะไรงี้ก็ใช้ยอโร
1: มารีได้เลยค่ะแต่หลายๆอันยอโรแ
0: ค
1: ่ได้หมดเลยค่ะ
0: ก็เพิ่มยอโรเข้าไปแล้วก็ตามด้วยลักษณะนาม
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วกรณีที่เราจะไปใช้ในรูปประโยคเหรอครับกับคำเหล่านี้แล้วก็ตัวเลขเกาหลีนะครับ
1: ค่ะเอาดิฉันยกตัวอย่างขึ้นนะคะโอโซเซโอบอชาจูเซโอซากวาอิสโอโอซากวาทูเกจูเซโอยอกิอิสมิดา감사합니다또오세요ประมาณ6ประโยคก็ใช้ร่วมกันค่ะ
0: แปลว่าอะไรบ้างครับ6ประโยคนี้
1: จันยกตัวอย่างก็ไปซื้อของซื้อผลไม้นะคะแล้วไปโอโซโอเซโยคือว่าชอนเข้ามาค่ะโอโซโอเซโย
0: เหมือนยินดีต้อนรับค่ะ
1: ใช่ค่ะโอโซโอเซโยเป็นคำทักทายเหมือนกันค่ะแล้วจะถามตัวว่าโบชาจูเซโยบอชาจูเซโยบอแปลว่าอะไรชาจูเซโยก็ต้องการอะไรหาอะไรก็เข้ามาร้านเขาจะซื้ออะไรเหมือนกันกับบอชาจูเซโยอยากจะซื้อแอปเปิ้ลก็มีแอปเปิ้ลไหมคะอย่างนี้ก็ซากวาอิสโซโยซากวาอิสโซโยอิสโซโยเราเคยเรียนมีไหมใช่ไหมคะเรามีแอปเปิ้ลมีไหมคะซากวาอิสโซโยแล้วก็ขอแอปเปิ้ลส่งลูกซากวาทูเก้ชูเซโอซากวาคือแอปเปิลทูเก้คือส่งลูกทูเก้ชูเซโอก็ขอนะคะขอแอปเปิลส่งลูกซากวาทูเก้ชูเซโอชูเซโอก็ขอนั้นใช้ได้ที่เอิญเหมือนกันนะคะขอน้ำหน่อยค่ะมูลจมชูเซโอแล้วขอกาแฟคัพพี่ชูเซโอขอเงินทุนชูเซโอใช้ได้ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็여기있습니다นี่ค่ะ여기있습니다여기ก็ที่นี
0: ่
1: 있습니다ก็มีอยู่นี่ค่ะนี่ก็여기있습니다สุดท้าย감사합니다또오세요감사합니다คือขอบคุณค่ะแล้ว또오세요또คือว่าอีกครั้งนึง오세요ก็มาก็กลับมาใหม่นะคะก็เชิญใหม่
0: เหมือนแบบขอบคุณมากคราวหน้ามาใหม่นะ
1: ค่ะเหมือนกัน
0: ประมาณนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้ดีๆเรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาละครับได้เวลาไปทดลองใช้ภาษากันเช่นเคยในช่วง Try Out ครับ
2: บอชาจูเซโ
3: อซากวาอิสโอโย
2: เนอิสโอโย
3: อ๋อซากวาทูเกจูเซโ
2: อเนยอกิอิสมิดา
3: เอลมาเอโ
2: ยอิชิบาทูเอโ
3: ยยอกิโย
2: คัมซามิดาโตเซโย 어서 오세요. 뭐 찾으세요?
3: 사과 있어요?
2: 네, 있어요.
3: 사과 두 개 주세요.
2: 네. 여기 있습니다.
3: 얼마예요?
2: 20바트예요.
3: 여기요.
2: 감사합니다. 또 오세요.
1: 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 어서 오세요. 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 뭐 찾으세요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 있어요? 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 사과 두 개 주세요. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 여기 있습니다. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 감사합니다. 또 오세요. 사람 한 명. 사람 한 명. 커피 한 잔. 커피 한 잔. 물 한 병. 물 한 병. 개 한 마리. 개 한 마리. 신발 한 켤레. 신발 한 켤레. 사람 여러 명. 사람 여러 명. 한. 한. 두. 두. 세. 세. 네. 네. 다섯. 다섯. 여섯. 여섯. 일곱, 일곱, 여덟, 여덟, 아홉, 아홉, 열, 열, 스물, 스물, 서른, 서른, 마흔, 마흔, 쉰, 쉰, 예순, 예순, 일은, 일은, 여든, 여든, 아흔, 아흔, 백, 백,

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยัคฮู
2: ้ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์

0: เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
1: โอ้โหไดโนเสาร์สูญพันธุ
2: ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
3: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
3: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
1: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะท่านบอกว่า
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

0: That was great, guys. I'll see you again next week. Same place, same time.
1: Hi, Mark. Do you have a minute?
0: Sure, what's up?
1: About the meeting on Wednesday, it's at 11 o'clock, right?
0: Yeah, that's right.
1: I have a bit of a problem with the time. Is it possible to move it?
0: I guess we could postpone it to the afternoon, maybe 1 o'clock, or move it up earlier to the morning. What would work best for you?
1: How about 9 o'clock? Because at 12, I have a meeting with my advisor. He has a really packed schedule, and I don't want to be late for it.
0: Oh, I see. Of course, we wouldn't want you to be bait for that one.
1: Thanks. I appreciate it. And I have to rush to English class after the meeting.
0: I thought you didn't have classes on Wednesday.
1: My professor was sick all last week, and she is having a makeup class that day at 1:30 to 4.
0: It's gonna be a very busy day for you then,
1: yeah.
0: But you've got this. And let me know if you need help with anything.
1: Thank you, but I'm all set, and I can't wait to share my ideas with the rest of the team.
0: Wonderful.
1: I will let Jessica know about the time change because I'm seeing her later today for lunch.
0: And I'll also email the rest of the group to confirm the time change.
1: Thanks a lot, Mark.
0: Don't mention it. It's important that you're there. I've got to go now. See you.
1: See you.
0: Bye-bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประ

0: กับการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 在1960年邓培同九世王普密蓬阿杜德陛下对美国和欧洲国家进行正式国事访问之际，势力及王太后殿下倡议对泰国不同历史时期的女性服饰进行研究与探索，这些服饰被称为泰式皇室礼服。
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly ยุรินทร์อัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: 泰式皇室礼服和玉雀衬衫反映了泰国宫廷技艺和艺术手工品，世代相传的实践与传承。它们经过设计和调整，成为了当代服饰，具有连裁版型，并使用泰国本土生产的材料。这反映了社区工匠精湛的独特身份，同时也反映了泰国精神的整体面貌。在2024年。泰国内阁根据文化部的提议批准了一项决议，将泰式皇室礼服提请联合国教育科学及文化组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนนึงเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้ท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: 目前穿着泰式皇室礼服以及各种类型的泰国布料正变得越来越受欢迎鉴于士力万纳万里纳里拉塔纳拉查卡尼公主殿下集成和发扬了势力及王太后殿下保护与推广泰国纺织品的皇家夙愿殿下将泰国布料进行现代化应用使其一直以来都受到国内外市场的欢迎并创立了品牌 Siri Wanavari 殿下还提出了各种理念和方针 鼓励社会各家穿着泰式服装。最终，联合国教科文组织宣布对殿下进行表彰，并授予了纪念勋章，以表彰殿下在保护文化遗产、推广精美艺术以及推动泰国文化和创意产业发展方面的皇室功绩。
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และไทยสู่สากล

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: aiming to plus verb, I'm planning to plus verb, or my goal is to plus verb, to talk about what you plan to do.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it's a great chance for you to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางทุกคนนะคะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางทุกคนค่ะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังในชั่วโมงแรกกันค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะ 1. นักเรียนสามารถที่จะเขียนเลขยกกำลังนะคะที่อยู่ในรูป A ยกกำลัง M ทั้งหมดยกกำลัง N ให้อยู่ในรูป A ยกกำลัง M คูณ N ได้ค่ะและ2นะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังมาใช้ในการหาค่าของเลขยกกำลังที่กำหนดให้ได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะบทนิยามนะคะแล้วก็สมบัติของเลขยกกำลังกันก่อนนะคะค่ะนักเรียนคะนักเรียนยังจำความหมายของเลขยกกำลังได้อยู่ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะค่ะนักเรียนคะเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆนะคะและ N เป็นจำนวนเต็มบวกนะคะเลขยกกำลังที่มี A เป็นฐานและ N เป็นเลขชี้กำลังนะคะเราจะสามารถเขียนแทนได้ด้วยอะไรคะถ้า A ยกกำลัง N หมายความว่าอย่างไรเอ่ย
3: A คูณกันเ
2: องถูกต้องค่ะ A ยกกำลัง N นะคะก็คือ A คูณกัน N ตัวนั่นเองค่ะค่ะเมื่อเรียนเนี่ยสามารถบอกความหมายของเลขยกกำลังได้แล้วนะคะต่อไปค่ะนักเรียนคะนักเรียนลองดูว่าตอนนี้คุณครูมีอะไรคะ A ยกกำลัง4นะคะนักเรียนคะฐานของเราคือ
1: A
2: ฐานของเราคือ A เรามี A เป็นฐานและมีจำนวนไหนเป็นเลขชี้กำลังคะ
1: 4
2: ถูกต้องค่ะเราจะได้ว่า A ของเรานะคะเป็นฐานส่วน4เป็นเลขชี้กำลังนั่นเองซึ่งจากความหมายของเลขยกกำลังค่ะ A ยกกำลัง4หมายความว่าอย่างไรคะ
4: A คูณกัน4ตัว
2: ถูกต้องค่ะ A ยกกำลัง4นะคะก็คือเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของจำนวนที่เป็นฐานได้ก็คือ A คูณกัน4ตัวนั่นเองถูกต้องค่ะต่อไปค่ะนักเรียนลองดูนะคะจำนวนนี้เราอาจจะยังไม่เคยพบเห็นใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เคยเอ่ยนักเรียนสังเกตในวงเล็บคืออะไรคะ2ยกกำลัง3อยู่ในวงเล็บใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งหมดยกกำลังอะไรเอ่ย4ใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้านักเรียนเจอเลขยกกำลังในลักษณะนี้ดังนั้นคุณครูถามก่อนนักเรียนลองดูว่าส่วนไหนที่เป็นฐาน
1: 2
2: ตัวเดียวใช่ไหมคะหรือใครว่าเป็นจำนวนอื่นอีกลองเดาสิแล้วเลขชี้กำลังของนักเรียนจะเป็นอะไรล่ะสมมติว่าถ้านักเรียนบอกว่าฐานเป็น2เลขชี้กำลังคืออะไรคะ
1: 3
2: นักเรียนบอกว่าเป็น3อ้าวแล้ว4คืออะไรคะสี่ก็เป็นเลขชี้กำลังเหมือนกันใช่ไหมที่ทำไงเอ่ยนะนักเรียนดูก่อนว่าคุณครูมีอะไรให้คุณครูมีวงเล็บด้านนอกวงเล็บ

0: ือจำนวนใดคะคือ4เราจะให้4เป็นเลขชี้กำลังดังนั้นสิ่งที่อยู่ในวงเล็บจะเป็นฐานค่ะดังนั้นฐานของเราในข้อนี้คืออะไรคะ
1: 2 2
0: ถูกต้องค่ะส่วน4เป็น
1: เล
0: ขชี้กำลังนะคะอันนี้คือจำนวนใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นชินนะคะเห็นไหมว่าเราจะให้2ยกกำลัง3หรือว่าจำนวนที่อยู่ในวงเล็บเป็นฐานนั่นเองค่ะส่วน4ให้เป็นเลขชี้กำลังนะคะทีนี้ค่ะและถ้าคุณครูต้องการจะเขียน2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ให้อยู่ในรูปการคูณของจำนวนที่เป็นฐานจากความหมายของเลขยกกำลังเราจะเขียน2ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลัง4ได้ว่ายังไงคะ
1: 2ยกกำลัง3 4
0: 2ยกกำลัง3คูณ4ใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะเขียนไงคะเราจะต้องคุณกันกี่ตัวคะ
1: 4ต
0: ัว4ตัวค่ะก็คือเราต้องเขียนเป็น2ยกกำลัง3คูณกันทั้งหมด
1: 4
0: ตัวนะคะเห็นไหมจากความหมายของเลขยกกำลังนะคะดังนั้นเพื่อให้เรียนเนี่ยได้เข้าใจในจำนวนที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูจะแจกใบกิจกรรมที่3ให้กับนักเรียนนะคะค่ะสำหรับใบกิจกรรมที่3เรื่องสมบัติของเลขยกกำลัง1นั่นเองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในใบกิจกรรมนี้ค่ะคุณครูจะมีด้วยกันทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะในตอนที่1ค่ะก็จะให้นักเรียนนะคะพิจารณาหาผลลัพธ์ของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราจะหาผลลัพธ์ a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n นะคะเมื่อ a ไม่เท่ากับ0และ m และ n นะคะเป็นจำนวนเต็มนะคะให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังที่มี a เป็นฐานนั่นเองค่ะโดยใช้บทนิยามและสมบัติของเลขยกกำลังนะคะหลังจากนั้นค่ะเรียนก็นำผลลัพธ์มาเติมลงในตารางให้สมบูรณ์ค่ะและในตอนที่2ค่ะก็คือนำคำตอบที่เราได้ในตอนที่1นะคะมาเติมลงในตารางนะคะให้สมบูรณ์ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาสังเกตความสัมพันธ์นะคะแล้วในตอนที่3ค่ะเราก็จะมาเขียนข้อความคาดการณ์นะคะที่เราได้นะคะในตอนที่2แล้วเราก็จะได้สมบัติของเลขยกกำลังขึ้นมานะคะดังนั้นเดี๋ยวในตอนที่1เราจะมาทำไปพร้อมๆกันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในข้อที่1ก่อนนะคะไปพร้อมกับคุณครูก่อนนะคะค่ะนั่นเลยค่ะในข้อที่1เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของ5ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง3ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเริ่มแรกนะคะถ้าเราเจอเลขยกกำลังในลักษณะดังนี้ซึ่งเราเนี่ยยังไม่เคยได้เรียนใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแรกเลยนักเรียนต้องดูก่อนว่านักเรียนจะให้จำนวนไหนเป็นฐานจำนวนไหนเป็นเลขชี้กำลังคะค่ะเราจะให้5ยกกำลัง6เป็นฐานถูกต้องค่ะและเลขชี้กำลังคือเท่าไหร่คะ
1: 3
0: ให้3เป็นเลขชี้กำลังจากความหมายของเลขยกกำลังนะคะเราจะสามารถเขียนได้ว่ายังไงเอ่ยคูณกันกี่ตัวคะ
1: 3
0: ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะจากบทนิยาม a ยกกำลัง n นะคะนักเรียนก็จะได้ว่า5ยกกำลัง6ทั้งหมดยกกำลัง3ก็คือ5ยกกำลัง6ทั้งหมด3ตัวคูณกันนะคะหลังจากนั้นพอคูณกันเสร็จแล้วเป็นไงคะเริ่มมองออกไงคะมองออกแล้วนะคะทำงานกันอยู่ทั้ง3จำนวนทำงานกันอยู่คะคูณกันอยู่เราจะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะฐานเหมือนกันยังคะเหมือนกันเลยไหมฐานเป็น5เหมือนกันเลยฐานเหมือนกันแล้วเราจะนำเลขชี้กำลังมาบวกกันถูกต้องค่ะเราจะได้เป็น5ยกกำลัง6บวกด้วย6บวกด้วย6ใช่ไหมคะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบว่าถูกต้องค่ะเห็นไหมนี่เลยก็จะได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ5ยกกำลัง18นั่นเองในข้อที่1เห็นไหมคะเมื่อ6บวกด้วย6บวกด้วย6นะคะถูกต้องนะคะข้อที่1เขียนลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะวิธีคิดค่ะต่อไปเรามาทำข้อที่2ไปพร้อมๆกันเลยนะคะในปลายทางคะ ข้อที่2คุณครูให้หนูหาผลลัพธ์ของ7ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราเจอเลขยกกำลังในลักษณะดังนี้เริ่มแรกเราจะใช้อะไรก่อนเลยเราจะใช้บทนิยาม a ยกกำลัง n ก่อนใช่ไหมคะและข้อที่เรียนตอบคุณครูหน่อยค่ะว่านักเรียนให้จำนวนใดเป็นฐานคะ
1: 7
0: ยกกำลังลบ2เป็นฐานถูกต้องค่ะและจำนวนใดเป็นเลขชี้กำลังคะ4เป็นเลขชี้กำลังดังนั้นจากบทนิยาม a ยกกำลัง n เราจะสามารถเขียนได้เป็นยังไงคะ
1: 7ยกกำลังลบ2
0: คูณกัน4ตัวถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นไงคะมองออกยังคะมองออกแล้วนะคะเห็นไหมว่าเป็นไงคะใช้อะไรเอ่ยใช้การคูณแล้วและฐานเหมือนกันยังคะเหมือนกันแล้วดังนั้นฐานเหมือนกันคูณกันจากสมบัติของเลขยกกำลังเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราดูสิคะเราบวกกันได้เท่าไหร่เอ่ยลบ2บวกด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะในคู่แรกลบ4นะคะดูเครื่องหมายดีๆนะคะหลังจากในคู่ต่อไปค่ะจากลบ4บวกเพิ่มอีกลบ2กลายเป็นลบ6และบวกอีกลบ2กลายเป็นดังนั้นคำตอบของเราคือถูกต้องค่ะก็คือ7ยกกำลังลบ8นั่นเองถูกต้องค่ะข้อที่2ก็จดแนวคิดและคำตอบลงไปในใบกิจกรรมของเราได้เลยนะคะค่ะต่อไปเรามาดูในข้อที่3ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะข้อที่3จงหาผลลัพธ์ของ11ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ2ให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังข้อนี้เราจะทำเหมือน2ข้อแรกได้เลยไหมคะยังไม่ได้เก่งมากค่ะเนื่องจากว่าเลขชี้กำลังเป็นอะไรเอ่ยเป็นลบเก่งมากนะคะดังนั้นถ้าเราต้องการทำให้เลขชี้กำลังของเราเป็นบวกเราทำไงเอ่ยเราจะใช้อะไรคะ
1: บทน
0: ิยาม a ยกกำลังลบ n เก่งมากดังนั้นในข้อนี้แปลว่านักเรียนเนี่ยให้จำนวนใดนะคะเป็นฐานคะ11ยกกำลังลบ5เป็นฐานถูกต้องค่ะและให้ลบ2เป็นเลขชี้กำลังถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนจากเลขชี้กำลังลบ2ให้เป็นจำนวนบวกก่อนก็คือใช้บทนิยาม a ยกกำลังลบ n นั่นเองนะคะเราก็จะได้ในรูปแบบนี้อ่ะทีนี้พอมองออกยังคะได้แล้วเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนดูในส่วนที่เป็นตัวส่วนหรือด้านล่างเห็นไหมคะส่วนในส่วนที่เป็นตัวส่วนนะคะ11ยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลัง2หมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความว่าไงคะ
1: 11ยกกำลังลบ5คูณกัน2
0: เก่งมากค่ะก็คือ11ยกกำลังลบ5คูณกัน2ตัวนะคะถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเป็นยังไงคะมองออกแล้วไหมคะเราสามารถใช้อะไรได้เลยใช้อะไรคะค่ะเราสามารถใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังได้แล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะฐานเหมือนกันยังเอ่ยในตัวส่วนฐานเหมือนกันแล้วให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันนะคะซึ่งเราจะได้เป็นเท่าไหร่เอ่ย11ยกกำลังลบ5บวกด้วยบวกด้วยอะไรคะบวกด้วยลบ5เราได้เป็นเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะก็คือในตัวส่วนนะคะเราก็จะเป็น11ยกกำลังลบทีนี้เราต้องการคำตอบให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเราสามารถเปลี่ยนได้อีกไหมคะได้ก็คือใช้บทนิยามอะไรเอ่ย a ยกกำลังลบ n ใช่ไหมคะก็คือที่เราเรียนมาแล้วเนาะเราก็สามารถเขียนกลับไปได้เป็นเท่าไหร่คะ11ยกกำลัง10อันนี้ทันไหมคะท่านนะคะเก่งมากค่ะทั้ง3ข้อเป็นไงคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะเก่งมากค่ะเหมือนเดิมค่ะเมื่อเรานะคะได้ผลลัพธ์ทั้ง3ข้อเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็นำคำตอบของเราผลลัพธ์ของเราไปเติมลงในตารางในตอนที่2ให้สมบูรณ์นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเติมคำตอบลงไปในตอนที่2พร้อมๆกันเลยค่ะน นะคะในข้อที่1เราก็เติมคำตอบลงไปให้เรียบร้อยนะคะ

0: ค่ะข้อที่3เติมคำตอบลงไปให้สอบดูค่ะในข้อที่4นักเรียนคะคุณครูบอกว่า3ยกกำลัง7ทั้งหมดยกกำลัง4ผลลัพธ์ของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ย
1: 3 ยกกำลัง 28
0: เก่งมากค่ะโดยที่เลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานคือเท่าไหร่คะ
1: 4 ค่ะ
0: และเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังล่ะคะ
1: 4
0: และเลขชี้กำลังของผลลัพธ์เป็น
1: 28
0: ถูกต้องค่ะเติมข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะคะในตอนที่2สำหรับคนใดนะคะที่เติมข้อมูลลงในตารางเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนลองสังเกตดูว่าจากตารางในตอนที่2ที่เราได้เติมข้อมูลจนครบแล้วนะคะใน3ช่องสุดท้ายค่ะนักเรียนลองสังเกตดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังและเลขชี้กำลังของผลลัพธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเก่งมากค่ะเห็นไหมคะเพื่อนบอกเลยว่าถ้าในข้อที่หนึ่งก่อนเนาะเพื่อนบอกว่าถ้าเรานำเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานก็คือ6คูณด้วยเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังก็คือ3ใช่ไหมคะนั่นสังเกตดูว่า6คูณ3ได้เท่าไหร่เอ่ย18เห็นไหมคะอ่ะข้อที่2ยังชัดอยู่เปล่าเห็นไหมข้อที่2เพื่อนบอกว่าให้นำลบ2คูณด้วย4ได้เท่าไหร่คะได้ลบ8เป็นไงผลลัพธ์ตรงไหมคะตรงนะคะข้อที่3ค่ะลบ5คูณด้วยลบ2ได้เท่าไหร่คะ10ตรงไหมคะตรงนะคะและสุดท้ายค่ะ7คูณด้วย4ได้28เห็นไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนะคะซึ่งนักเรียนก็น่าจะเขียนข้อความคาดการได้นะคะประมาณนี้นะคะคุณครูก็จะขึ้นตัวอย่างของข้อความคาดการให้กับนักเรียนได้เห็นนะคะค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้ข้อความคาดการว่าเลขชี้กำลังของผลลัพธ์จะเท่ากับผลคูณของเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นฐานกับเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะค่ะทีนี้จากข้อความคาดการณ์ของเรานะคะเราก็จะได้สมบัติเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาดูสมบัติที่เราได้กันในวันนี้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังก็คือเมื่อ a เป็นจำนวนใดๆที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มเราจะได้ว่า a ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n เท่ากับ a ยกกำลัง m คูณด้วย n นั่นเองค่ะนี่คือสมบัติที่เราได้จากการทำกิจกรรมนะคะในส่วนนี้ของเรานะคะค่ะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยนะคะค่ะซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่านะคะถ้า m และ n ของเราเนี่ยเป็นจำนวนเต็มแปลว่า m และ n เนี่ยเป็นได้ทั้งจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบและ0ใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจของนักเรียนเพิ่มเติมนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างนะคะที่ให้เราเนี่ยได้ฝึกใช้สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างไปพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังพร้อมๆกันเลยค่ะข้อแรกนะคะ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง6ข้อนี้นี่เลยค่ะเราเรียนสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังไปแล้วนะคะทำไมคะสังเกตดูว่าเลขชี้กำลังของเรามีกี่ส่วนคะ2ส่วนเราสามารถนำมาคูณกันได้เลยดังนั้นข้อนี้คำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่คะ5ยกกำลัง24ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราสามารถนำเลขชี้กำลังมาคูณกันได้เลยเห็นไหมคะ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง6นะคะนี่แหละก็นำ4คูณด้วย6ค่ะคำตอบก็จะเป็น5ยกกำลัง24นั่นเองเก่งมากค่ะค่ะข้อที่2นักเรียนปลายทางลองฝึกทำไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูนะคะข้อนี้บ้างข้อนี้ค่ะ8ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ3ข้อนี้คำ

0: ตอบของเราจะเป็นอย่างไรคะไม่เป็นไรคุณครูเราอาจจะมีคำตอบที่แตกต่างเมื่อไหร่จะลองมาดูนะคะครูเฉลยให้ไม่เป็นไรค่ะได้เท่าไหร่คะบางคนบอกว่าได้8กำลังลบ6มีคำตอบอื่นอีกไหมคะบางคนบอก8ยกกำลัง6มีคำตอบที่แตกต่างกันแล้วในปลายทางว่าคำตอบไหนจะถูกต้องคะดังนั้นเริ่มแรกนะคะนั่นแหละค่ะ8ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ3นะคะเราเรียนเรื่องสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังไปแล้วดังนั้นเราสามารถนำลบ2คูณด้วยลบ3ได้เลยคำตอบจะเป็นจำนวนบวกหรือจำนวนลบคะข้อนี้จำนวนบวกนะคะเห็นไหมลบ2คูณด้วยลบ3ได้ถูกต้องค่ะดังนั้นคำตอบก็คือ8ยกกำลัง6นั่นเองค่ะนะคะดังนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือดูเครื่องหมายให้ดีๆนะคะอีก1ข้อเป็นไงคะ a ยกกำลังลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
1: ยกกำลังลบ13
0: ถูกต้องค่ะเราก็จะสามารถนำลบ3คูณด้วย4ได้เลยก็จะกลายเป็น a ยกกำลังลบ12นั่นเองถูกต้องค่ะเป็นไงคะเราสามารถหาคำตอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไหมคะรวดเร็วขึ้นแล้วใช่ไหมคะค่ะดังนั้นเพื่อให้เรียนได้เข้าใจนะคะในสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูก็จะมีตัวอย่างมาอธิบายเพิ่มเติมให้กับนักเรียนได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะข้อนี้เป็นไงคะโจทย์ยาวไหมคะโจทย์ยาวเลยลองดูว่าคำตอบที่เราหามาเนี่ยจะยากหรือง่ายนะคะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันเลยค่ะดังนั้นข้อแรกนักเรียนคะข้อนี้เป็นไงคะนักเรียนมองในส่วนในเห็นไหมคะในส่วนแรกแม่ด้านหน้าเนาะลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ3ข้อนี้เราสามารถทำมาได้คะสามารถนำ4คูณด้วยลบ3ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเราจะได้ในส่วนหน้าได้เป็นเท่าไหร่คะเป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ12เก่งมากค่ะในส่วนแรกหลังจากนั้นคูณด้วยเรามองในส่วนหลังบ้างค่ะในส่วนหลังของเราก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ5ทั้งหมดยกกำลังลบ2เป็นคะเราสามารถนำมาคูณกันได้ไหมคะด่าเนี่ยจะนำจำนวนไหนมาคูณกันคะเก่งมากค่ะก็คือเราสามารถนำลบ5คูณด้วยลบ2ได้ซึ่งคำตอบจะต้องเป็นจำนวนบวกนะคะดังนั้นข้อที่ของเราในส่วนหลังของเราจะได้เป็นลบ2ทั้งหมดยกกำลัง10เก่งมากค่ะเห็นไหมคำตอบของเราจากโจทย์ยาวๆเหลือนิดเดียวเองใช่ไหมคะหลังจากนั้นเป็นไงเอ่ยเก่งมากค่ะเนื่องจากว่าฐานเหมือนกันแล้วใช่ไหมคะฐานเหมือนกันคูณกันสามารถนำเลขที่กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะดังนั้นคำตอบของเราจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเก่งมากค่ะคำตอบของเราก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ2นั่นเองเรียบร้อยเป็นไงคะเห็นไหมคะโจทย์ยาวก็จริงแต่คำตอบของเราเป็นเอ่ยนิดเดียวเองสั้นนิดเดียวใช่ไหมคะเห็นไหมนักเรียนถ้าเราใช้ความรู้ในเรื่องของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังได้แล้วนะคะเรียนก็สามารถหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วนะคะเป็นไงคะง่ายไหมคะง่ายนะคะดังนั้นเพื่อมาตรวจสอบความเข้าใจของเรียนต้นทางและเรียนปลายทางนะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้กับเราได้ฝึกทบทวนดูว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังหรือไม่นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูที่แบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่4สมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังค่ะค่ะสำหรับในแบบฝึกหัดที่4นะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะสำหรับในแบบฝึกหัดนี้ค่ะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะหาผลลัพธ์ของจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะซึ่งคุณครูจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อนะคะดังนั้นนักเรียนสามารถที่จะลงมือ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาใส่แบบฝึกหัดไปพร้อมกันเลยนะคะค่ะในข้อที่1 นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เพื่อนต้นทางนะคะมาลองเฉลยคำตอบก่อนค่ะแล้วเราจะมาลองดูว่าคำตอบของเพื่อนต้นทางนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะข้อที่1มีใครช่วยครูเฉลยไหมคะข้อที่1ข้อที่1ใครคะขอบคุณค่ะนะคะค่ะเรียนคะในข้อที่1 นะคะโจทย์บอกว่าลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลังลบ5คูณด้วยลบ2ทั้งหมดยกกำลัง4ข้อนี้นักเรียนได้คำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: ลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ6ค่ะ
0: ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกไหมคะถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการหาคำตอบไปพร้อมๆกันนะคะค่ะนะคะเห็นไหมจากสมบัติของเลขยกกำลังที่เราได้เรียนในวันนี้นะคะกรณีที่ฐานเป็นเลขยกกำลังนะคะสังเกตดูในส่วนหน้าก่อนนะคะนักเรียนสามารถนำ2คูณด้วยลบ5ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะและเราก็จะได้ในลักษณะดังนี้นะคะหลังจากนั้นเมื่อฐานเหมือนกันแล้วค่ะเราก็จะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนะคะเห็นไหมฐานเหมือนกันนะคะให้นำเลขที่กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบก็คือลบ2ทั้งหมดยกกำลังลบ6นั่นเองนะคะถูกต้องค่ะในข้อที่1 นะคะดังนั้นในข้อที่1 นะคะนักเรียนสามารถตรวจใบงานไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2นะคะข้อที่2คนไหนช่วยคุณครูเฉลยได้คะขอบคุณค่ะนะคะค่ะนักเรียนคะในข้อที่2นะคะโจทย์บอกว่า5ยกกำลัง3ทั้งหมดยกกำลังลบ1ส่วนด้วย625นักเรียนได้คำตอบว่าอย่างไรคะ
2: 5ยกกำลังลบ7ค่ะ
0: 5ยกกำลังลบ7ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการหาคำตอบของเพื่อนต้นทางไปพร้อมกันเลยนะคะดังนั้นข้อนี้นักเรียนคะข้อนี้เราจะต้องเปลี่ยนตัวไหนก่อนเลยคะ
3: 125
0: เก่งมากค่ะเราต้องเปลี่ยน625ให้มีฐานเหมือนกับเพื่อนก่อนก็คือฐานเป็นอะไรเอ่ยฐานเป็น5นั่นเองซึ่ง625ก็คือ5ยกกำลังอะไรคะ
3: 4
0: เก่งมากค่ะก็คือ5ยกกำลัง4นั่นเองนะคะเก่งมากหลังจากนั้นนะคะในส่วนตัวเศษด้านบนเห็นไหมในตัวเศษของเรานะคะเราสามารถนำ3คูณด้วยลบ1ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นเราใช้สมบัติอะไรต่อคะสมบัติการหารของเลขยกกำลังใช่ไหมคะเก่งมากค่ะฐานเหมือนกันก็คือฐานเป็น5เหมือนกันแล้วนะคะฐานเหมือนกันให้นำเลขที่กำลังมาลบกันนั่นเองเก่งมากค่ะเราก็จะได้เป็น5ยกกำลังลบ3ลบด้วย4ค่ะซึ่งคำตอบก็คือ5ยกกำลังลบ7นะคะถูกต้องตรงกับที่เพื่อนบอกคำตอบมาเลยนะคะดังนั้นข้อที่2ถูกต้องตรวจถูกลงในแบบฝึกหัดของเราได้เลยค่ะ2ข้อครึ่งทางแล้วถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในข้อที่3นะคะเรียนปลายทางข้อที่3เห็นโจทย์แล้วเป็นไงคะใครช่วยครูเฉลยข้อนี้ขอบคุณค่ะนะคะในข้อที่3 49ยกกำลัง2คูณด้วย7ยกกำลังลบ3ส่วนด้วย7ยกกำลัง5ข้อนี้นักเรียนหาผลลัพธ์ได้เท่าไหร่คะ
2: ได้7

0: ยกกำลังลบ4ค่ะ
1: 7ยกกำลังลบ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะนักเรียนถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยเฉลยแนวคิดในข้อที่3ไปพร้อมกันเลยนะคะในข้อที่3นักเรียนต้องเปลี่ยนตัวไหนก่อนคะ49เก่งมากค่ะเราจะมาเปลี่ยนจำนวน49นะคะให้กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย
2: 7
1: นั่นเอง49เราเปลี่ยนเป็น7ยกกำลังอะไรคะ
2: 7 ลบ 2
1: เก่งมากค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็สามารถนำ2คูณด้วย2ได้เลยไหมคะได้เลยนะคะในส่วนนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะทำไงเราใช้สมบัติอะไรก่อนคะได้เลยมองตัวเศษก่อนตัวเศษเราใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองค่ะก็คือฐานเหมือนกันคูณกันนำเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองค่ะในส่วนตัวเศษนะคะเราก็จะได้ในลักษณะดังนี้นะคะ7ยกกำลัง4บวกด้วยลบ3เหลือเท่าไหร่คะ
3: 7ยกกำลัง1
1: ถูกต้องค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้สมบัติอะไรต่อคะ
2: การหาร
1: นั่นเองถูกต้องค่ะนะคะเราก็จะได้ว่าฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาลบกันค่ะดังนั้นคำตอบของเราก็คือ7ยกกำลังลบ4นะคะถูกต้องนะคะเยี่ยมค่ะเหลือในข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่3ยังถูกหมดอยู่ไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะดังนั้นข้อที่4ใครเชื่อคุณครูเฉลยขอบคุณค่ะนะคะในข้อที่4นั้นโจทย์บอกว่า25ยกกำลัง4คูณด้วย5ยกกำลัง6ข้อนี้เลยได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่คะ
0: 5ยกกำลัง14ค่ะ
1: 5ยกกำลัง14ถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะมีใครได้คำตอบตรงกับเพื่อนไหมคะมีใช่ไหมคะอ้าวแล้วคนที่ไม่ยกแปลว่าได้คำตอบอื่นใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะถูกต้องค่ะข้อนี้ค่ะเรียนปลายทางค่ะเราสามารถมีแนวคิดได้2แบบดังนั้นคำตอบเราเนี่ยตอบได้2แบบเลยนะคะถ้าบางคนที่คิดแนวคิดอีกรูปแบบหนึ่งก็จะได้คำตอบที่ไม่ตรงกับเพื่อนที่เพื่อนพูดมาไม่เป็นไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยในแนวคิดที่1สำหรับเพื่อนคนแรกก่อนนะคะสำหรับในแนวคิดแรกนะคะแรกคะข้อนี้เพื่อนเนี่ยเปลี่ยนฐานให้เป็นอะไรคะเป็น5ใช่ไหมคะดังนั้น25ยกกำลัง4เราจะได้เป็นเท่าไหร่คะเก่งมากค่ะเห็นไหมเพื่อนก็จะได้25ยกกำลัง4ค่ะเพื่อนก็จะได้เป็น5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง4คูณด้วย5ยกกำลัง6หลังจากนั้นค่ะเพื่อนก็จะนำ2คูณด้วย4ใช่ไหมคะก็จะได้เป็น5ยกกำลัง8คูณด้วย5ยกกำลัง6หลังจากนั้นค่ะเราจะใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังนั่นเองฐานเหมือนกันคูณกันให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันค่ะเห็นไหมคำตอบของเราก็คือ5ยกกำลัง14ถูกต้องค่ะนี่คือแนวคิดที่1ที่เพื่อนคนแรกได้ตอบคุณครูทีนี้ค่ะก็จะมีนักเรียนบางคนเนี่ยที่ได้คำตอบอีกรูปแบบหนึ่งใครช่วยครูเฉลยวิธีคิดนั้นคะขอบคุณมากค่ะดังนั้นในปลายทางคะเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดที่2ค่ะของเพื่อนว่าเพื่อนได้เท่าไหร่นะคะคะเลยคะในข้อที่2ในคิดแนวคิดได้เท่าไหร่คะ
4: 25ยกกำลัง7ครับ
1: 25ยกกำลัง7ถูกต้องไหมคะถูกต้องเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะเก่งมากๆเลยนะคะดังนั้นเรามาลองดูแนวคิดของเพื่อนคนที่2นะคะว่าเพื่อนนั้นได้คำตอบมารูปแบบใดนะคะก็คือเพื่อนเนี่ยเปลี่ยนฐานให้กลายเป็น25นะคะเห็นไหมเพื่อนก็จะเปลี่ยนจาก5ยกกำลัง6เปลี่ยนเป็นอะไรเอ่ย5ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลัง3นั่นเองทำไมเพื่อนถึงให้เลขชี้กำลัง2ตัวเนี้ยอยู่ด้านในวงเล็บเพราะว่าเราทราบว่า5ยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ25เห็นไหมเพื่อนก็เลยเขียนแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะได้ฐานหน้าตาทำไมกันแล้วคะเหมือนกันแล้วเราก็จะมาใช้สมบัติการคูณของเลขยกกำลังต่อเลยนะคะก็คือฐานเหมือนกันฐานเป็น25กับ25แล้วให้นำเลขชี้กำลังมาบวกกันได้เลยนะคะเก่งมากคำตอบก็คือ25ยกกำลัง7นั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นข้อที่4ของเราเนี่ยสามารถตอบได้2แบบเลยนะคะถูกทั้งคู่นะคะดังนั้นสำหรับนักเรียนที่ คิดวิธีคิดวิธีเดียวสามารถเพิ่มเติมแนวคิดที่2ลงไปได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ฝึกลองดูว่าถ้าเราเจอโจทย์ที่หลากหลายนั้นสามารถใช้แนวคิดอะไรได้บ้างนะคะ4ข้อใครถูกหมดเลยยกมือขึ้นเก่งมากๆนะคะปรบมือให้กับตนเองนะคะเยี่ยมมากค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนั่นเลยค่ะสมบัติที่เราได้ในวันนี้ก็คืออะไรเอ่ยสมบัติของเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นอะไรเอ่ยที่มีฐานเป็นเลขยกกำลังนั่นเองถูกต้องค่ะนะคะเมื่อ A เป็นจำนวนใดๆนะคะที่ไม่เท่ากับ0 m และ n เป็นจำนวนเต็มนะคะเราจะได้ว่า A ยกกำลัง m ทั้งหมดยกกำลัง n ก็จะสามารถเขียนได้เป็น A ยกกำลัง m คูณ n นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของสมบัติอื่นๆของเลขยกกำลังเช่นเคยนะคะแต่ว่าในชั่วโมงที่2เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรที่เพิ่มเติมมานะคะค่ะและสิ่งที่นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมที่4นะคะแบบฝึกหัดที่5แล้วก็แบบหัดที่6ค่ะซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดนี้ได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูมั่นใจว่าเรียนเนี่ยได้ครับความรู้กันอย่างเต็มที่แล้วนะคะดังนั้นพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้พี่ลิซ่าอยู่ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะคะแล้ววันนี้พี่ลิซ่าอยากจะมาชวนน้องๆวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันข้างหลังพี่ลิซ่าก็คือห้องสมุดนะคะห้องสมุด library L I B R A R Y library ห้องสมุดเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรนอกจากหนังสือบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปสีน่ารักกันมากเลยดูสิตรงนู้นก็มีหนังสือเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าหนังสือ book b o o k book หนังสือมีพี่เจ้าหน้าที่อยู่ตรงนู้นด้วยน้องๆดูไหมคะว่าเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดเขาเรียกกันว่าบรรณารักษ์นะคะเดี๋ยวเราไปหาพี่บรรณารักษ์กันดีกว่าตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไป
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรเหรอคะ
2: ชื่อพี่วัดค่ะพี่วัดเป็นบรรณารักษ์ห้องสมุดนะคะ
1: หนูอยากรู้ว่านอกจากอ่านหนังสือแล้วยังมีกิจกรรมอะไรให้ทำอีกไหมคะ
2: มีกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อเสริมทักษะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาซึ่งไม่ใช่เป็นเกมการศึกษาที่อยู่ในมือถือนะคะ
1: ดีเลยค่ะแล้วคนนอกสถาบันสามารถมาใช้บริการได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะห้องสมุดเปิดเวลา 8:30 น.ถึง 4:30 น.นะคะช่วง 9:00 น.ถึง 11:30 น.จะเป็นของงานศูนย์มาใช้บริการช่วงเที่ยงถึงบ่าย 2:30 น.จะเป็นของคณาจารย์มาอัดคลิปวิดีโอและนักศึกษามาค่ะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบกิจกรรมค่ะแล้วก็คนนอกจะมาใช้ได้ตั้งแต่เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:30 น.ค่ะเชิญชวนน้องลิซ่าอ่านหนังสือที่ตามได้ตามสบายเลยนะคะ
1: ขอบคุณค
2: ่
1: ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยพี่ลิซ่าเลือกหนังสือมาหลายเล่มเลยน้องๆดูสีหน้าอ่านทั้งนั้นเลยอ่าน read r e a d read อ่านเฮ้ยนิทานเล่มนี้สนุกมากเลยค่ะน้องๆนิทาน storybook s t o r y b o o k storybook นิทานน้องๆรู้ไหมว่าการอ่านนิทานมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะได้ทั้งคติสอนใจในแต่ละเรื่องแล้วก็ยังมีประโยชน์ที่สุดนะคะถ้าน้องๆได้อ่านกับพ่อแม่นะคะเพราะเป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับครอบครัวของเรานั่นเองน้องๆอ่านหนังสือกันเยอะๆนะคะเฮ้ยแล้วนอกจากนิทานพี่ลิซ่า

มีหนังสือแบบนี้มาด้วยเป็นหนังสือป๊อปอัพนะคะตอนเปิดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้เลยฟูจะเพิ่มความสนุกในการอ่านเลยนะคะน้องๆดูสิด้านบนก็จะเป็นเรือนะคะและข้างใต้ก็จะเป็นท้องทะเลนี่แล้วมุมนี้นะคะน้องๆเป็นมุมเสริมสร้างจินตนาการนี่พี่ลิซ่ากำลังจัดแต่งบ้านตุ๊กตาของพี่ลิซ่าเลยจินตนาการ imagination I M A G I N A T I O N imagination จินตนาการส่วนตรงนี้นะคะน้องๆมีกระดาษให้เราเลือกรูปที่เราชอบเพื่อที่จะเอาไประบายสีได้นะคะระบายสี coloring C O L O R I N G coloring ระบายสีเอาอันไหนดีนะอันนี้แล้วกันนี่เดี๋ยวพี่ลิซ่าขอตัวไประบายสีกันนะคะน้องๆ

0: ซาละไวเสร็จแล้วค่ะน้องๆนี่แปะไว้รวมกับเพื่อนๆสวยไหมวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากเลยกับการได้มาทำกิจกรรมในห้องสมุด Fun สนุก FUN Fun สนุกน้องๆอย่าลืมนะคะวางมือถือแล้วก็อ่านหนังสือกันด้วยนะคะหรือว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่อ่านนิทานให้ฟังก่อนนอนก็ได้แต่ตอนนี้เราไปทวนคำศัพท์กันเลยดีกว่าไปเลย
1: Library L I B R A R Y Library ห้องสมุดBook B O O K Book หนังสือ Read R E A D Read and Storybook S T O R Y B O O K Storybook นิทาน Imagination I M A G I N A T I O NImagination จินตนาการ Coloring C O L O R I N G Coloring ระบายสี Fun F U N Fun สนุก
0: และยังมีสถานที่อีกมากมายในมหาวิทยาลัยมหิดลของเราที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกตอนนี้ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดก

รับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป